0: มีความอยากจึงเกิดทุกข์ไม่ได้ดับความอยากเอาที่อาตมาให้สามขั้นเลยไปสวรรค์ด้วยไม่ต้องลงนรกขั้นพวกนั้นยังลงนรกได้อยู่ขั้นสามขั้นไม่ตกนรกแล้วเอาไหมถึงไม่ได้เงินไม่เอาอีกโอ้ยคนไม่ศีลไม่ธรรมเนี่ยเป็นสุขมันต้องกลอมใจว่าไง
1: ขอเรียนถามข้อต่อไปนะคะมีบุคคลอยู่สองประเภทนะคะประเภทแรกคือมีฐานะที่แบบ

0: มีฐานะที่แบบไม่ดีพยายามจะขนขวายให้ฐานะของตัวดีด้วยการกระทำทั้งถูกและผิดนะคะขอให้ได้อะไรก็ได้ให้ฐานะของตัวดีขึ้นนะคะประเภทที่สองนี้ฐานะดีอยู่แล้วอะไรก็มีเหนือคนอื่นทั้งทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีความสุขพยายามจะดิ้นรนทำเหมือนประเภทแรกอะค่ะทำทุกๆอย่างทั้งผิดและถูกเพื่อให้ฐานะตัวนี้รวยยิ่งๆขึ้นไปดียิ่งๆขึ้นไปทำยังไงถึงบุคคลสองประเภทนี้ถึงจะมีคำว่าพอนะคะเพื่อให้เขามีความสุขตามอัตภาพของเขาค่ะ
1: คนพวกนี้ต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆมีการพูดปารภธรรมะบ่อยๆว่าคนเราตายแล้วอะไรไปไม่ได้ดูสิเนี่ยอย่าใครแล้วเนี่ยที่เป็นหัวหน้าดาราเนี่ยที่อะไรที่ถูกรถชนตายเนี่ยอะไรนะที่อะไรที่ถูกรถชนตายที่เพชรบุรีใช่ไหมราชบุรีอ่ะคนนี้เคยไปคุยกับธรรมาครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวดูวัดเขาไปกับสามีเขาเป็นนายตำรวจใช่ไหมเขาไปเขาคงไปดูแล้วก็คุยแล้วก็กลับแล้วก็มาเคยเห็นเขาไปเที่ยววัดทีนานแล้วตอนนั้นเขาไปดูเขายังจำหน้าก็ได้เลยเขาเป็นคนหน้าตาดีผู้หญิงคนนี้นะเขาก็บอกอ๋อจำได้เขาเคยไปคุยกับเราทีแต่กับสามีเขาเป็นนายตำรวจไม่เป็นไงโยมไม่ได้อะไรได้ความตายเอาไปได้ไหมได้อยู่ในใจดีชั่วนะเอาไปถ้าตนเองทำบุญกุศลไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเอาไปดีแต่ถ้าตนเองพยายามทะเยอทะยานอะไรก็ได้ขอให้ร่ำรวยขอให้มีชื่อเสียงแต่ทำบาปยืนอยู่บนคนด้วยความยากลำบากด้วยการเบียดเบียนคนเนี้ยเขาจะได้ไม่ดีไปสิ่งที่เขาจารึกของเขาไว้นั่นแหละเราคิดอย่างนี้สิว่าเขาได้อะไรไปเขาก็เหลือกินเหลือใช้แล้วใช่ไหมจะดิ้นรนทำไมมันยังคนที่ฐานะดีแล้วเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็พยายามในทางดีดีกว่ายังเป็นบุญกุศลบ้างตายไปแล้วยังจะได้ความดีไปไม่น่าจะดิ้นรนในทางไม่ดีเพราะตนเองก็ฐานะดีอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ตัวเองไม่ฐานะไม่ดีพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อเอาได้มาทั้งที่ถูกและผิดก็จะเอามาเนี่ยยิ่งจนใหญ่เลยชาตินี้ก็ลำบากอยู่แล้ววาสนาต้อยต่ำอะไรจะดิ้นหล่นผิดไปชั้นหน้ายิ่งลำบากใหญ่ยิ่งไปอาภัพอับจนใหญ่อีกไหนเลยตัวเองก็ต้องไปรับกรรมถ้ากรรมไม่มีจริงนะก็จะต้องไปเสวยกรรมทุกข์ยากลำบากกว่าชาตินี้อีกการมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเนี่ยเป็นบุญมากถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วทำความดีเท่านั้นจึงจะไปเจริญแต่ถ้าได้ความเป็นมนุษย์มาในชาตินี้ไม่ทำความดีเนี่ยชั่วช่อโกงเบียดเบียนปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผิดที่ผิดและถูกเนี่ยมันจะเป็นกรรมให้ผลไปชัดหน้ามันจะลำบากกว่านี้ฉะนั้นเราจะไปดิ้นรนเกินกว่าเหตุเลยคือเอาแค่ทางถูกคือศีลธรรมดีกว่าถ้าอะไรที่มันทำบาปทำกรรมเราก็จะไปทำถึงจะได้เงินมาตายแล้วเอาไปไม่ได้เงินมันซื้อมันไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างเงินอำนวยความสะดวกก็จริงแต่ว่าทุกในใจนั้นไม่เคยดับเลยคนคนนั้นน่ะจะรู้ว่าเงินไม่บริสุทธิ์แต่มันอยากจะอวดชาวบ้านว่าฉันได้มีเงินฉันได้มีทุกอย่างแต่มันอวดข้างนอกก็ได้จริงแต่ภายในใจมันรู้ว่ามันทำบาปแล้วจะเอายังไงมาหลอกหลอนหัวใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนคนอื่นพอเพียงออกมาบ้านคนอื่นโอ้คนนี้รวยนะบ้านใหญ่โตมีรถเก๋งขี่แหมก้าวหน้าแต่เราก็รู้เอ๊ะคนนี้ทำไมมันรวยเร็วมันกับฐานะเดียวกับเราทำไมมันรวยเร็วมีบ้านมีรถเก๋งยี่ห้อดีกับพวกเราทั้งที่มันทำงานมาไม่นานอ้าวแล้วกันความลับปิดไม่มีทุกคนจะต้องรู้ว่าคนนี้ต้องทุจริตเข้ามาจริงในโตวันโตคืนเราก็ปิดบังคนอื่นไม่มิดใช่ไหมปิดบังคนอื่นไม่มิดก็ปิดบังตัวเองไม่มิดใครๆก็ต้องรู้ใครก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันโตเร็วมามันรวยเร็วเพราะมันได้มาจะต้องแสดงออกใช่ไหมจะต้องที่จริงคนเราเนี่ยอยากลบปมด้อยตัวเองไม่อยากให้ใครดู

0: ว่าฉันจนไม่อยากรู้ถูกว่าใครฉันไม่สวยฉันไม่มีอยากใช้ทุกคนยกย่องว่าฉันเป็นคุณนายที่มีทุกยิ่งทุกอย่างแต่อาการกระทำนั้นมันเกิดฐานะเขาก็จะต้องเห็นรอยเราเลยว่านี่มันโตเร็วเพราะอะไรโน่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้คนที่ทำรุ่นเดียวมันยังไม่มีอะไรนั่นแหละคือการปิดบังไม่มิดตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปช่อโกงไปได้สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีมาจะกินเดินนั่งนอนนะทุกทั้งนั้นเนี่ยไม่ดีเลยโยมไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรนะดีแล้วมีบาทลูกเดียวนะดีแล้ว จะไปหาทุกข์มาเลยขอให้มันพอใจในชีวิตที่ความอยู่สามีเราเป็นคนดีพอแล้วไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เจ้าชู้พอภรรยาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เล่นหวยใต้ดินใช้ได้ไม่เล่นการพนันเป็นภรรยาที่ดีพอแล้วต่างคนต่างดีพอแล้วที่จะมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่บ้านโตแต่หัวใจมันไม่สงบเลยใช่ไหมเอาไหมหาตมาจะให้เอาไหมเล่าอยากได้แบบนั้นเอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์เอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์แต่เราไม่ได้อะไรแต่เราไม่มีทุกข์ไม่ดีเลยกินได้นอนหลับนั่นแหละสุขที่สุดในสวรรค์ในบ้านเราในโลกในบ้านเราก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจรุ่มร้อนตลอดกลัวบอกว่าไม่เคยสงบเลยกลัวคนโน้นจะว่าเรากลัวคนนี้จะนินทาเราอยากแสดงออกว่าฉันนี่รวยเพราะความบริสุทธิ์แต่มันไม่บริสุทธิ์จะแสดงยังไงว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมโยมจริงหรือเปล่าฮะจริงหรือเปล่าอยากรวยไหมงั้นนะใครทำไว้ก็มาให้ทำมาให้หมดจะได้หมดบาปไปที่ทำไว้ทำบุญให้หมดจะได้หมดบาปนะบางคนนะโยมนะต้องใครทำบุญล้างบาปสองคนผัวเมียไปโกงเข้ามาโกงเนี่ยโกงรัฐบาลโกงชาวราชบางหลวงอ่ะไม่ต้องบอกว่าตำแหน่งไหนหรอกสองคนตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็แค่มีบ้านหลังเดียวอย่างมากก็แค่มีบ้านหลังเดียวมีรถยี่ห้อธรรมดาขี่อย่างมากที่สุดตำแหน่งนี้แต่นี่โหมีเงินไม่รู้กี่สิบล้านมันได้มายังไงมีรถยี่ห้อดีมีบ้านขี่พ้นที่สุดมันได้มากเกินกว่าคนอื่นแต่พอมาเข้าปฏิบัติธรรมะมันคิดได้ว่ากูทำไม่ถูกชีวิตนี้ถ้าตายไปแล้วจะเอาบาปไปทำไงโยมเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญหมดเลยเอามาสร้างศาลาหลังหนึ่งซื้อที่ดินที่บ้านตัวเองแล้วก็มาสร้างกุฏิราคาเป็นล้านนิมนต์ให้พระมาพักให้มาอยู่ติดห้องแอร์พระพักเลยเพื่อจะเอาบุญอาตมานึกนี่เขาไม่บอกอาตมาเข้าใจว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเล่าอาตมานะอาตมาไปเห็นปุ๊บอาตมาเข้าใจว่าคนนี้ต้องการจะทำบุญล้างบาปเพราะตัวเองคงจะเอามาเยอะแต่มีคนอย่างนี้ก็ยังดีบางคนไม่ลืมตัวเลยไม่เข้าหาธรรมะทำใหญ่เลยคงจะทำเพื่อให้เป็นบุญที่ได้มานั้นซื้อสร้างศาลาสร้างกุฏิมนทะมาอยู่ทำให้เป็นพิเศษหมดอันนั้นน่ะจะเบาลงโยมจะเบาทุกข์ใจลงแต่ถ้าท่านเก็บไว้หวงแหนไว้นะไปทำอย่างอื่นนะเขาจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยที่จริงได้มาก็เป็นทุกข์ไปโยมก็จะต้องมาแก้บาปกันอีกทุกแม่ก็ไม่เอาซะเลยดีกว่าฉะนั้นบุญบาปที่ว่าสวรรค์นรกนิพพานอะไรที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยมันเรื่องจริงนะโยมนะที่ว่าทำบาปไปแล้วมันตกนรกคือทุกข์ใจนั่นเองที่โกงคนนี้มันลืมไม่ลงที่โกงที่กินที่คอร์รัปชันทำอะไรไว้ผิดๆเนี่ยมันลืมไม่ลงอันนั้นมันเป็นบาปเคี่ยนตีใจตลอดชีวิตคนที่ว่าเป็นเทวดาในใจเนี่ยมันเป็นสุขเพราะมันภูมิใจตัวเองทำแต่ดีดีใจเนี่ยมันไม่เคยเป็นทุกข์เลยมันเย็นใจตลอดเวลาอันนั้นจึงว่าเป็นบุญที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเอง ฉะนั้นคนเราเนี่ยใจไม่ละเอียดอ่อนนะหลงธรรมไปหมดเลยหลงธรรมที่ผิดไปซะก่อนถึงได้รู้ที่หลังเพราะไม่รู้จักทางธรรมะไม่รู้จักทางผิดถูก
1: ก็ถามข้อสุดท้ายนะคะบาปบุญบาปบุญมีจริงเหรอคะนรกสวรรค์มีจริงเหรอคะอันนี้เขาฝากถามมานะคะ
0: มีจริงก็ที่บอกกันเนี่ยนรกก็ตกอยู่ทุกวันเนี่ยตกร้อนใหญ่อยู่ทุกวันทำอะไรผิดร้อนเนี่ยนะบางคนไปผิดเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยโหร้อนมาตกนรกเลยใครลองไปผิดลูกผิดเมียเขาสิผิดเมียเขาผิดผัวเขาสักทีเดียวมันตกนรกทันทีเลยร้อนลุ่มกลุ้มใจนรกเห็นในชาตินี้เลยทำบาปใช่ไหมมันยังก็เหมือนใครทำแท้งเนี่ยโอ้โหทุกข์จังเลยเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งไปเมืองนอกมาไปเรียนเมืองนอกไม่รู้บุญรู้บาปอะไรนี่แม่มก็เอาออกแต่ผู้ชายไทยคนนี้เมื่อเอาลูกตัวเองออกแล้วก็เกิดความกลับมาเมืองไทยใจเนี่ยผวาตลอดเลยมันเห็นประทับใจตลอดว่าตัวเองฆ่าลูกตัวเองตัวเองฆ่าลูกสวดมนต์ภาวนาพยายามสวดมนต์ภาวนามันก็เห็นตรงนั้นเรื่อยเลยเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยเจอความสุขเลยเขากลับมาเขาได้ปริญญากลับมาได้งานดีแต่ใจของเขาเนี่ยมีบาปตรงนั้นตลอดเลยเขาร้อนใจมากเลยเพราะว่ามันไปฆ่าลูกตัวเองแต่แม่มตอนนั้นไม่รู้นะเพราะแม่มไม่ได้มาเล่าให้ฟังแม่มอยู่เมืองนอกแต่ผู้ชายคนแท้ผู้ชายนะทำเนี่ยทุกข์มากเลยบอกภาพนี้คอยจะลอยมาติดใจอยู่เรื่อยไปบอกทำไงก็ไม่หายเขาเนี่ยเล่าร้อนใจตลอดเลยไม่เจอไม่มีความสุขเพราะภาพเด็กคนนี้ไม่หายที่เขาร่วมทำก็แม่มคนนี้เลยบอกว่าคนก็เลยแนะนำให้มาอยู่วัดสังฆทานบอกมาบวชบอกเปิดเขาบวชแค่นุ่งขาวห่มขาวแบบไม่ต้องโกนผมให้นั่งสมาธิปฏิบัติไปแล้วจะได้พุทธิสุงโกทนภาพนี้จะได้เบาลงหนักเป็นเบาแล้วเขาก็ดีขึ้นอยู่วัดถ้าไม่ทำบุญกุศลเนาะแย่เลยเขาบอกเขาสลัดไม่หลุดเขาทำไงไม่มีปัญญาจะแก้อารมณ์นี้ได้เลยคนชราไม่มีปัญญาที่จะแก้จิตตัวเองนะโยมนอกจากศีลสมาธิเท่านั้นจะแก้อารมณ์คนได้ทุกคนเราเก็บอะไรเก็บความรู้สึกตัวเองเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกโยมถ้าไม่เข้าถึงธรรมะแก้ไม่ได้เลยสักคนเดียวฉะนั้นธรรมะคำตรงสอนพระเจ้าเนี่ยจึงชำระจิตใจไอ้ที่เป็นบาปอกุศลตกนรกทั้งเป็นให้มันยกฐานะนั้นให้พ้นไปสวรรค์ก็คือดีใจตนเองทำความดีไม่เคยร้อนใจไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครมีแต่เมตตาทำแต่ความดีตลอดมาก็ดีใจเนี่ยเป็นสวรรค์สวรรค์มีจริงถ้าได้อย่างนี้นะตายไปแล้วก็เป็นเทวดาแต่คนเราถ้าโกงเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาทุกใจไม่สบายใจไม่มีศีลธรรมเนี่ยพวกนี้ถ้าใจอย่างนี้ถ้าตายแล้วตกนรกเพราะมันตกตั้งแต่ยังไม่ตาย
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้ง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม ตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าโชตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

0: ะจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกอย่างพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเด็ดมากเพิ่นก็มาโครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้

0: เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
1: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
2: เอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
3: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
5: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
6: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
5: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ How soon H-O-W แล้วก็ soon S-O-O-N How soon เป็นการถามว่าอะไรบางอย่างจะมาถึงเมื่อไหร่ How คืออย่างไรครับและ soon หมายถึงในไม่ช้า How soon นี้จะอยู่ต้นประโยคเสมอนะครับเช่น How soon can you finish writing your essay คุณสามารถเขียนเรียงความให้เสร็จเมื่อไหร่ How soon can you finish writing your essay หรือ How soon is he coming เขาจะมาเร็วแค่ไหน How soon is he coming หรือ How soon before the sun risesอีกนานแค่ไหนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น How soon before the sun rises บางคนใช้ How quickly แทน How soon ครับ How quickly ซึ่งน่าจะมีความหมายเดียวกันนะครับเช่น How quickly can you finish writing your essay หรือ How quickly is he comingสรุปได้เลยนะครับว่าเราสามารถใช้ how soon หรือ how quickly ในความหมายว่าเร็วแค่ไหนวันนี้อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะครับจะได้เก่งอีกไม่นานผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: เข็นครกขึ้นภูเขาทางขึ้นเขาสูงชันนั้นแสนยากยังลำบากเข็นครกขึ้นภูเขาเข็นขึ้นไปกลิ้งกลับทับตัวเรางานหนักเขาเปรียบเป็นไว้เช่นกันเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานที่เป็นไปได้ยากเป็นงานหนักมากเหมือนเข็นครกใบใหญ่ๆขึ้นเขาซึ่งเป็นทางชันก็ต้องออกแรงมากกว่าเข็นไปบนที่ราบ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: มิตตวินทุกะชาดกครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาข้อตัณหาอันเป็นสิ่งกว้างขวางไร้ขอบเขตจำกัดณพระเชตวันมหาวิหารในนครหลวงแห่งมคธรัฐพุทธวจนะในพระธรรมบทนี้ได้รับการจดจำต่อๆกันว่าชนเหล่าใดมากำหนัดยินดีตัณหานั้นชนเหล่านั้นก็เช่นผู้ทูลจักกรดไว้การละครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาโปรดภิกษุทั้งหลายด้วยการปรารภกับภิกษุผู้ตกในห้วงทุกข์มิได้หลุดพ้นไปได้รูปหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติของภิกษุนี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันบังเกิดมาแต่ครั้งทรงมีสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธศาสดาพุทธานุภาพนั้นรู้แจ้งทั่วไตรภพพระองค์จึงปรารภมิตตวินทุกะชาดกขึ้นว่าอดีตชาติอันไกลไปอีกกับหนึ่งในพระพุทธศาสนาเดียวกันนี้ในครั้งนั้นภิกษุที่ทรงปรารภในบัดนี้ก็เคยเกิดเป็นเถระมีอายุมาก่อนแต่เพราะสภังกรรมอกุศลข้ออิจฉาริษยาในพระอรหันต์องค์หนึ่งอีกทั้งยังเคยนำพัฒหารของภิกษุผู้นั้นไปทำลายนับเป็นบาปอันใหญ่หลวง
1: อย่าคิดเลยว่าจะได้ฉันที่หมดเลยนี
0: ่ต่อมาแม้ภิกษุแก่รูปนี้จะสำนึกผิดเกิดละอายในบาปนั้นจนถึงแก่ตรอมใจตายลงไปแต่บาปกรรมก็มิได้ยกเว้นโทษให้ชาติภพต่อมาภิกษุผู้นี้จึงไม่เกิดเป็นมนุษย์อีก
1: โอ้ช่างเศร้าใจแท้เราไม่น่าเกิดความอิจฉาริษยาเลยที่ผ่านมาเราทำกรรมชั่วไว้ตั้งมากมาย

0: ในภพต่อมาภิกษุรูปนี้ได้ถือชาติเป็นเดรัจฉานตระกูลสุนัขจรจัดไม่มีใครเลี้ยงดูต้องอดอยากหิวโหยตั้งแต่เกิดจนชราตกนรกหมกใหม่แล้วเกิดใหม่ก็ยังได้เป็นสุนัขเช่นเดิมถึงกระทั่งชาติภพสุดท้ายภิกษุผู้อยู่ในบาปกรรมแต่อดีตก็ต้องสิ้นอายุไขในกรรมด้วยร่างสุนัขขาดอาหารเมื่อได้กำเนิดใหม่ในชาติต่อมาจึงได้เป็นมนุษย์แต่เศษกรรมก็ยังบันดาลให้เกิดในบ้านยาจกยากจนจันทานสองผัวเมียกำเนิดครั้งนี้เด็กน้อยได้ชื่อว่ามิตตวินทุกะ
1: น้องหญิงกินเยอะๆนะจ๊ะ
2: พี่ก็กินบ้างสิจ๊ะป้อนน้องจนหมดแล้วพี่จะกินอะไรล่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่ยังไม่หิวพี่ทนได้
0: และแล้วเมื่อเวลาที่เด็กน้อยได้อายุ10ขวบวิถีแห่งกรรมก็เริ่มเข้ามากำหนดชีวิตมิตรวินทุกะถูกพ่อแม่ขับออกจากกระท่อมให้ออกไปเผชิญโชคเลี้ยงตนเอง
3: เจ้าออกไปอยู่ข้างนอกซะเถอะพ่อกับแม่จนปัญญาที่จะเลี้ยงดูเจ้าแล้ว
4: พ่อจ๋าแม่จ๋าข้าลาแล้วนะ
5: ดูแลตัวเองดีๆนะลูก
0: เด็กน้อยเร่ร่อนหากินเลี้ยงปากท้องจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มชะกันเขารับจ้างเป็นกะลาสีบนเรือสินค้าซึ่งจะข้ามมหาสมุทรไปสู่อาณาจักรสุวรรณภูมิการเวลานั่นเองคือกำหนดแห่งชีวิตผจญภัยอีกครั้งของมิตตวินทุกะ
6: ออกเรือเดินทางได้
0: และแล้ว7วันในมหาสมุทรก็เป็น7วันอันทุกทรมานของพ่อค้าและลูกเรือทุกคนพวกเขาต้องเจอกับคลื่นลมและพายุรุนแรงไม่เคยว่างเว้น
6: โอ้ยคลื่นลมแรงอีกแล้วพวกเราระวังเข้าของในเรือด้วยนะ
7: ข้าฉลนแล้วโอ้ยทำไมลมแรงอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอีอีอีอีก็ขาจริงๆเลยครั้งนี้ออกเรือเจอแต่ลมกับพายุพายุใหญ่ทั้งนั้นด้วยจะรอดไหมเรา
0: แม้ถึงเวลาฟ้าสดใสไร้พายุพัดสินค้าข้าวของมีค่าก็กระจัดกระจายปลิวลงทะเลไปแทบสิ้นสำเภา
6: โอ้ยตายตายตายตายตายข้าวของปลิวลงทะเลหมดเฮ้ยมาช่วยกันจับไว้เร็ว
8: เฮ้ยใครจะไปช่วยได้ล่ะท่านแค่ตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอดเลย
7: มันต้องมีตัวกาลากินีอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลยอ่ะเรือถึงได้เจอพายุร้ายแรงเช่นนี้
0: และแล้ววิบากกรรมอันตามมาแต่ชาติก่อนก็ส่งผลบนสำเภาอีกผลเหล่าลูกเรือต่างโทษว่าเป็นความผิดของมิตตวินทุกะ
8: ต้องเป็นเพราะมันนี่แหละครั้งก่อนๆนะพวกเราไม่เห็นจะต้องเจอกับพายุเช่นนี้เลย
6: ใช่ใช่ใช่ข้าก็บอกเป็นเพราะมิตตพินทุกะเนี่ยแหละ
7: เพราะเจ้าคนเดียวที่ทำให้พวกเราทั้งหมดต้องเจอกับเคราะห์ร้ายอย่างนี้ลงไปอย่างนี้เลยนะหากเจ้าอยู่บนเรือพวกเราต้องเจอกับภัยพิบัติร้ายแรงกว่านี้แน่ๆออกไปแล้วลงไป
8: มาโทษเราอย่างนี้ได้ยังไงท่านเอาอะไรมากล่าวหาว่าเราเป็นต้นเหตุไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงเพราะเจ้านั่นแหละไปไปลงไป
0: มิตตวินทุกะถูกลอยแพกลางมหาสมุทรโดยไม่รู้ทิศทางแม้แต่การกำหนดเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่ไหนยังไม่สามารถจะทำได้เลย

0: ในชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วย
1: จนเวลาล่วงเข้าวันที่3ความหวังก็ปรากฏให้เห็นที่เส้นขอบฟ้า
0: ฮะเกาะกลางสมุทรโอ้มีปราสาทแก้วแวววาวด้วยเรารอดตายแล้ว
1: พระท่านว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนและกรรมก็ชักพาให้แพน้อยลอยเข้าหาวิมานกลางทะเลนั้นจนได้ที่นี่เป็นวิมานที่เราสตรีผู้ทำชั่วแล้วสะพังกุศลมาจุติอยู่พระนางคือเวมนิเปรตหรือเปรตนางฟ้ามีชีวิตสวยสุขเป็นอมตะอยู่ในวิมานนานถึงหนึ่งพุทธทันดรยามเมื่อกรรมบันดาลให้ชายหนุ่มกระเสือกกระสนมาก็พากันยินดี
2: โอ้ยมีชายหนุ่มรูปงามลอยแพมาติดที่เกาะแก้วของพวกเราด้วย
3: ดีใจจังเลยก่อนเนี้ยไม่มีคนมาเยือนตั้งนานแล้วพวกเราไปปฏิบัติชายผู้นั้นกันเถอะ
1: เปรตนางฟ้าเหล่านั้นจัดการบำเรอเลี้ยงดูมิตรวินทุกะอย่างดีมิให้บกพร่องในทุกสิ่งทุกประการอันสตรีจะมีให้บุรุษได้แต่ตัวตนของมิตรวินทุกะนั้นเสมือนถูกสาปให้มีจิตโลภด้วยตัณหาครอบงำไว้ไม่รู้จักพอ
0: ที่นี่คงเป็นประตูดินแดนนางฟ้าวิมานนี้มีสี่นางแสดงว่าวิมานข้างหน้าคงงดงามและก็มีนางฟ้ามากกว่านี้เป็นแน
1: ่นางเวนานิกเปรตนั้นมีชีวิตถูกสาปอยู่แล้วจึงไม่อาจเหนี่ยวรั้งสร้างบาปได้อีกเมื่อชายหนุ่มต้องการเดินทางต่อก็เนรมิตเรือทองให้เล่นไปได้ทุกถิ่นตามประสงค์
0: เราไปแล้วนะขอบคุณพวกท่านมากที่รับรองเราเป็นอย่างดี
3: ทำไมชายผู้นี้ถึงอยากจะไปเกาะนี้นั่งหน้าทั้งที่พวกเราก็ดูแลอย่างดีแท้ๆ
4: เขาคงอยากเจอเกาะที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าที่นี่ละมั้ง
1: ไม่ช้านานนาวานิรมิตก็นำมิตตวินทุกะมาส่งยังวิมานนางเวมานิกเปรตที่สองเป็นวิมานแก้วดุจกันกับเกาะแห่งแรกหากแต่มีนางฟ้าชดใช้กรรมรออยู่มากกว่าถึงสองเท่าคือมีทั้งหมด8นางซึ่งแต่ละนางล้วนงดงามไม่แตกต่างไปเลย
0: โอ้แต่ละนางผิวพรรณผุดผ่องงามแท้ๆนี่เสียแรงอ่ะที่เราออกจากเกาะแห่งแรกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลย
3: เข้ามาสิท่านพวกเราจะดูแลรับรองท่านอย่างดี
1: เมื่อมิตรวินทุกะเสพสุขในตัณหาและเรียกร้องเอาความสำราญทุกสิ่งจนอิ่มเอมใจแล้วอำนาจปรารถนาอันไม่รู้จักจบสิ้นก็จักพาให้ต้องอำลานางฟ้าทั้ง8มุ่งหน้าสู่วิมานที่3ซึ่งต้องเดินเรือไกลออกไปทุกที
0: เกาะที่3ต้องเป็นวิมานที่จะทำให้เรามีความสุขมากมายกว่านี้เป็นแน
1: ่และแล้วชายหนุ่มก็ล่องเรือมาจนพบปราสาทที่3ณที่นี้เป็นปราสาทเงินมีนางงามอร่ามตารายล้อมให้ความสุขถึง16สาวงาม
5: มาทางนี้สิจ๊ะพ่อหนุ่มพวกเราจะต้อนรับท่านเป็นอย่างดี
1: มิตรวินทุกะดูจะพรั่งพร้อมความสุขเทียบได้กับราชาผู้ครองนครแล้วแต่อำนาจตันหาอันนำพาความอยากได้อยากมีไม่รู้จบสิ้นก็เร่งให้ชายหนุ่มยังอยากแสวงหาและครอบครองสิ่งที่ดีกว่าอยู่เช่นเดิม
0: หากเราออกเดินทางสู่เกาะข้างหน้าเนี่ยเราคงได้พบกับความสุขที่มากมายกว่านี้แน่ๆโอ้โหโชคดีแล้วเรา
1: ในไม่ช้าชายหนุ่มก็เดินทางไปหาเส้นขอบฟ้าอีกจนได้วิมานที่4เป็นวิมานทองมีนางเวมานิกเปรตชดใช้กรรมรออยู่ถึง32นางเป็นดินแดนสำลักความสุขแบบครบวงจรอย่างที่มนุษย์เดินดินไม่มีวันได้สัมผัส
5: พ่อหนุ่มพวกเราทั้ง32คนจะดูแลและปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีเลย
1: แต่แล้วมิตรวินทุกะก็ยังโลภไม่ยอมหยุดอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เขาตั้งใจจะออกเดินทางไปยังปราสาทหลังต่อไป
5: พ่อหนุ่มจ๊ะท่านจะเดินทางไปที่แห่งใดอีกเกาะแห่งนี้เป็นวิมานที่สุดท้ายแล้วนะจ๊ะข้างหน้ามีแต่อุทัศน์สุดนรก
3: ท่านั้น
1: แม้เหล่านางฟ้าผู้ชดใช้กรรมในปราสาทจะแจ้งว่าที่นี่เป็นวิมานสุดท้ายของเหล่าเวมานิกะเช่นนางแล้วความอยากได้ไม่รู้จบของชายหนุ่มกลับทำให้เขาไม่เชื่อและออกเดินทางต่อไป
0: เกาะข้างหน้าจะต้องทำให้เรามีความสุขมากมายกว่าเกาะแห่งนี้แน่ๆเลย
1: เพียงหนึ่งราตรีที่ขอบฟ้าตอนรุ่งอรุณก็ปรากฏเกาะกลางทะเลให้เห็น
0: นั่นไงล่ะมีเกาะอยู่ข้างหน้าจริงๆด้วยโ
1: อ้ชายหนุ่มใช้จิตประสงค์สั่งให้นาวานิรมิตบ่ายหน้าเข้าหาเกาะประหลาดนั้นด้วยความเคยได้เคยมีความสุขดังที่ผ่านมาน
0: ี่กระมังเนาะที่เหล่านางงามบอกว่าเป็นอุทธสุทธนรกที่แท้คงเป็นเมืองชื่ออุทธสุทธนครมั่งคั่งด้วยความสุขอันวิเศษกว่าที่ผ่านๆมา
1: ชายหนุ่มชะเง้อมองออกไปที่เกาะนั้นเขามองเห็นผู้คนบนเกาะร่ายรำทำฟ้อนกันและขับร้องกันอย่างสนุกสนานแท้จริงแล้วกำบังตาเขาให้เห็นเช่นนั้นแต่ความจริงก็คือเป็นอุทธสุทธนรกสำหรับสัตว์นรกมารับผลกรรม
6: ช่วยด้วยช่วยเราด้วยขายก็ได้เอาจากเกิดออกจากหัวข้าทีโอ้ย
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทรมานเหลือเกินโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ย
1: อุทธสุทธนรกแห่งนี้เป็นนรกที่มีกงจักรหมุนผ่าหัวสัตว์นรกทั้งหลายจนได้รับความเจ็บจนทนทรมานทนไม่ไหวสิ้นใจตายแล้วก็พลันฟื้นแล้วก็ถูกผ่าหัวจนตายอีกเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปสัตว์นรกเหล่านี้จะพ้นกรรมไปก็ต่อเมื่อมีผู้มาขอรับกรรมไปชดใช้และมิตตาวินทุกะคือคนผู้นั้นเขาถูกวาระแห่งกรรมตามมาทันจึงมองเห็นกงจักรอันน่ากลัวเป็นดอกบัววิเศษไป
0: ดูพวกท่านมีความสุขกันมากมายเลยคงเป็นเพราะดอกบัววิเศษนั่นใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าใช้มันทำความสุขสนุกสนานให้กับข้าบ้างเถิด
6: โอ้ได้เลยขอบคุณท่านมากนะที่ช่วยให้เราได้พ้นทุกข
1: ์ฉับพลันที่เขานำมันมาวางเทินบนศีรษะเขาก็พบกับความเจ็บปวดแสนสาหัส
0: อะไรกันเนี่ยเจ็บช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเอามันออกไปทีเจ็บโอ้ยทรมานเหลือเกิน
1: เวลานั้นมีเทวบุตรโพธิสัตว์ท่องเที่ยวมาในอุทธสุทธนรกพบพานกับบาปกรรมของมิตตวินทุกะก็โปรดให้สำนึกบาปอันคนเหล่าใดมากำหนัดยินดีกับตัณหาที่เติมเต็มได้ยากดุจมหาสมุทรก็เสมือนเทิดทูนไว้ซึ่งอำนาจปรารถนาอันตัณหานี้เมื่อบุคคลซ่องเสพย่อมเป็นของกว้างไร้ขอบเขตอยู่เบื้องบนย่อมแผ่ขยายไปตามความอยากไม่รู้สิ้นเตโหนติจักกทาริโนชนเหล่านั้นเสมือนทูลเอาจักกดไว้ในพุทธกาลสมัยนายมิตรวินทุกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้ยังตกห้วงทุกข์อยู่เทวบุตรโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า
2: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

็นเพลงพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะเป็นบทเรียนและเป็นบทสอนเพลงนี้ก็ได้ชื่อเพลงเมื่อก่อนรักไม่เป็นทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาด้วยก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นรู้สึกเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็คือรักไม่เป็นนั่นเองมันก็ขอให้เอาเพลงนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าอัตตาหิปรมังคิโยตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17 กิโลเมตรนี่ก็ได้

ครงการอะไรที่ไหนทำได้ซึ่งพงใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็พงได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้ว

ความปฏิสิทธิภาพของของการรัฐโพนี่ยังมาสัจจันจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวที
2: หลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-4246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ช้สติปัญญาแก้ปัญหาดังนั้นพระมโหสถบัณฑิตนี่มีปัญญามากถ้าจะเล่าถึงตอนเล่าทั้งหมดก็ไม่ไหวนะเพราะมันยาวคือเอาเล่ากันต้องย่อๆคือ2ตอนตอนหนึ่งก็คือว่าพระมโหสถในลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีมหาศาลพอเกิดแล้วเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยมียาเนี่ยติดมือมามีแท่งยาติดมือมาในตำนานนั้นบอกว่าพระอินทร์เนี่ยจำแรงร่างมาเคยเอายาเนี่ยมาใส่มือตอนคลอดใหม่ๆแต่คนทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นก็นึกว่าเด็กคนเนี้ยคลอดออกมาในกรรมยาติดมือมาด้วยเรียกว่ากรรมมาจากในท้องแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือพอเกิดมาแล้วออกมาข้างนอกแล้วเทวดาก็เอายาวิเศษเนี่ยมาให้ใส่มือตอนคลอดแล้วก็ทีนี้ก็เห็นพ่อแม่ก็เห็นเด็กเนี่ยมียาอยู่ในข้อมือแท่งยาในข้อมือก็เลยเอามาผลแต่พ่อเนี่ยปวดหัวมา7ปีไม่เคยหายก็เลยนึกว่ายาเนี่ยคงจะเป็นวิเศษก็เลยผลแล้วก็กินก็หายปวดหัวยังปิดทิ้งเลยคราวนี้ใครปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรก็มาขอยามโหสถผลให้กินก็ทำให้หายเป็นอัศจรรย์แค่ปวดหัวปวดท้องไม่หายก็เลยให้ชื่อว่ามโหสถบัณฑิตมโหสถนี่ก็คือมโหสถก็คือยาเนี่ยโอสถเนี่ยเลยชื่อว่ามโหสถทีนี้พอเกิดมาก็พ่อก็กลัวลูกเนี่ยจะน้อยหน้าในฐานะลูกเศรษฐีก็หาบริวารมาตั้ง500คนเอาลูกคนใช้มาเนี่ยคอยมาปฏิบัติมาเล่นด้วยเนี่ย500คนมีบริวารมีเพื่อนเล่นในหมู่บ้านนั้นน่ะพอได้7-8ขวบโมโสก็เริ่มมีปัญญาออกความคิดขุดสระสร้างศาลาเห็นว่าเด็กนี่มากสร้างศาลาเนี่ยขุดสระพันคดขุดสระพันคดเด็กเป็นพันคนเนี่ยอาบได้คนละมุมละมุมละมุมได้เล่นน้ำได้ทุกเวลาอาบน้ำได้ทุกเวลาได้สระพันคดคดไปคดมาแล้วมีเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นก็นึกเดาเอาเลยว่าสระพันคดเป็นยังไงไม่ได้สุดไม่ได้ขุดสี่เหลี่ยมนะขุดพันคดเนี่ยแล้วก็สร้างศาลาเอาไว้เป็นที่พักร้อนแล้วก็ทำศาลาไว้สำหรับที่คนมาพักแล้วก็เป็นที่วิจัยเรื่องราวถ้าเกิดเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันก็เป็นที่ตัดสินเป็นที่ตัดสินคือเป็นผู้พิพากษาคดีความในหมู่บ้านนั้นได้คือมีปัญหาอะไรแก้เป็นคืออย่างที่ว่าวันหนึ่งนี่เหยี่ยวมันมาเฉี่ยวเนื้อในบ้านนั้นน่ะแม่ครัวกำลังทำเนื้ออยู่เหยี่ยวมันก็เห็นก็เฉี่ยวเลยเฉี่ยวเนื้อคาบไปแล้วเด็กทั้งหลายก็วิ่งขับเหยี่ยวกันโห่กันไอ้ตานี่ก็แหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวปากก็โห่เหยี่ยวมันก็บินไอ้เมื่อตาตัวเองแหงนขึ้นไปบนเหยี่ยวบนฟ้าก็กระเตะก้อนหินก้อนดินหกล้มกันขับเหี่ยวไม่ทันมโหสถบอกเราจะขับเอาเองพวกท่านไม่ต้องขับหรอกมโหสถบัณฑิตก็วิ่งฮะวิ่งดูอีเงาเหี่ยววิ่งก้มหน้าไม่ดูเหี่ยวหรอกดูเงาเหี่ยวมันดินแล้วเงาแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะโดนเงาเหี่ยวลงมาก็วิ่งตามเงาเหี่ยวแล้วฝากก็ร้องแล้วก็มือก็ตกโหให้เหี่ยวตกใจแต่ไม่แหงนหน้ามันเด็กอื่นวิ่งแหงนหน้าหกล้มหมดแต่มโหสถบัณฑิตเนี่ยก้มหน้าวิ่งดูอีเงาแล้วก็ปากก็โหมือก็ตกแต่ไม่แหงนหน้าผลสุดตามไปจนเหี่ยวนั้นตกใจก็ปล่อยเนื้อลงมาเอากลับคืนมาได้ไอ้ความฉลาดเนี่ยทำให้คนโตสังเกตว่าเด็กคนนี้มีแววฉลาดก็ล่ำลือกันไปแต่ตอนนี้คนก็ลักงัวกันมา
คนหนึ่งไปลักงัวเข้ามาไปขโมยงัวขโมยงัวมาก็เจ้าของก็ตามทันก็แย่งกันต่างคนต่างแย่งกันก็บอกไอ้คนเจ้าของก็บอกงัวของกูมันขโมยกูมาบอกว่าไอ้นั่นก็บอกกูไม่ได้ขโมยของมึงมางัวของกูกูไม่ให้มึงก็แย่งกันไปมาชาวบ้านก็มาลุมล้อมกันดูว่าเอ๊ะสองคนนี่มาแย่งงัวตัวเดียวกันใครเป็นเจ้าของกันแน่เขาบอกว่าไปถามให้เจ้าของจริงเขาบอกว่าของเขาถามให้ขโมยเขาบอกว่าของเขามันหลักฐานไม่มีเนี่ยฮะไม่มีพยานเจ้าบอกเอายัง

นี่แหละกันทุกท่านตัดสินกันไม่ได้ก็ไปหามโหสถบัณฑิตก็บอกขอไปถึงที่สภาก็เชิญมโหสถบัณฑิตขึ้นมาก็เด็กเพราะมโหสถบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาจะว่าความเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นมานั่งที่ธรรมาสน์เขาบอกวันนี้มีเรื่องอะไรก็ให้มันสั่นกระดิ่งกันแล้วเรียกร้องสั่นกระดิ่งแล้วก็มาละเขาบอกมีวันนี้มีปัญหาอะไรเขาบอกว่ามีเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าของวัวแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของคนนึงแหละต้องเป็นขโมยคนแต่ว่าไม่รู้จะตัดสินใครว่าใครเป็นขโมยมโหสถบัณฑิตก็ถามเขาบอกงัวตัวเนี้ยถามเจ้าของนะของท่านจริงเลยบอกของข้าพเจ้าจริงแล้วท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกท่านเลี้ยงด้วยอะไรบอกเลี้ยงด้วยข้าด้วยหญ้าข้าพเจ้าเนี่ยยากจนไม่มีอะไรจะให้กินแล้วก็เลี้ยงได้แต่หญ้าถามให้คนไอ้คนขโมยบอกข้าพเจ้าเนี่ยเลี้ยงอย่างดีงัวตัวเนี้ยเลี้ยงด้วยยาคูยาคูเลี้ยงด้วยนมเนยเลี้ยงด้วยถั่วข้าวอย่างดีเลี้ยงด้วยถั่วด้วยข้าวด้วยนมด้วยเนยทีนี้เสร็จแล้วก็มโหสถก็เลยบอกเอางี้ละกันนะให้ทุกคนเป็นพยานว่างัวนี่จะเป็นงัวของใครถ้ากินถ้าไอคนนี้บอกว่าคนนี้บอกว่ากินหญ้าคนนั้นบอกกินถั่วกินงากินนมกินเนยก็ให้ไปเอาต้นประยงเนี่ยต้นประยงซึ่งเป็นยาถ่ายเอามาตำมาแล้วโคลกให้งัวกินกรอกให้งัวกินพองัวกินมันก็ถ่ายออกหมดเลยถ่ายมันก็เป็นโคถ่ายมันก็เป็นหญ้าทั้งนั้นเลยบอกนี่ไงถามมันก็โจรบอกท่านเนี่ยเป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยเนี่ยเจ้าคนเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะงัวเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วมันไม่มีเนยมีนมอะไรเลยมีแต่หญ้าทั้งนั้นแสดงว่ามันขี้ออกมาเป็นหญ้าเลยถ้าคนที่เจ้าของก็คือคนที่พูดว่ากินหญ้านั่นแหละก็เลยเตือนคนที่ขโมยบอกต่อไปอย่าหากินอย่างนี้นะอย่ารักจะขโมยเขาเลยงั้นมันไม่ดีหรอกก็สอนให้มีศีล5สอนขโมยให้เลิกขโมยให้คนขโมยนั้นก็เกิดความคิดว่าต่อไปจะไม่ขโมยอีกแล้วหรือยังไงเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็เขาก็จับเราได้ก็ปล่อยตัวไปจังสอนขโมยแล้วงัวนั้นคืนเจ้าของเรียกว่ามีปัญญาแก้ปัญหาได้เด็กแค่7 ขวบมีปัญหาถ้าเข้ามาเมื่อไหร่ก็มโหสถก็จะแก้ได้หมดเจนถึงร้อนถึงเจ้าไปดินเจ้าไปดินเนี่ยฝันประหลาดฝันเมื่อตอนที่มโหสถบัณฑิตเกิดเนี่ยฝันว่าดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยคือมี4 ดวงที่สุกสว่างแต่มีดวงอีกดวงหนึ่งสว่างมากขึ้นมาใหม่สว่างเต็มท้องฟ้าเลยข่มดวงดาวทั้ง4 ดวงนั้นดับรัศมีเลยก็โหรก็ทำนายก็บอกว่าจะมีบัณฑิตยิ่งใหญ่ที่ฉลาดมีปัญญาจะเกิดอีกคนหนึ่งซึ่งจะมาดับรัศมีบัณฑิตที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยไอ้บัณฑิตที่มันอยู่แล้วมันก็รู้เรื่องว่ามันจะต้องมีคนฉลาดเกิดมาเก่งกับเราก็เกิดความริษยาในใจเลยคือจะเจอคู่แข่งบารมีพระบัญญินก็เลยให้คนมาสืบดูก็เจอจริงๆจริงๆก็เลยลองปัญญามโหสถว่าฉลาดจริงหรือเปล่าฉลาดจริงหรือเปล่าก็บอกเอางัวมาฝากมโหสถให้เลี้ยงสักตัวหนึ่งเพราะงั้นนะงัวมาฝากมโหสถให้เลี้ยงสักตัวเอางัวตัวผู้มาเงินตัวผู้มาแล้วก็ทำแต่งสารว่ามโหสถบัณฑิตช่วยเลี้ยงงัวตัวนี้ด้วยนะเพราะมันท้องแก่แล้วใกล้จะออกลูกคอยทะนุถนอมท้องมันด้วยนะถ้ามันออกลูกเมื่อไรแล้วก็เอาลูกมาคืนให้ด้วยเพราะมันท้องแก่มันจะออกลูกก็เอางัวตัวผู้มาให้เลี้ยงเนี่ยพอเสด็จก็รู้ว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินลองภูมิเราก็ให้เลี้ยงไปเสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าถามว่าทำไมล่ะ
เอางัวมาให้เลี้ยงเมื่อไรจะออกลูกสักทีมาเลี้ยงตั้งนานแล้วทำไมไม่ออกลูกสักทีหมอจดบัณฑิตก็เลยส่งคนไปส่งคนไปด้วยเอางัวไปคืนด้วยเอางัวไปคืนด้วยแล้วก็ส่งคนไปก็ไอ้คนนั้นก็ร้องไห้เขาบอกว่าตอนเนี้ยให้หาหมอตำแยให้ทีบอกเป็นไงล่ะเขาบอกคนเนี้ยกำลังจะคลอดลูกแต่ไม่ยอมออกสักทีท้องมานานแล้วเจ้าดิงก็ถามดูมันเป็นยังไงมาดูสิเขาบอกไอ้นี่มันเป็นผู้ชายมันจะออกได้ยังไงล่ะมันจะออกได้ยังไงก็บอกข้องัวของพระองค์ก็เป็นตัวผู้มันจะออกลูกได้ยังไงล่ะบอกจริงนะก็เลยยอมรับว่าเด็กแก้ลำเราได้ฉลาดจะเรื่องนั้นก็ไม่เอาเรื่องเสร็จแล้วก็พระเจ้าปิดินก็ส่งข่าวไปบอกว่าขอให้มโหสถเนี่ยไปช่วยเอาสระในป่าหิมพานต์มาให้ทีสระที่เนี่ยมันเป็นสระโบกกรณีที่ใหญ่มากให้ไปช่วยเอาสระมาให้ทีไปยกสระในป่ามาให้สีสระเนี่ยมันเป็นสระใหญ่สระในป่าหิมพานต์เนี่ยจะให้มโหสถไปช่วยเอาสระมาทีไปช่วยเอาสระเข้าไปไว้ในวังสีมโหสถบัณฑิตก็ทำไงก็เอาเชือกเนี่ยเอาเชือกเป็นท่อนๆเนี่ยเส้นใหญ่ๆเนี่ยตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ให้คนพวกนั้นนะดำน้ำไปในหนองน้ำให้เปียกให้แหน่เนี่ยเปียกตัวให้แหน่เนี่ยเปื้อนหัวมั่งแหน่ไอ้แหน่ที่มันหมักหมมแหน่มั่งไอ้ผักตบมั่งอะไรเงี้ยเปียกตัวเปื้อนตัวเป็นแหน่เลอะทั้งตัวเขาวิ่งเข้าไปในพระราชวังเขาบอกว่านี่มโหสถบัณฑิตท่านได้พาพวกเรามาแล้วบอกว่าทำไมบอกได้ดึงสระมาเนี่ยไปเอาสระมาจากป่าเนี่ยเอาเชือกลากสระมาเนี่ยแม้พอมาถึงพระราชวังนะสระมันกลัวพระราชวังมันดิ้นกลับไปอยู่ป่าดังเดิมเลยเชือกขาดยังติดมือมันเนี่ยดูน้ำเปียกตัวมันอย่างนั้นอุตส่าห์ดึงสระมาถึงนี่มันสระวิ่งกลับไปป่าแล้วเอากลับไม่ได้วันดึงเชือกขาดไปแล้วพระเจ้าบดินก็หัวเราะชอบใจว่าโมโหสดบัณฑิตฉลาดแก้ลำตัวเองได้แท้ที่จริงก็คือลองภูมินั่นเองก็สระมันจะมีอะไรอย่างนี้เอาไปได้ยังไงก็แก้กันแบบนั้นก็รู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดคือก็พยายามลองให้รู้แน่นอนว่าฉลาดจริงหรือเปล่าจึงจะมาเป็นบัณฑิตมาสอนเราหน่อยบัณฑิตเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาแจ้งไปดินเนี่ยเขาต้องมีที่ปรึกษาเยอะมีโหนดูก็ต้องดูให้แม่นทักให้ยังตาเห็นเนี่ยถ้าทักไม่ตาเห็นตัดคอเลยเนี่ยแล้วมันก็ถอดออกจากโหนไปเลยแต่ถ้าทั้งบัณฑิตที่จะสอนเจ้าไปดินเนี่ยต้องฉลาดเจ้าไปดินตอบถามอะไรและแก้ปัญหาตกสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยใช้บริหารบ้านเมืองได้ไม่ใช่รู้หูปลาแล้วมาสอนเจ้าได้เจ้าบีจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้มากเท่าไหร่แต่ว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายต้องรู้มากแต่นี่จะมาก็จำได้ไม่หมดนะเราย่อผมไม่อ่านมาเป็นสิบปีแล้วจำมานานเลยแล้วแต่เราตำราทิ้งมานานนี่เราย่อเพื่อให้ถึงว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยเป็นคนมีความใช้ปัญญาอย่างไรตอนนี้จะเล่าละลัดเลยว่าเมื่อพระเจ้าปิดินรู้แล้วว่ามโหสถบัณฑิตเด็ดฉลาดเอาเข้าวังขอพ่อแม่เข้าวังพ่อก็ให้ตอนนี้ก็จะลองภูมิปัญญามโหสถให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดเขาเรียกมโหสถบัณฑิตไปมโหสถบัณฑิตนี่เป็นคนวางแผนหลายคนมีปัญญาเนี่ยเขาอ่านเรื่องราวลึกซึ้งนะอ่านเรื่องราวในทะลุรู้ซึ้งว่าไปนี่เขาจะทำยังไงกับเราเขาจะพูดยังไงเขาจะถามยังไงเขาจะเตรียมตะการยังไงกับเราเขากำหนดไว้หมดเลยก็เอาพ่อไปแล้วก็เอาลาไปตวงหนึ่งเอาลาไปตวง ลาไปตวงกมะอัจฉริ

ดอนไปตวงม้าอัสดรเนี่ยก็คือแม่ลากับม้าเนี่ยมันผสมกันก็ออกลูกมาเป็นอัสดรเรียกว่าล่อออกมาเป็นล่อเรียกอัสดรไอ้ตัวล่อเนี่ยมันใหญ่กว่าลาและมันแข็งแรงมากไอ้ตัวอัสดรเนี่ยเป็นล่อที่ใช้กระทุกอะไรต่ออะไรขึ้นเขาขึ้นหุลงห้วยในเก่งมากบ้านเราจะไม่มีฮะจะมีแต่ภาคเหนือหรือไม่ก็ทางอินเดียเนี่ยมีล่อเยอะมีลาเยอะเรียกมาคนไทยก็เรียกมาอัสดรแต่คนตอนนี้เสร็จแล้วก็พวกบัณฑิตทั้ง4คนก็คอยจับผิดพระมโหสถบัณฑิตพอเข้าไปในวังเขาตั้งกระทู้ถามเลยมโหสถบัณฑิตขออยากจะถามหน่อยว่าพ่อกับลูกเนี่ยใครสำคัญกว่ากันเขาถามพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันมโหสถบัณฑิตก็บอกว่าลูกสำคัญที่พระองค์เท่านั้นไอ้พวกบัณฑิตคนนั้นหัวเราะก้าเกยตบมือหัวเราะกันแล้วก็โคหาปากเลยว่าไปเอานี่หรือนักปราชญ์บัณฑิตที่คล้ายๆว่าคนยกย่องว่าฉลาดเด็กแค่เจ็ดแปดขวบจะรู้อะไรก็ตอบผิดๆน่ะพวกนักปราชญ์คนนั้นก็ไม่อยากให้เด็กมาเก่งกับตัวเองก็เลยขอเลาะกันว่าตอบยังไงได้ว่าเด็กเนี่ยสำคัญกว่าลูกสำคัญกว่าพ่อยังไงเจ้าบดีก็จะลอกแรกเสียเอ๊ะมันไม่ฉลาดจริงหรือเปล่าเนี่ยที่เราไปทดสอบเรื่องหลายๆเรื่องมันก็ฉลาดเนี่ยแต่พอมาเข้าวังแล้วทำไมมันตอบไม่ฉลาดบอกจริงหรือมโหสถลูกจะสำคัญกับพ่อแม่จริงเหรอบอกสำคัญสำคัญยังไงคือมโหสถบัณฑิตจะวางแผนแล้วพอเวลานั่งในพระราชวังเนี่ยมโหสถบัณฑิตบอกกับพ่อบอกกับพ่อเวลาเขาตั้งที่นั่งสูงนะพ่ออย่านั่งนะให้ลูกนั่งก่อนให้พ่อนั่งข้างล่างนะลูกจะนั่งข้างบนพ่อก็ทำตามลูกพอก็อาสนะที่สูงมามโหสถบัณฑิตจะขึ้นไปนั่งที่สูงเลยพ่อก็ลงนั่งข้างล่างไอ้พวกนั้นก็นึกแหมนี่มโหสถบัณฑิตมันหลงตัวเองนี่เด็กแค่นี้อมนิ้วมือจะรู้เรื่องอะไรดูสิมาวางตัวนั่งสูงกับพ่อตัวเองก็เลยถามว่าพ่อกับลูกใครสำคัญกว่ากันเจ้าบดีก็ถามบอกลูกสำคัญกว่าเขาบอกว่าดังนั้นถ้าลูกสำคัญกว่าพวกนักปราชญ์ก็ถามว่าเราเห็นว่าพ่อสำคัญกว่าพวกนั้นก็เถียงสำคัญกว่ามโหสถบัณฑิตทั้งนักปราชญ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าลูกพ่อสำคัญกว่าลูกนะก็พ่อให้กำเนิดบอกถ้าอย่างนั้นพระองค์ถือว่าพ่อสำคัญกว่าลูกแล้วพระองค์นั้นก็เอาพ่อกำหม่อมฉันไว้สิตัวกำหม่อมฉันก็กลับบ้านเอาพ่อกับหม่อมฉันไว้เป็นบัณฑิตก็แล้วกันกับหม่อมฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพ่อสำคัญกว่าลูกเจ้าบดีก็อึกอักเอ๊ะบอกฉันไม่ต้องการพ่อเลยต้องการเธอก็พระองค์ก็ว่าพ่อสำคัญกว่าลูกก็งั้นก็เอาพ่อไว้ก็แล้วกันลูกไม่สำคัญเลยลูกก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เจ้าบดีก็จะกึดตัดว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีบอกงั้นพระองค์ยังไม่กระจ่างแจ้งก็เอาอย่างนี้แล้วกันม้าก็เลยให้คนเนี่ยไปจับม้ามาม้ากะลาน่ะไปขอไปในกระสอบอ่ะขอไปเสือลำแผนก็ไปให้คนใช้เนี่ยแบกลาแล้วก็เอาม้าเอาลามาก็มาคลี่ออกท้องพระโลงบอกนี่พระองค์ไอ้ลานี่มีเป็นตัวนี่ลาใช่ไหมพระบอกใช่บอกเนี่ยลาแล้วเนี่ยลูกมันเป็นอัสดรพระองค์ว่าไอ้ตัวลาออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยไอ้ลาเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคามันถูกนะมโหสถราคาไม่แพงหรอกก็ลาแม่มันราคาถูกแต่ล่อล่ะที่มันเป็นลูกของลาเนี่ยอัสดรเนี่ยราคาแพงบอกค่าแพงสิหาค่าไม่ได้ราคามากกว่าแม่มันอีกบอกก็เช่นเดียวกันพระองค์ถ้าม้าเนี่ยถ้าลาเนี่ยมันออกลูกมาเป็นอัสดรเนี่ยลูกมันย่อมสำคัญกว่าแม่มันย่อมสำคัญกว่าแม่มันเพราะว่ามันเป็นมหัสดรฉะนั้นกระหม่อมฉันที่ตอบว่าลูกสำคัญกับพ่อก็เช่นเดียวกันอย่างไรไอ้พวกนั้น

ปาดจะนั่งคอตกแล้วคือเอแพ้เด็กซะแล้วถ้าพระองค์เห็นว่าพ่อสำคัญกว่าลูกอย่างนั้นพระองค์ก็เอาพ่อไว้แล้วกันถ้าเห็นลูกสำคัญกว่าพ่อก็เอาลูกไว้เออเราเห็นลูกสำคัญกว่าถ้างั้นเราขอเอาลูกไว้แล้วกันเพราะลูกมีปัญญามากกว่าพ่อก็เลยรับตัวมโหสถบัณฑิตไว้เป็นลูกของตัวเองแล้วก็ไว้แก้ปัญหาคนมีบารมีแค่เจ็ดแปดขวบแล้วเป็นอาจารย์เจ้าแผ่นดินได้แล้วคิดดูสิเขาสะสมบารมีมามากเหลือเกินนะสะสมบารมีปัญญาบารมีมามากขนาดเจ็ดขวบเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยไม่ต้องร่ำเรียนอะไรรู้หมดเลยแก้ปัญหาได้ร้อยแปดเลยเหตุการณ์ในบ้านเมืองมีเรื่องอะไรเนี่ยก็มาถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตก็แก้ปัญหาได้หมดทีนี้เราหวัดรักพอดีมโหสถมโหสถบัณฑิตนี่ก็รู้ว่าเมืองเนี่ยมี16แคว้นมี101เมืองมี16แคว้นมี101เมืองก็เลยว่าพระเจ้าไปดินทุก101เมืองเนี่ยล้วนแต่พวกที่ยังหนุ่มยังแน่นพวกที่ยังแสวงหาอำนาจทางนั้นเลยและมีเจ้าบิดินเมืองหนึ่งที่เมืองแบบเป็นชอบลบลาฆ่าฟันชอบเอาชนะชอบยึดบ้านเมืองคนอื่นก็นึกว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมาลบบ้านเราเพราะบ้านเราในเมืองอุดมสมบูรณ์แต่เขามาลบเฉพาะประเทศเดียวเนี่ยสู้เราไม่ได้เพราะประเทศเราใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าแต่เขาคงต้องรวมมาถึง101เมืองพอรู้งั้นมโหสถบัณฑิตก็วางแผนเลยวางแผนเอาเหล็กเอานกกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงสมัยก่อนเขานกมาเรียนกระเรียนเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เขาถูเหล็กนะฮะเหล็กนะให้เป็นฝอยเลยให้เป็นผงแล้วก็คลุกกับข้าวคลุกกับเนื้อให้นกกระเรียนกินนกกระเรียนกินแล้วก็ถ่ายออกมาเขาก็เอาขี้นั่นนะไปถลุงไปละลายน้ำแล้วก็เอาไปถลุงเป็นเหล็กเขาจะผสมเหล็กให้นกกระเรียนกินพอมันกินไปแล้วมันธาตุมันแรงมันละลายเหล็กได้เขาก็เอาขี้นกกระเรียนมาทำถึง7ครั้งมาทำเป็นเหล็กน้ำพีเอามาหลอมเป็นดาบน้ำพีเขาเรียกว่าดาบน้ำพีเนี่ยไม่มีสนิมสามารถตัดตะปูตัดดาบที่ธรรมดาขาดถือว่าเป็นดาบที่หาได้ยากต้องใช้นกกระเรียนเนี่ยกินเหล็กแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เอามาหลอมถึง7ครั้งมโหสถบัณฑิตก็ทำดาบอย่างพิเศษเลยสวยเลยเข้าไฟอย่างดีเป็นดาบน้ำพีหมดเลย100กว่าเล่ม101เมืองก็เมื่อทำดาบนี้เสร็จแล้วก็ทำฝักดีก็จารึกชื่อว่ามโหสถบัณฑิตชื่อมโหสถสลักใส่ไว้ในดาบนั้นหมดเลยคนมีปัญญาวางแผนแล้วแล้วก็ส่งบรรณาธิการดาบนี่ไปให้แล้วก็มีสามดาบนี่ไปให้แก่ถวายกับเจ้าแผ่นดิน101เมืองเจ้าแผ่นดินก็มาชักดาบดูแล้วหูดีใจแหมดาบนี้ไม่ใช่เป็นดาบที่ไร้ราคาดาบที่มีค่ามากหาไม่ได้เลยซึ่งเลี้ยงด้วยนกกระเรียนแล้วก็ทำเป็นน้ำพีมาเนี่ยซึ่งทางประเทศเราเขาไม่มีก็ดีอกดีใจก็ทำเอาไปไว้เป็นดาบคู่รบเลยครับนี่เพราะดาบเนี่ยถ้าดาบธรรมดานี่จะตัดขาดหมดเพราะมันเป็นเหล็กที่กล้าที่แข็งแล้วก็สนิมไม่ขึ้นทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าอีกเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ที่เลี้ยงหน้ามากนะครับวางแผนมาลบพระมโหสถมาลบเมืองวิเทหราชเนี่ยพระเจ้าบิดินของพระเจ้ามโหสถเนี่ยของมโหสถบดินชื่อวิเทหราชก็ยกคนมาก็เกณฑ์เจ้า101เมืองเนี่ยมาร่วมรบด้วยเพราะตัวเองมีอำนาจเนี่ยเจ้าบิดินพวกนั้นก็ลุกมาร่วมรบด้วยเลยเข้ามาก็มาล้อมเมืองตรงกับที่มโหสถบดินเตรียมการไว้หลายปีฮะเตรียมการขุดคูรบกะสะสมเสบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างกะพร้อมว่าสู้กันได้เป็นหลายๆปี
เขารู้แล้วว่าข้าศึกจะต้องมาแน่ลักษณะคนเราถ้ามีกำลังวังชาพอเพียงต้องออกรบก็เตรียมไปหมดก็ขุดคูข้างนอกขุดคูข้างในคูข้างนอกเนี่ยขุดชั้นน้ำอย่างดีก็มีน้ำระบายเข้ามาได้ไม่ให้อดน้ำข้างในก็เก็บน้ำไว้อย่างดีขุดคูอย่างดีเพราะว่าเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำก็ระบายน้ำเข้าออกได้แล้วก็มาเอาไอ้เข้มาเพาะเลี้ยงไว้เยอะเลยเลี้ยงไว้ตามคูแล้วก็บอกกับราชดรว่าจะลงมันในคูนี้นะไอ้เข้ชุมทุกคนก็รู้ว่าในคูเมืองเนี่ยรอบเมืองเนี่ยมีไอ้เข้ทั้งนั้นเลยก็เลี้ยงไอ้เข้ไว้มากเจนตัวใหญ่ก็วางแผนไว้นี่เอาไว้ป้องกันข้าศึกแต่ได้พอข้าศึกมาก็ไม่รู้อีโนอีเนนะไม่รู้ว่ามาจะต่างเมืองก็ยกลุยข้ามประตูเมืองเลยขี่ช้างขี่ม้าข้ามบังคูกำแพงเมืองไอ้คูเมืองไอ้เข้มันก็กัดสิฮะไอ้ช้างม้ามันโดนไอ้เข้กัดมันก็สะบัดไอ้คนก็ตกลงไปเข้มันก็กัดกินคันนี้ตกใจกลัววิ่งหนีก็หมดเลยคันนี้ทำไงดีลงไปในคูไอ้เข้มันกินเอาช้างม้ามันกัดหมดเลยเสร็จแล้วก็ตั้งกองทัพไปก่อนยังลบไม่ได้พอเข้าไปกำแพงเมืองก็ใหญ่หนาเหลือเกินลบลำบากไหนเลยไอ้คูน้ำนั่นมันก็เป็นติดกับกำแพงนั่นมันก็เป็นพวกไอ้เข้ทั้งนั้นอีกก็ตั้งกองทัพล้อมอ่ะมอสดเขาวางแผนเขากล่าวว่าล้อมไม่ให้มอสดบัณฑิตเนี่ยให้เมืองเนี่ยอดอาหารให้อดอาหารแล้วเดี๋ยวก็ยอมสวามิภักดิ์ยอมรับยอมแพ้เองแต่หมอพระสิทธิ์ตรบัณฑิตจะสู้ด้วยปัญญาก็บอกว่าเวลาตอนกลางตอนเย็นๆเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปบนกำแพงก็ร้องดีสีตีเป่าลำวงแล้วก็ชวนไอ้พวกข้าศึกนั้นมาลำกันเถอะมาร้องกันเถอะงั้นที่เมืองนี่มีแต่ความสุขทั้งนั้นไม่มีทุกข์หรอกท่านจะร้องก็ร้องไปเถอะนะอยู่นานๆเถอะแล้วก็ปิ้งปูปิ้งปลาอะไรขนมอะไรเนี่ยก็โยนส่งมาให้ทหารทางนี้ว่าเอาไปกินบ้างนะที่เมืองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ก็ส่งอาหารพวกเนี้ยข้ามกำแพงเมืองมาให้คือทำเป็นว่าตัวเองเหลือกินเหลือใช้พอล้อมไปร่วม7 เดือนไอ้ทางโน้นก็บอกว่าโอ้โหมโหเมืองของเมืองเนี้ยมโหสถเมืองวิเทหราชกับโยนไหมพวกเราข้าศึกกินอีกก็หวั่นไหวเหมือนกันนึกว่าจะล้อมคงล้อมไม่อยู่แน่เพราะว่าเมืองเนี้ยอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วพอวันหนึ่งพอฝนตกพระมโหสถบัณฑิตก็ให้คนเนี้ยตัดไม้ไผ่เนี่ยตัดไม้ไผ่ลำยาวๆเนี่ยมาติดกำแพงแล้วก็ปลุกโรยเมล็ดข้าวแล้วก็อธิษฐานขอให้เมล็ดข้าวเนี่ยขึ้นให้สมบูรณ์ไอ้บุญบารมีของท่านเนี่ยก็โรยเมล็ดข้าวใส่กระบอกไม้ก็เอาดินใส่นั้นก็ขึ้นเต็มหมดกระบอกไม้ไผ่ก็พอมันออกรวงเสร็จแล้วก็บอกกับชาวพวกฝั่งโน้นพวกข้าศึกบอกว่าพี่นะบ้านเมืองเรานะไม่อดไม่อยากแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารเนี่ยมันขึ้นขนาดล้นกำแพงเลยเนี่ยเหลือกินเลยใช้มันขึ้นมาล้นกำแพงเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็โยนไปให้ทางข้าศึกอีกบอกว่าเนี่ยมันล้นกำแพงเหลือกินเหลือใช้ไอ้นั่นก็ไปรายงานกับเจ้าแผ่นดินบอกดูสิไอ้เมืองมโหสถบัณฑิตเนี่ยมันรวยข้าวรวยน้ำขนาดข้าวงอกขึ้นบนกำแพงเลยเหลือกินเหลือใช้ก็ถอนพวกอะไรรากบัวนะฮะบัวยาวๆเนี่ยวา2วาเนี่ยแล้วก็โยนไปให้ทางโน้นอีกบอกว่าเนี่ยน้ำเรานี่ก็มีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีแห้งไม่มีหายพอเห็นรากบัวยาวงั้นทุกคนคิดเลยว่าถ้าเราคืนล้อมไปเนี่ยเราคงแพ้แน่พวกเราจะอดตายก่อนเพราะเรามาล้อมตั้ง7 เดือนเลยยังไม่เห็นมีพวกนั้นร่อยหรออะไรก็เลยคิดตีหักโค่นให้เสร็จเลยคือจะตีให้เสร็จเลยว่าไม่ล้อมนานแล้ว
ล้อมให้มันอดข้าวมันก็ไม่อดกันก็เลยวางแผนจะหักโค่นทีนี้มโหสถบัณฑิตเนี่ยฉลาดอ่ะเอาคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยมาก่อนแล้วใช้ทหารตัวเองเนี่ยไปเป็นไส้ศึกไปสมัครเป็นลูกน้องของแต่ละประเทศนี่หมดแล้วแม้แต่คือไปเป็นไส้ศึกหมดอ่ะคือวางแผนไว้ก่อนแล้วพอมีเรื่องอะไรก็รายงานหมดยิงพอตกกลางคืนดึกก็ยิงธนูผูกสารยิงธนูข้ามกำแพงมาไอ้ทหารตรงนี้ก็รับเรื่องทุกวันไอ้ทีนี้ก็ยิงธนูข้ามไปให้ทางโน้นทางโน้นติดต่อก็สื่อสารกันแบบนั้นไอ้ทางโน้นก็เป็นไส้ศึกให้หมดรู้ว่ายังความเคลื่อนไหวไงก็บอกหมดเจริญโมโหสถบอกว่าเราลบกันด้วยกำลังเนี่ยจะพาคนล้มตายกันเยอะเราลบกันด้วยปัญญาดีกว่านะคนจะได้ไม่ล้มตายบอกก่อนที่เราจะลบกันด้วยกำลังเนี่ยขอให้ลบกันด้วยปัญญาไอ้นั่นก็เลยคิดว่าตัวเองมีปัญญาเมื่อกันสามารถจะสู้กับเด็กรุ่นได้เพราะนั้นมโหสถบัณฑิตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มโตแล้วไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็ลบกันด้วยปัญญาก็เลยทำปรัมภิธีด้วยกันเจ้าปิดินเนี่ยจะมาโต้กันจะมาใช้ความพูดตอบกันเสร็จแล้วก็ในที่ตรงนั้นก็คือปลอดอาวุธที่จะไปเจอกันนั่นคือที่ปลอดอาวุธก็มโหสถบัณฑิตก็ออกไปก็วางแผนแล้วว่าให้คนของตัวเองเนี่ยบอกกับเจ้าปิดินว่าบอกได้แต่ตอนนี้ว่าเจ้าปิดินร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยไม่ใช่พวกของท่านนะมันเป็นไส้ศึกให้แก่มโหสถบัณฑิตมานานแล้วงั้นเจ้าปิดินบอกมันจะเป็นไส้ศึกยังไงก็ร้อยเอ็ดเมืองนี่เป็นลูกน้องเราทั้งนั้นขึ้นกับเราบอกพระองค์ไม่เชื่อลองดูสิฮะถ้ากินเลี้ยงวันนี้นะขอให้เอาเชิญเอาดาบเนี่ยมาอวดดูกันแล้วพระองค์จะรู้เลยว่าดาบในดาบนั่นน่ะพระเจ้าปิดินร้อยเอ็ดเมืองน่ะมีชื่อมโหสถบัณฑิตอยู่ในดาบน่ะแสดงว่ามโหสถบัณฑิตนี่วางแผนปรองประชนพระองค์ร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยเป็นพวกมโหสถบัณฑิตทั้งนั้นแหละพระองค์ไม่เชื่อลองอย่าเพิ่งให้เขาก็เรียกว่าอย่าเพิ่งกระโตกกระตากเขารู้นะว่าเป็นพระองค์รู้ว่าพวกนี้เป็นพวกมโหสถบัณฑิตพระเจ้าปิดินก็ขังแข็งใจเอ๊ะหรือมันจะจริงวะก็เลยเชิญพระเจ้าปิดินร้อยเอ็ดเมืองมาทานอาหารมากินเลี้ยงกันก็เลยอยากดูดาบว่าดาบของใครจะคมอย่างไรจะดีไงเจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็ชักออกมาให้ดูสิฮะของข้าพเจ้านี่ก็ฟันดาบธรรมดาขาดได้เป็นดาบที่น้ำพี้อย่างดีพอพระเจ้าปิดินองค์นี้ดูหมดและตายแล้วมันชื่อมโหสถจริงๆนี่นะเนี่ยดาบนี่มันฝังชื่อมโหสถบัณฑิตแสดงว่ามโหสถบัณฑิตมันแวงวางแผนล้มล้างเราโอ้โหพวกมโหสถบัณฑิตฉะนั้นเราตายแน่เราเป็นคนเดียวไอ้ก็เลยระแวงสงสัยคันนี้แต่เจ้าพวกนั้นไม่รู้ตัวหรอกแต่แผนมโหสถบัณฑิตทำให้เกิดความระแวงก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีถ้าเราขืนสู้ต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องแพ้มโหสถบัณฑิตแน่นอนก็เพราะเจ้าร้อยแปดเมืองนั้นเป็นไส้ศึกให้นี่ก็คิดหาทางหนีเลยหาทางหนีว่าทำไงเราจะหนีแสดงว่าเราคืนอยู่เนี่ยเจ้าร้อยแปดเมืองเนี่ยร้อยเอ็ดเมืองเนี่ยต้องฆ่าเราแน่เลยเพราะดูแล้วว่าดาบนั้นเป็นชื่อมโหสถทางนั้นเลยเกิดความหวาดกลัวยังจับจิตจับใจเลยแต่นี้เสร็จแล้วก็พอรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตก็ออกมาโต้วาทีกันก็ตอบกันไปถามกันไปถามมาเจ้านี้ก็ตอบไม่ได้ก็นั่งก้มหน้านั่งก้มหน้ามโหสถบัณฑิตก็เดินเข้าไปเลยฮะเดินไปก็เอามือค้ำคอเลยเอามือค้ำคอกดคอลงเอาหน้าไถดินหน้าไถพื้นบอกท่านไม่รู้หรือไม่รู้จักบารมีไม่รู้จักมโหสถบัณฑิตหรือเพราะท่านเนี่ยจะต้องตายเหมือนกันดูสิท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าปิดินทุกองค์เนี่ยเป็นพวกข้าพเจ้าทั้งนั้นพอพวกร้อยเอ็ดเมืองนั่นนะฮะ
พอรู้ว่าเจ้าปิฎินตรงนี้ถูกมโหสถบัณฑิตกดคอท่านนั่นแหละ

พวกนั้นก็แตกตื่นเลยแล้วก็หมอโสมิติก็วางแผนให้พวกไอ้พวกกลองโมลีเนี่ยพวกนักตีกลองเนี่ยข้าไอ้พวกทหารตีกลองให้ล้อมอยู่ทุกที่เลยฮะพอมโหสถบัณฑิตพูดก็ตีกลองศึกเลยคลืนคลืนคลืนเลยก็ตกใจไอ้เจ้าแผ่นดินร้อยเอ็ดเมืองก็เพ่นหนีต่างคนต่างขึ้นมาขึ้นช้างนึกว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยวางแผนล้อมฆ่าล้อมกรอบตัวเองด้วยการกลอุบายให้มาโต้วาทีแล้วก็เจ้าร้อยเอ็ดเมืองก็มานั่งฟังพระปลดอาวุธเนี่ยเท่านั้นนึกว่าเป็นเข้าแผนมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะตีกลองก็คือมันแท้ที่จริงไม่มีอะไรหรอกนึกว่าถูกล้อมกรอบแม่ก็สังคนต่างโดดขึ้นมาขึ้นช้างไม่ต้องเหยียบกันแข้งขาหักตายกันไปไอ้เจ้าบดินองค์นี้มโหสถบัณฑิตกดคอแล้วก็พอมโหสถบัณฑิตถูจะหน้าเลือดแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งขึ้นม้าไปเลยพอไปถึงไกลแล้วที่เจ้าเจ้าเนี่ยตามเขาไม่ทันเลยฮะเพราะเจ้าเมืองอื่นรู้ตัวก่อนก็หนีก็วิ่งตามไปบอกว่าเนี่ยเราเสียกลมโหสถบัณฑิตแล้วนะแล้วกลับไปสู้กันใหม่เถอะพระเจ้าคนนั้นบอกฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวปัญญาคนบอกฉันไม่สู้หรอกมโหสถบัณฑิตเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีบุญคุณกับเรางั้นดาบนี่เขาก็ทำไว้ให้เราทุกคนก็เลยยกทัพกลับเมืองหมดเลยไม่สู้เลยไอ้เจ้าคนนี้ก็เลยเจ็บใจเหลือเกินแพ้เด็กๆยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยมันอุบายหลอกเราจนเราหนีจนได้ก็ผูกใจเจ็บผูกใจเจ็บทีนี้ทำไงดีลูกสาวตัวเองนี่สวยมากกำลังรุ่นสาวก็วางแผนฆ่ามโหสถบัณฑิตให้ได้กับฆ่าเจ้าแผ่นดินตรงนี้ให้ได้เพราะเจ็บใจที่ตัวเองแพ้ทัพมาโดยกลลวงทีนี้เสร็จแล้วก็มีสารมาบอกกับเจ้าวิเทนเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าก็สำนึกในบุญคุณมหากรุณาของท่านว่าบุญบารมีเหลือเกินขนาดข้าศึกทั้งหลายไปก็ยังแพ้พ่ายฉะนั้นก็ขอญาติเป็นญาติดีกับท่านขอถวายอะไรเรียกว่าราชธิดาไว้ให้เป็นคู่บุญบารมีของพระองค์กับเจ้าวิเทหราชเจ้าวิเทหราชก็แก่แล้วนะก็อยากได้คนสวยๆอ่ะแล้วก็ตัวเองก็หัวก็ล้านด้วยนะแล้วก็แก่ด้วยก็อยากได้ก็อยากได้ก็มาบอกมโหสถบัณฑิตเราจะเอารับเขาดีหรือเปล่าราชธิดาเนี่ยยังสาวยังสวยบอกมโหสถบัณฑิตก็รู้ความไหนว่าเนี่ยไปกลลวงที่เขาจะเอาไปฆ่าทิ้งก็บอกพระองค์รับเถอะเอ๊ะเขาเป็นข้าศึกกับเราเขาเป็นศัตรูกับเราจะเอาไปเอาภรรยาลูกสาวเขาได้บอกได้พระองค์เอาไปเถอะเดี๋ยวก็มอมฉันจะพาเอามาให้แต่นี้แต่ไม่บอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลลวงที่เขาจะเอาตัวเองไปฆ่ากันทั้งสองคนเพื่อเอาลูกสาวมาเป็นเหยื่อล่อเขาบอกว่าให้ไปรับถ้ายินดีที่จะรับลูกสาวก็ขอให้ไปทำพิธีแต่งเอามาไปจนทรงเสด็จญาติตาทับไปรับสิไปรับลูกสาวไปรับลูกสาวเจ้าแผ่นดินนี่พระเจ้าแผ่นดินก็มโหสถบัณฑิตก็รู้แผนก็ไม่พูดแล้วบอกพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไปรับลูกสาวเจ้าเมืองเนี้ยให้กระหม่อมฉันไปดูราชเราล่วงหน้าก่อนหาทีที่หาทางหนีทีไล่ก่อนว่าเราจะเอาเขามาได้ยังไงเพื่อจะไม่หลงกลเขาว่าเขาดีกับเราแค่ไหนก็ยกทัพไปก่อนมโหสถบัณฑิตที่ยกทัพไปนี่ไม่ได้เอานักรบไปเลยเอาพวกช่างแกะสลักช่างวาดช่างเขียนช่างขุดช่างก่อสร้างเอาช่างทั้งนั้นเลยช่างที่ฝีมือที่สุดในประเทศนั้นนะคัดเลือกไปหมดใครที่มือดีเอาไปหมดเป็นช่างทั้งนั้นเจ้าวิธีเขาแปลกใจบอกทำไมไม่เอานักลบไปบอกไม่เลยไม่ได้ไปลบเนี่ยนะกระหม่อมฉันไม่ต้องลบหรอกเอาช่างเนี่ยไปเอาไปด้วยก็ไม่บอกว่าจะทำอะไรก็ขอช้างขอม้าไปเอาเพื่อไปลากไม้ลากอะไรที่จะมาสร้างปราสาทสร้างพระพลาที่ประทับเจ้าไปดินพอไปถึงเมืองนั้นก็เข้าไปเฝ้าเจ้าไปดินเจ้าไปดินก็นึกว่ามาแล้วหนึ่งคนข้าศึกที่เราจะฆ่าเนี่ยมาได้หนึ่งคนแต่มันต้องรอให้เจ้าไปดินมันมาก่อนเราจึงจะจับ

พร้อมกันเลยก็ทำเป็นญาติดีกับมโหสถบัณฑิตว่าจะยกลูกสาวให้จริงๆกับมโหสถบัณฑิตก็เข้าไปพบเจ้าแล้วบอกว่าก็มอมฉันเนี่ยมาล่วงหน้าก่อนเพื่อมาตั้งประภาเพื่อประลำพิธีเพื่อจะรับเสด็จของกับเจ้าพิดินกับมอมฉันเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากจะเสด็จไปไหนก็ต้องต้อนรับอย่างสูงสมเกียรติต้องทำประลำพิธีอย่างดีเลยจ้าก็พูดยกย่องเจ้าพิดินตัวเองบอกแต่ต้องหาที่ประทับในเมืองเนี่ยให้สมเกียรติหน่อยก็ขออนุญาตจากพระองค์ในเมื่อฐานะเป็นทูตเป็นแขกนี่ก็บอกเอามโหสถบัณฑิตจะเอาตรงไหนก็เอาเถอะเลือกเอาที่ประทับเจ้าแผ่นดินเรายกให้เขาบอกก็มอมฉันยังไม่มีอำนาจขอให้พระองค์ประทานตราทัพประทานอนุญาตประทับตา

ฉันยังไม่มีอำนาจขอให้พระองค์ประทานตราทับประทานอนุญาตประทับตาเรียกว่าตาสารคือมีลายพระหัตถ์ลายเซ็นมีตาสั่งตาสารพระเจ้าดีนก็หลงกลก็เลยทำประทับตาสารให้มามีอำนาจอาญาสิทธิ์เต็มที่ที่จะเอาแผ่นดินตรงไหนก็ได้พอโสภณีก็ไปถึงก็พอได้ตาสารเสร็จแล้วก็ไปถึงพวกบ้านเศรษฐีทั้งนั้นอยู่ในวังไปถึงก็เอาตานั้นไปตีประทับตีประทับตาเลยบอกตรงนี้มโหสถต้องการจะเอาทำไปที่ประทับรับรองพระเจ้าไปดินเมืองวิเทหราชเป็นที่ของใครก็สุดแท้แต่เจ้าไปดินอนุญาตแล้วใช้เหมือนเวรคืนนะฮะชาวบ้านนั้นกลับมาจากธุระเจ้าของบ้านกลับมาก็ตายแล้วถูกประทับตาแล้วยึดคืนแล้วเนี่ยเป็นของหลวงแล้วเสียใจปิ้งมหามโหสถบัณฑิตว่าทำไมจะมาบ้านฉันล่ะก็บอกเช่าไปดินอนุญาตแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเอาสิตรงนี้จะทำเป็นที่ประทับบอกจะเอาเถอะจะเอาเงินเอาทองสักกี่หมื่นกี่แสนฉันก็ให้พอจบบอกอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเราก็ไม่เอาเงินมาเอามาแสนหรือมั่งเอามาล้านหรือมั่งก็ไปประทับตาทั่วมาเลยคันนี้ไอ้พวกนั้นก็เดือดร้อนวิ่งไปเข้าเจ้าเฝ้าเข้าเฝ้าเจ้าเจ้าก็บอกว่าเราให้มโหสถไปแล้วเขาจะเอาตรงไหนก็ได้ตัดแล้วไม่คืนคำเจ้าไปดีมั้ยผลที่สุดมโหสถบัณฑิตพอบ้านไหนรวยก็ไปตีกลาหมดเลยได้เงินไม่รู้กี่ร้อยเลยคราวนี้กี่ร้อยล้านเลยก็เงินพอที่จะมาใช้จ่ายในงานนี้หมดเลยไปตีเอาบ้านเศรษฐีหมดทุกบ้านเศรษฐีก็ขอให้ขอคืนขอคืนหมดเลยก็ผลที่สุดก็มาเลือกสถานที่ใกล้กำแพงบ้านหนึ่งก็ตรงนั้นทำไปที่พระพาเงินก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไปตีตำบ้านพวกนั้นพอยกให้หมดแลกกับบ้านตัวเองผลที่สุดก็บอกแต่ว่าช้างม้าก็บอมฉันนี่มีเยอะกองทัพของบอมฉันเนี่ยขอให้ไปอยู่ชายน้ำเพราะม้าช้างในชอบอาบน้ำถ้าใครว่าไงขอให้พระองค์จงทรงถามก็บอมฉันด้วยว่าม้าช้างก็บอมฉันเนี่ยอาจจะไปรบกวนชาวบ้านก็ชอบอาบน้ำอาจจะทำให้น้ำขุ่นวางแผนพระโหสถบัณฑิตก็ตั้งพระพาอยู่ใกล้กับกำแพงเพื่อหาทางออกได้ง่ายก็เริ่มลงมือขุดเลยฮะขุดดินในอุโมงค์เนี่ยขุดในที่ชายน้ำเลยขุดไปแล้วก็ให้ช้างมาในย่ำให้น้ำในไหลลงไปขุดไปให้ช่างขุดอุโมงค์แบบเดินเป็นอุโมงค์ใหญ่ที่เข้าไปแล้วเป็นท้องพะโลงเลยฮะขุดลึกลงไปแล้วก็เจาะคันเนกะไปทะลุกำแพงกำแพงหมักก็พอขุดดินเสร็จแล้วก็ให้ช้างมาเนี่ยย่ำลงไปในแม่น้ำหมดมันก็คุณคลักมาเลยสิฮะก็ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้คนก็ไปร้องเจ้าไปดินว่าเนี่ยมโหสถเนี่ยเอากองทัพมาตั้งเนี่ยทำให้น้ำขุ่นหมดเลยใช่ไหมพระเจ้าดิ่งก็เรียกมโหสถไปถามบอกว่าทำไมจึงทำงานบอกก็ช้างม้าก็หม่อมฉันเนี่ยมันชอบอาบน้ำพออยู่เมืองก็หม่อมฉันมันมีน้ำมากก็เคยชอบลงน้ำอาบน้ำก็จึงทำให้น้ำนั้นขุ่นแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกเอาช้างม้าเนี่ยไปขย่ำช้างในย่ำดินให้ละลายลงไปในแม่น้ำขุดจนทะลุถึงกำแพงขุดเป็นอุโมงค์ทะลุเลยพอทะลุถึงกำแพงก็ตั้งพระพลาตรงปล่องพอดีทางข้าศึกไม่รู้ล่ะเจ้าบดินเมืองนั้นไม่รู้ว่าพระมโหสถบดินขุดอุโมงค์มาทะลุถึงเมืองตัวเองขุดมาทะลุเข้ากำแพงแล้วก็สร้างพระพลาเจ้าบดินประทับแล้วในอุโมงค์นั้นนะจุดธรรมเทพโคมไฟตั้งเป็นทางแล้วก็มีน้ำมีขนมเนี่ยตั้งแล้วก็วาดลวดลายวาดป่าจัดป่าหิมพานต์วาดกินนรีวาดวิมานวาดปราสาทราชวังทำวาดสวยงามสองข้างทางในเดินชมอยากจะเดินชมสวนอย่างสวยๆเนี่ยให้ช่างที่วาดเก่งเนี่ยวาดตลอดทางอุโบงค์เลยยาวเป็นกิโลกิโลก็วาดเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะให้เจ้าไปดินตัวเองนะมาชมมาชมความงามในอุโมงค์นั้น

เสร็จแล้วก็พอทำอุโมงค์เสร็จทำพระพราเสร็จวาดประดับลวดลายเสร็จก็มีข่าวสารส่งมาถึงเจ้าพิดินบอกว่าให้เสด็จมาได้เลยมารับนางไปได้แต่เจ้าพิดินก็คอยต้องเจ็ดเดือนกระวนกระวายแหมเราอยากจะได้นางเนี่ยหมอจดบัณฑิตไปไงไปหลงกลเขายังไงไปอยู่ไงไม่มาเลยส่งข่าวบอกว่าให้มารับได้พอมาทำพิธีพอเข้ามาในวังปุ๊บพระโอษฐบัณฑิตก็ไม่ให้เจ้าพิดินตัวเองเนี่ยเข้าไปเฝ้าไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปในพระราชวังให้อยู่ในที่พักผ่าถ้าคืนเข้าไปก็ถูกจับสิฮะถ้ามาสองคนก็กล่าวว่าจับฆ่าทิ้งแน่นอนเลยเพราะถ้ามาถึงสองคนเมื่อไรจะจับฆ่านะก็ให้อยู่ที่พักผ่าตัวเองอยู่ที่กำแพงเสร็จแล้วก็เชิญมาทำปรัมพิธีแต่งงานกับตรงนั้นเอามาทำพิธีแต่งงานกับตรงนั้นก็เป็นการตกลงนัดแต่งงานก็เสร็จแล้วก็เชิญเจ้าพิดินมานางลูกสาวมาก็มาทำพิธีที่พระพรานั้นก็เสด็จมาหมอโสดบัณฑิตก็เชิญให้เจ้าพิดินองค์นั้นชมในพระพราแล้วก็ชมเรื่อยๆมาก็พาลงอุโมงค์เลยฮะพาเปิดลงมาก็พาเจ้าพิดินพาลูกสาวพาเจ้าพิดินก็ลงมาเจ้าพิดินไม่รู้หรอกว่าตัวเองนี่หลงลงมาในอุโมงค์ของมโหสถนึกว่าท้องพะโลงโหบอกนายมโหสถบัณฑิตมาทำอะไรนี่สวยงามเพลิดเพลินเหลือเกินนะวาดป่าวาดขวางหิมพานต์อะไรเนี่ยมันช่างสวยงามจริงๆก็ดูเพลินไปเรื่อยๆลืมที่จะคิดกำจัดมโหสถก็พอหลงมาก็เดินมาจนถึงใกล้จะออกถึงทางที่แม่น้ำแหละถึงอุโมงค์มโหสถบัณฑิตเขาบอกว่าก็จับมือเจ้าองค์นั้นน่ะบอกพระองค์วันนี้เป็นถึงวันตายของพระองค์แล้วนะตกใจเลยมโหสถบัณฑิตก็ชักดาบออกมาเลยชักดาบออกมาเงื้อมาจะทำจะฟันเจ้าพิดินเจ้าพิดินก็ตกใจว่าเอ้าทำไมเธอจะมาฆ่าบอกว่าพระองค์ไม่ใช่พระองค์กระหม่อมฉันจะฆ่าพระองค์พระองค์จะฆ่ากระหม่อมฉันก่อนวางแผนไว้หมดแล้วที่จะมาจับตัวกระหม่อมฉันกับเจ้าพิดินเนี่ยใช่ไหมบอกว่าใช่ที่ต้องการจะให้ลูกสาวเนี่ยที่จริงไม่ให้หรอกเพราะวางแผนให้กระหม่อมฉันได้มาติดกับแต่ก่อนที่ขออภัยเล่าข้ามไปก่อนที่พอเจ้าพิดินวิเทหราชมาถึงพระพราปุ๊บแล้วมโหสถบัณฑิตก็รายงานเลยบอกพระองค์วันนี้เป็นวันตายของพวกเรานะเปล่าไม่จะมาตายหรอกก็จะมารับนางไปเนี่ยบอกว่ารู้ไหมพระองค์เนี่ยที่เขาให้เรามารับลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้ให้หรอกเขากล่าวว่าพระองค์กับหม่อมฉันเนี่ยมาเมื่อไรเขาก็จะล้อมจับฆ่ากันทันทีฉะนั้นพระองค์กับหม่อมฉันมาถึงเมืองนี้แล้วเขาก็ต้องฆ่ากันแล้ววันนี้เป็นวันตายของพระองค์กับหม่อมฉันแล้ววันนี้โอ้เจ้าบดินทร์นี่คือการแตกเลยแล้วรู้ว่าจะฆ่าเราแล้วมโหสถบัณฑิตให้ฉันมาทำไมลองบอกเนี่ยไม่มีทางรอดเลยถ้าเขาล้อมเราล็อกมาแล้วงั้นมโหสถบัณฑิตช่วยชีวิตฉันเถอะไม่มีใครเป็นที่พึ่งของฉันได้นอกจากเธอเท่านั้นแหละเธอฉันฝากชีวิตไว้กับเธอนะอย่าให้ชีวิตฉันตายเร็วเจ้าบดินทร์นี่กลัวตายนะฮะเรียกว่าฝากชีวิตด้วยกับหมอสดบัณฑิตให้ช่วยแก้ด้วยเถอะปัญหานี้ฉันแก้ไม่ได้หรอกคือหมอสดบัณฑิตนี่ขู่ให้เจ้าบัณฑิตนี่ตกใจกลัวแล้วเล่นไปก่อนก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ปัญหานี้แก้ได้ให้ทำใจเย็นๆเดี๋ยวพระก็หม่อมฉันจะนัดทำการวิวาห์ก็เชิญเจ้าบัณฑิตมาที่นี่พอที่สุดก็ตกลงทำก็เชิญเสด็จมาที่ปรัมพิธีเพื่อจะทำมงคลสมรสเจ้าพิดินนั้นก็คล้ายว่าวางแผนหรือไงก็ลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วน่ะเรียกว่าแกะอยู่ในดงหมาป่าแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องตายแน่อย่างเงี้ยเมื่อมาล่อไปถึงที่ปลายที่จะถึงฝั่งก็ฉับข้อมือแล้วก็ชักดาบมาจะฆ่าพระเจ้าพิดินนั้นก็ขอชีวิตไว้ขอชีวิตให้มโหสถบัณฑิตฆ่าเขาเลยจะเอาอะไรเขาก็ให้มโหสถบัณฑิตบอกให้สาบานก
คือให้ทำพิธีแต่งงานยกลูกสาวให้กับเจ้าวิเทหราชโดยดีก็ตกลงยกให้ก็สาบานกันว่าจะไม่คิดคดทรยศต่อกันอีกต่อไปก็เมื่อสาบานจะแล้วมโหสถบัณฑิตก็ส่งดาบให้กับเจ้าพระดินตรงนั้นเจ้าพระดินนั้นก็รักมโหสถเหมือนลูกเลยก็บอกขออย่างหนึ่งก็ว่าถ้าท่านมโหสถบัณฑิตเนี่ยกลับไปเมืองของท่านแล้วบริหารด้านเมืองเจริญแล้วขอให้กลับมาอยู่เมืองเขาบ้างเถอะจะได้มาทำบ้านเมืองให้เขาเจริญบ้างคนฉลาดอย่างนี้ไม่มีบ้านเมืองเขาเลยมโหสถบัณฑิตก็เอาลูกสาวเจ้าเนี่ยมาส่งถึงเมืองแล้วก็ทำสัตยาบันกับเจ้าไปดินตรงนั้นว่าจะไม่คิดคดทรยศไม่ลบลาฆ่าฟันกันต่อไปก็เลยหย่าศึกตั้งแต่บัดนั้นมาเมืองทั้งสองนี่ก็กลายเป็นมิตรกันเลยเป็นเกี่ยวดองกันก็เลยเริ่มลบลาฆ่าฟันกันพอทำกิจการบ้านเมืองเสร็จมโหสถบัณฑิตก็ยกจากเมืองพาครอบครัวตัวเองเนี่ยมาอยู่เมืองที่ตัวเองให้สัญญาไว้เนี่ยก็ทิ้งเมืองเดิมตัวเองมาก็มาอยู่กับเจ้าองค์ที่เป็นศัตรูกันเก่าเนี่ยก็มาบริหารบ้านเมืองนี่ให้เจริญอีกคือที่ว่าสร้างปัญญาบารมีใช้ปัญญาบารมีเนี่ยสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญได้โดยไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันเลยจึงเรียกว่ายิ่งด้วยปัญญาบารมีฉะนั้นนักปกครองเมืองไทยเราหรือปกครองที่ไหนก็ดีถ้าเอาปัญญาบารมีมาปกครองเนี่ยจะไม่ต้องใช้อาวุธปืนเลยจะไม่ต้องฆ่ากันเลยพอใช้คนเรานี่ถ้ามีเมตตาแล้วปกครองเนี่ยถ้าคนเรามีบารมีเนี่ยมันสามารถที่จะไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมรับกันโดยความดีด้วยกันได้คำพูดของคนเราเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ฉะนั้นตอนนี้คนเรามันไม่งั้นดิเกิดความโกรธความพยาบาทเอาแพ้เอาชนะกันเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรกันก็จะใช้แรงกดดันกันแต่ถ้าใช้ปัญญาบารมีเนี่ยมันคลี่คลายปัญหาได้หมดเลยฉะนั้นในชาติสุดชาติของปัญญาบารมีของพุทธเจ้าที่เป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยมีปัญญามากคือเอาปัญญาตัวเองเนี่ยสร้างบารมีสะสมจนสมบูรณ์นะฮะแล้วกลับมาเกิดมาก็มาเป็นพุทธเจ้าเรามโหสถไอ้พระวิเทหราชก็มาเป็นพระอานนท์นะฮะบิดามารดาที่เป็นเศรษฐีก็มาเป็นสุทโธทนะมาเป็นพิมพามาเป็นสิริมหามายาก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นญาติมาเป็นพี่น้องกันหมดเจ้าแผ่นดินที่เป็นศัตรูกันนั้นก็กลับชาติมาเกิดก็มาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพระสารีบุตรมาเป็นพวกพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่ก็เป็นบัณฑิตกัสสปะโมคคัลลาเงี้ยคือรู้แล้วแต่ว่าพวกที่เคยสร้างบารมีสะสมเคยเป็นญาติกันมาไอ้คนที่เคยเป็นศัตรูก็มาเป็นศัตรูกันอีกไอ้คนที่เคยมาเป็นญาติมันก็มาเป็นญาติมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกฉะนั้นจึงว่าชาติภพที่พุทธเจ้าสะสมมาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลมาถึงพระชาติสุดท้ายอ่ะฉะนั้นถ้าคนเราถ้ามีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันนะมีปัญญาไม่ต้องฆ่ากันหรอกศึกใหญ่ๆก็แก้สถานการณ์ได้นี่เล่าย่อๆนะโยมนะเราถึงเรื่องปัญญาบารมีสำหรับมโหสถนี่เราภาคตอนที่แก้ปัญหาฆ่าศึกจนศัตรูกลายเป็นมิตรได้เนี่ยใช้ปัญญาถือว่าปัญญานี่ประเสริฐกว่าทรัพย์ไงคนมีเงินมีทองเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็หาเงินทองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่คนเราไม่ต้องมีเงินมีทองแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากมายเรียกปกครองกันด้วยปัญญาแต่ที่จริงนะเรื่องพ่อแม่กับลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยมีธรรมะนะมีเหตุมีผลนะถ้าปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยลูกจะดีถ้าปกครองลูกโดยไม่มีปัญญาเอาแต่เงินเอาแต่ทองให้ลูกเนี่ยลูกดีไม่ได้
พราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าพ่อแม่มีปัญญาปกครองลูกด้วยปัญญาเนี่ยจะทำให้ลูกนั้นฉลาดจะเป็นลูกที่ดีได้เพราะมีเหตุผล

จำได้ไหมโยมว่าไงนะรับสัญญาจะมาเล่าให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังแต่เล่าตอนเดียวถ้าเล่าจบไม่ไหวหรอกเรื่องยาวเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นการ์ตูนนะเนี่ยจะทำเป็นการ์ตูนเรื่องนี้เอาไปเผยแพร่ทำเรื่องพระโมโหสถบัณฑิตจะเผยแพร่เด็กกันอ่านทำเป็นวีโอก็ได้เด็กได้ดูเด็กมันติดหนังติดการ์ตูนก็ทำให้มันอ่านดูจะได้เอาปัญญาบารมีไปใช้จะได้เลิกความกดดันไม่ต้องฆ่ากันใช้ปัญญาแก้กันคนสมัยก่อนนะเวลาสมัยกรุงก็สมัยก่อนนะเวลาเขาคุยกันนะเขาใช้กราบก่อนคุยกันนะสมัยนี้คำพูดเพราะหมดแล้วโยมสมัยก่อนเนี่ยคนพูดอะไรเนี่ยจะพูดอะไรไปกราบเป็นก่อนหมดเลยสมัยนี้กราบก่อนไม่มีเลยฮะคำเพราะหมดไปเลยฮะมีแต่ไอ้อีมึงกูด่ากันงั้นงี้เจอกันเนี่ยไม่มีคำเพราะเลยแสดงคนเราเนี่ยเริ่มไม่ใช้ปัญญาแล้วใช้อารมณ์เจอก็ใช้อารมณ์ด่ากันพูดกันจำหยาบแหลกคายคนรุ่นใหม่ยิ่งไม่ใช้ปัญญาเลยคำพูดที่เพราะๆนี่จะหายไปหมดฉะนั้นคนสมัยก่อนมีปัญญามากเขาผูกกรพูดกันได้กรสดๆนะโยมเขาพูดกรสดๆกันได้เขาเรียกพยาถามมาตอบไปด้วยคำกรอนเหมือนอย่างที่พระโหสถบัณฑิตเขาพอโตเป็นหนุ่มแล้วเจ้าไปดินก็จะขอภรรยาให้มโหสถบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องขอหรอกก็หม่อมฉันไม่ชอบไม่ต้องการต้องการหาเอาเองต้องการหาเอาเองบอกว่าคนในวังในรั้วในวังสวยงามเยอะเนี่ยไปเลือกเอาสิมโหสถเลือกเอาสักคนบอกดูแล้วไม่มีใครถูกใจเลยบอกเป็นไงบอกไม่ฉลาดบอกแยกไม่คนฉลาดสวยแต่ไม่ฉลาดไม่เอาเพราะงั้นอยากได้คนที่ฉลาดแต่ไม่ใช่ต้องการคนสวยต้องการคนฉลาดคนในรั้วในวังมโหสถบัณฑิตหาไม่ได้เลยเพราะมันไม่ฉลาดสวยอย่างเดียวจะไม่ฉลาดก็ไม่เอาก็บอกงั้นก็ตามใจงั้นก็หม่อมฉันไปหาเองหาคนฉลาดบอกรู้ที่สาวในวังไม่ฉลาดไม่เอาสวยด้วยรวยด้วยแต่ไม่เป็นลูกเจ้าลูกนายลูกขุนพลต่างๆก็ไม่เอาเขาไม่ฉลาดเพราะคนฉลาดได้แก้ปัญหาได้ก็เดินทางปลอมไปเขาบอกก็หม่อมฉันขอลาราชการไปหาเอาเองจนกว่าจะเจอคนฉลาด

ช่างเย็บผ้าช่างชุนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใจได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองสิลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเป็นบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะตกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปแล้วไม่กลับที่ไปแล้วไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้า

ช่างชุนช่างเย็บผ้าช่างชุนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใช้ได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเรียกบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะตกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปเลยไม่กลับที่ไปแล้วไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้าตอนนี้ก็ถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานแล้วอย่างก็ทำไงเขาก็กำมือส่งไปกำมือส่งไปผู้หญิงก็ตอบแบมือมาถามว่าเธอได้แต่งงานแล้วยังผู้หญิงก็บอกยังก็แบมือคือไม่ต้องแค่พูดใช้กำมือไปก็แสดงว่าแต่งงานแล้วยังผู้หญิงแบมือมาบอกยังแสดงว่ายังเปล่าๆอยู่ยังไม่มีคนมาจองเนี่ยแล้วก็ถามว่าเธอชื่ออะไรบอกชื่อที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรโยมชื่อที่ไม่ตายชื่อว่าอมรอะแปลว่าไม่อมรแปลว่าไม่ตายเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าไม่ตายนั่นคือชื่อของฉันใช้คนฉลาดแล้วก็รู้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ฉลาดสนใจเพราะว่าถามแบบปริศนาก็ตอบได้แล้วก็ถามตอบมาแบบปริศนาด้วยผู้หญิงก็แบบเธอยังไม่ทานข้าวมาเลยบอกยาวเลยไม่ทานหรอกบอกมีเราจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเธอขอให้เธอทานก็แบ่งข้าวให้โมโหสดทานโมโหสดก็เขาวางหาบข้าวโมโหสดบัณฑิตก็นึกในใจว่าเนี่ยเดี๋ยวดูข้อก่อนท่านนางเนี่ยเอามือเนี่ยหยิบข้าวโดยไม่ล้างนะไม่เอาแล้วสกปรกนี่ไม่เอาแน่ครับถ้าสกปรกถ้าเอามือนี่ไม่ล้างจานเนี่ยยี่ก่อนหยิบข้าวมือไม่ล้างเนี่ยจะไม่รักเลยจะไม่เอาไปทำภรรยาเลยถือว่าผู้หญิงไม่สะอาดก็นางก็ล้างมือก่อนน้ำที่ติดมาก็ล้างมือเสร็จแล้วก็ไปหยิบข้าวตักหยิบทัพพีหยิบข้าวตักเอามาให้มโหสถล้างมือก่อนล้างชามก่อนล้างทัพพีก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตักมโหสถก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวสะอาดด้วยถ้าคิดว่ามาจับข้าวแล้วไม่ล้างมือเนี่ยไม่เอาเลยเลิกรักเลยเขาเอาความสะอาดเป็นเกณฑ์พอได้กินข้าวคนรู้สึกผู้หญิงคนนี้ทำอะไรก็อร่อยใช้ได้ขอกินได้ทำอะไรดีก็รู้เสร็จแล้วก็ถามบ้านเธออยู่ทางไหนเขาก็บอกว่าบ้านเขาน่ะมีต้นอโศกอยู่หน้าบ้านทางไหนที่มีต้นอโศกก็บอกว่าเขาพูดเวจนาแล้วมาจำไม่ได้รู้สึกเขาบอกว่าทางหนึ่งไปอย่างนั้นมีต้นนั้นไปทางหนึ่งมีต้นนี้แต่ถ้าอีกต้นหนึ่งเนี่ยอยู่หน้าบ้านเขาให้ไปเถอะพอกินข้าวเสร็จแล้วมาสวดบัณฑิตก็ถามว่าแล้วบุพเทวดาเธอนี่จะกลับมาบ้านไหมบอกถ้าเขามาก็ไม่กลับถ้าเขามาก็บุพเทวดาก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาบุพเทวดาจะกลับถ้าเขามาเขาไม่กลับถ้าเขามาบุพเทวดาไม่กลับถ้าเขามาไม่กลับถ้าเขาไม่มาจะกลับอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหม

คือพวกป่าสมัยก่อนน่ะทุ่งนาทุ่งนาสมัยก่อนน่ะทางภาคเหนือนี่ก็ดีเวลาฝนตกนี่โยมฝนตกเลยตมาอย่างแค่อุทัยธานีเนี่ยตมาเคยไปนะโอ้โหฝนตกพักเดียวต้องรีบลงเขาหนีฮะเดี๋ยวน้ำป่ามันจะมาแล้วข้ามห้วยไม่ได้หรอกข้ามห้วยไม่ทันหรอกฝนตกข้างบนนั้นฝนตกหยุดเราต้องรีบหนีกลับให้ข้ามห้วยให้พ้นถ้าเราไม่ทันข้ามห้วยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวน้ำป่าแรงมากเลยเคยเจอมาแล้วไอ้น้ำป่าแบบนี้โอ้ร้ายแรงจริงๆหนีไม่พ้นเลยตกพักเดียวเดี๋ยวน้ำป่ามาเต็มห้วยทั้งต้นห้วยแห้งเดี๋ยวมาเต็มเลยก็จริงอะบอกว่าถ้าเขามาก็แสดงว่าน้ำป่ามาเนี่ยพ่อกลับไม่ได้ถ้าน้ำป่าไม่มาพ่อก็กลับได้ก็แสดงว่าเขามาพ่อก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาพ่อก็กลับพระสวัสดิ์ก็เลยเดินทางไปบ้านผู้หญิงก็นางอมรก็ตามเส้นทางที่บอกแบบปริศนาไปพอไปถึงก็ขึ้นไปบ้านเลยไปถามบอกยายมาเรียกที่บ้านนี้เป็นบ้านของนางอมรใช่ไหมบอกใช่บอกที่บ้านนี้มีเสื้อผ้าขาดเอาเก่าๆแล้วที่ขาดเอามาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างชุนรับจ้างชุนผ้ามีผ้าอะไรมาก็ชุนก็พ่อแม่ก็เอาผ้ามาก็ชุนหมดเลยชุนผ้าเดียวเสร็จบอกว่าให้ไปขอให้บอกชาวบ้านด้วยว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างรับจ้างชุนเพราะหมู่บ้านใหญ่เนี่ย400-500หลังคาเขาก็เอาผ้ามาฮะมาชุนตั้งแต่ชะตอนเที่ยงเขาก็ชุนยันเย็นชุนได้หมดเลยฮะชุนผ้าจนเสร็จหมดคนทั้งหมู่บ้านก็ดีใจอัศจรรย์ใจว่าไอ้หนุ่มคนนี้ทำไมมีฝีมือชุนผ้าได้ดีมากเลยคนบางคนก็เอาเงินมาให้ฮะเงินมาให้ได้ถึง500กหปณะชุนวันเดียวได้เงินเป็น500อ่ะก็พอนางอมรมาก็เอาเงินตัวเนี้ยให้นางอมรเนี่ยไปซื้ออาหารมาทานมาทำกับข้าวทานเสร็จแล้วก็ขอนางอมรบอกเขาเนี่ยเขาต้องการมาหาผู้หญิงที่ฉลาดเขายากจนก็จริงแต่เขาอยากได้คนฉลาดเขาไม่เอาคนรวยหรอกเพราะนางอมรเนี่ยจนฮะแต่ที่จริงนางอมรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นลูกเศรษฐีแต่พ่อแม่เนี่ยตกยากเพราะไม่มีลูกผู้ชายก็เลยถูกสมบัติก็ไล่หลอมาก็เลยกลายมาเป็นคนจนเมื่ออดีตเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนฐานะดีเพราะส่วนบางทีก็บอกว่าไม่ต้องการคนรวยเราต้องการคนฉลาดก็ตกลงขอนางอมรนางอมรก็บอกว่าสุดแล้วแต่บุพเทวดาจะอนุญาตถ้าพ่อแม่ให้ก็ตกลงถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็มีว่าไงคนสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าอยู่ที่พ่อแม่ก็ไปขอพ่อแม่ต่อพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าเลี้ยงลูกเขาได้เขาก็ให้เราก็เลี้ยงได้ข้าพเจ้าเป็นช่างชุนก็สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็ตกลงก็ทำพิธีให้เฉยๆแต่งงานแบบไม่มีพิธีอะไรอ่ะก็ตกลงพอรุ่งขึ้นหมอสดบัณฑิตก็เอาเงินเนี่ยให้เงินแบบประหยัดเนี่ยให้นางเนี่ยไปซื้ออาหารไปซื้อข้าวมาข้าวมาสามธนาข้าวมาเป็นธนานเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยให้ทำข้าวส่วนหนึ่งให้ทำขนมคือให้ทำด้วยทั้งสองอย่างนางมาถึงก็เอ๊ะแสดงว่าสามีเราเนี่ยลองปัญญาเราก็เอาข้าวเนี่ยมาล่อนไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ดโตก็เอาไปทำข้าวไอ้เม็ดกลางก็แยกไปส่วนหนึ่งไอ้เม็ดปลายก็แยกส่วนหนึ่งก็ทำได้ทั้งขนมทำได้ทั้งข้าวก็ทำจนสำเร็จได้แต่ได้มโหสถก็กินเข้าไปในครัวก็กินพอเอาลิ้นแตะข้าวก็รู้ว่าข้าวเนี่ยอร่อยแสดงว่านางเลยทำอร่อยพอกินเสร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็เอาข้าวเนี่ยผสมกับแกงเนี่ยกระลายหัวเลยทาหัวเมียตัวเองหมดเลยทาเลอะหมดเลยลองดูซิมันจะโกรธไหมจะคิดว่าโกรธก็ไม่เอาแล้วอยู่กันไม่ได้คนเราถ้าอยู่กันด้วยความโกรธก็ไม่มีความสุขเขาก็ทาหัวเมียเมียก็รู้ว่าสามีลองตัวเองก็ไม่โกรธ
ทายจะเริ่มมาทบเราก็ไม่โกรธก็เลยให้เงินส่วนหนึ่งที่เขาพกไปนะฮะให้ไปซื้อผ้าชุดหนึ่งสำหรับนุ่งสำหรับคมแล้วก็ซื้อรองเท้าซื้อร่มคือให้ภรรยาได้ไปซื้อให้ไปอาบน้ำซะพอรู้ภรรยาไม่โกรธก็ให้เอาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วให้อาบน้ำซะแล้วก็ลาพ่อแม่เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ไว้กินตลอดชีวิตตัวเองจะต้องไปงั้นก็เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองก็ลาพ่อแม่ไปนางอมรเนี่ยพอเวลาเข้าป่าก็กางร่มเวลาตากออกแดดก็ขุบร่มเวลาลงน้ำก็ใส่รองเท้าเวลาขึ้นบกก็ถอดรองเท้าก็ทำอยู่งั้นเนี่ยพอเข้าป่าก็กางร่มพอออกแดดก็หุบร่มพอลงน้ำก็ใส่รองเท้าพอขึ้นบกก็ถอดรองเท้าของส่วนบันทีก็เดินดูภรรยาตัวเองทำอาการเงินเรื่อยๆมาเสร็จที่สุดพอมานั่งพักที่คนต้นไม้ก็ถามว่านี่เธอทำไมเข้าป่าน่ะมันร่มจะตายไม่มีแดดทำไมไปใส่ทำไมจึงกลางร่มเวลาลงน้ำเนี่ยไปใส่ทำไมรองเท้าเวลาขึ้นบกทำไมไม่ใส่รองเท้าที่เดินกระดินเนี่ยต้องบอกว่าที่กลางร่มน่ะอยู่ในป่าเนี่ยที่เราฉันต้องกลางร่มน่ะเราจะไปรู้หรือกิ่งไม้มันผุๆอักขักนะถ้าเราไม่กลางร่มมันใส่หัวเรามาเราก็เสียโฉมสิงั้นโดนหน้าโดนหัวเราแตกแล้วก็กลางกันไม้หักใส่หัวเราเรียกว่าตากแดดแล้วก็ไม่ต้องกลางเพราะไม่มีกิ่งไม้หักใส่หัวเราเราตากแดดก็ไม่เจ็บอะไรนี่ไม่จำเป็นต้องกลางร่มที่กลางร่มเราประกางกันไม้หักใส่หัวและที่ใส่รองเท้าใส่น้ำล่ะก็บอกว่าในน้ำเราไม่รู้เนี่ยมันมีตอมีหนามอะไรอยู่ในน้ำก็ใส่รองเท้ากันตอกันหนามแต่ขึ้นบกเราไม่ต้องใส่เพราะเราเห็นตอเห็นหนามเราไม่ต้องไปเตะมันเพราะเรามีสติเดินเพราะส่วนพอดีก็เลยรู้ว่าภรรยาเนี่ย เป็นคนที่มีเหตุผล คนฉลาดมีเหตุผลพอไปถึงต้นพุทราต้นหนึ่งก็พอสวดบัณฑิตบอกเออหิวผู้ชายอยากกินแต่เราขึ้นไม่เป็นเธอช่วยขึ้นมาให้เรากินหน่อย ภรรยาก็ขึ้นไปขึ้นบนต้นพุทราพอสวดบัณฑิตเขาก็ขึ้นไปถึงก็นั่งกินอย่างเดียวเขาไม่โยนมาข้างล่างขึ้นไปนั่งบนต้นพุทราก็นั่งกินเฉยเลยพอสวดบัณฑิตบอกอ้าวทำไมไม่โยนกันบ้างล่ะเขาไม่เห็นขอก็เลยไม่โยนก็บอกจะกินลูกร้อนแล้วลูกเย็นล่ะหมอสวดไปดูบอกกินลูกร้อนกินพุทราลูกร้อนเขาก็โยนลงไปในทราย กินลูกร้อนก็โยนลงไปในทรายพอสวดบัณฑิตก็ไปเก็บพุทราที่ในทรายเขาเป่าก่อนพอทรายมันเปื้อนก็เป่าเขากินน่ะก็แสดงลูกร้อนต้องเป่าก่อนพอเอางั้นมากินลูกเย็นมั่งกินลูกเย็นก็โยนไปในหญ้าโยนไปตามกอหญ้าก็ไม่ต้องเป่าพอลูกพุทราเย็นไม่ได้เป็นคนฉลาดพอไปในเมืองเขาก็พอไปถึงเมืองเขาก็เอาไปเขาก็ยังไม่เชื่อใจภรรยาเขานะเข้าไปไว้ที่บ้านหนึ่งเอาไปฝากไว้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหนึ่งเขาก็ให้ไอ้หนุ่มที่หน้าตาหล่อกว่าตัวเองเอามาเกี้ยวเขาบอกไปจ้างเลยจ้างพวกหนุ่มพวกที่พวกเจ้าชู้ที่จีบสาวๆเก่งๆอ่ะบอกช่วยมาจีบคนผู้หญิงคนหนึ่งเถอะถ้าเธอเอาได้ก็เอาเลยนะถ้าเขารักเธอละเอาเลยให้มาจีบอันนั้นก็มาทุกวันเลยมาคุยเอาโน่นไม้อันนี้มาคุยเกี่ยวพาราศีตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่สำเร็จผู้หญิงก็นึกถึงว่าสามีเราช่างชุนเป็นคนดีเป็นคนซื่อก็พอแล้วมีสามีคนเดียวก็พอไอ้นี่มันรอยังไงรวยไงก็สู้กับช่างชุนไม่ได้มันมาจีบยังไงมาคุยไงก็ไม่มีใจเอ็นเอียงเลย7วันไม่สำเร็จเปลี่ยนหน้ามากี่คนก็ไม่เสร็จผลที่สุดก็มารายงานพระโหสถบัณฑิตตลอดว่าผู้หญิงไม่เอ็นเอียงเลยไม่เห็นด้วยเลยงั้นก็เลยบอกเออแสดงว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นคนไม่โอนเอียงเรื่องความรักถือเราจะจนอย่างไรก็ไม่ไปรักคนอื่นก็เลยพระสุตเองก็แต่งตัวแบบเป็นคุณนางนะเพราะตัวเองเป็นบัณฑิตนี่ก็
ก็แต่งตัวเต็มยศมา

เลยก็ฉุดเลยฉุดนางอมรเลยทำเป็นโจรฉุดเลยน้องๆก็เสียใจนะว่าตัวเองถูกฉุดก็คิดถึงสามีตัวเองว่าเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งหลายวันแล้วเนี่ยมาทิ้งเราไว้ที่นี่แล้วก็ถูกโจรฉุดอีกพอฉุดไปหมอสดก็ฉุดออกไปไว้บ้านตัวเองนั่นเองเข้าไปในวังก็ฉุดไปไว้ตัวเองยังไม่รู้ว่าสามีตัวเองนะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามีตัวเองเป็นช่างฉุนเขายากจนน่ะเขาบอกพวกนี้ก็ไปเที่ยวพาราศีหมอสดบัณฑิตเนี่ยเขาพยายามโน้มน้าวให้เห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขาไม่เขาใจเดียวเขายอมตายเขายังคิดสามีก็เป็นช่างฉุนบอกท่านจะมาทำบาปเลยนะเพราะงั้นท่านเป็นคนมีศักดิ์ใหญ่มีวาสนาดีอย่างนี้ควรจะหาผู้หญิงดีๆกว่าข้าพเจ้าเยอะแยะไปจะมาเอาอะไรก็ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วซึ่งเป็นช่างชุนอะไรต่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนบ้านนอกโดยไม่สมควรเนี่ยควรจะไปหาผู้หญิงที่ตระกูลสูงๆสมควรแก่ท่านเงี้ยผลที่สุดก็ไม่ตกลงหมอสมบัติก็เลยบอกว่าผลที่สุดพอเอามาทรมานหลายวันไม่ยอมก็บอกว่าเขาเนี่ยช่างชุนล่ะก็บอกใช่เหรอไม่ช่างชุนไม่ช่างชุนสามีก็เป็นช่างชุนนะช่างจนน่ะไม่มีฐานะอย่างนี้หรอกบอกฉันนี่แน่ก็เลยบอกว่าเป็นทำไงจึงทำอย่างนี้ล่ะบอกฉันวางแผนน่ะการจะทดลองใจเธอว่ามีความจริงแค่ไหนอย่างนั้นก็เลยอยู่ด้วยกันก็เชื่อใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดจริงๆเขามีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะฉลาดพอกันใช้ปัญญาภรรยาก็ต้องฉลาดนะสามีจึงจะไปรอดคุณนางทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็แย่เลยสนับสนุนผัวไปในทางผิดเลยตอนนี้หน้าบ้านหลังบ้านในสำคัญเขาบอกคุกที่คอรัปชันไม่มีอะไรหรอกภรรยาตัวเองคอรัปชันหลังบ้านไม่ดีเพราะผู้หญิงเนี่ยอดแบบอะไรนะใจอ่อนนะเพราะเขาเอาเงินมาให้อ่ะโอ้เขาเอาท่านเนี่ยเขาเอารถเก๋งมาทิ้งไว้เนี่ยเซ็นชื่อไว้ให้ด้วยแล้วเนี่ยมอบไว้ให้เลยเนี่ยเซ็นเช็คไว้ให้ไม่รู้กี่ล้านเนี่ยมอบไว้ให้เมียก็ไม่ให้ท่านเนี่ยผลสุดพอเขาตกลงอะไรก็ต้องเอากับเขาเขาเรียกว่าหลังบ้านไม่ดีเขาไม่ฉลาดเห็นแค่เงินน่ะพวกไม่มีปัญญานี่ก็คอร์รัปชันหมดอ่ะพวกคนโกงกินโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยพวกคนไม่มีปัญญาเมียก็ไม่มีปัญญาผัวก็ไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็มันมโหสถบัณฑิตกับนางอมรเนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยสร้างแต่บารมีอย่างเดียวเขามีปัญญาก็สะสมบารมีก็จึงได้มายิ่งใหญ่เป็นพุทธเจ้าคนเราถ้าผัวโลภเมียโลภก็ไม่ต้องเอาอะไรสักนิดเห็นก็เงินเห็นก็ทองร้อยล้านพันล้านตายก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเราถ้าหากคนเราเป็นนักปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องมีปัญญาบารมีหน้าบ้านก็ต้องดีหลังบ้านก็ต้องดีต้องเสียสละสูงเนี่ยจะไปเห็นก็ได้ก็ไม่เจริญก็หมดบารมีตอนนี้ทีนี้มันก็ทำยากใช่ไหมโยมแหมสมัยนี้ใครๆก็อยากรวยอ่ะใครๆก็อยากก็รวยแต่ถ้าหากว่าคนจะสร้างบารมีก็ต้องไม่เอาต้องไม่โลภมากแล้วมันก็ได้เองแหละความดีมันก็ได้เองจริงๆโลภมันก็เป็นโทษกับตัวเองเยอะแยะไป

แล้วก็มีอีกตอนหนึ่งตอนหนึ่งนั่นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยผู้หญิงคนนี้พระเจ้าบิดินทร์นิเทหราชเนี่ยเขามีเมียหลายคนเป็นเมียเมียที่รับมเหสีที่รับมโหสถเป็นลูกเนี่ยแต่ไม่มีลูกติดไม่มีลูกกับวิเทหราช อันนี้ก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้านนอกเป็นลูกของอาจารย์สอนศิลปะผู้ชายคนนี้ก็ไปเรียนฮะไปเรียนกับอาจารย์บ้านเนี่ย

เป็นคนซื่อฮะผู้ชายเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆแต่ไม่ฉลาดเรียนอุตส่าห์เรียนคนอื่นเขาจบกันไปหมดแล้วตัวเองนี่กว่าจะจบเนี่ยนานรับใช้บ้านนี้ตลอดหมดเลยเสร็จแล้วอาจารย์นี่ก็เลยสงสารเออไอ้นี่มันซื่อดีแต่มันเซ่อไปหน่อยแต่ก็มันก็เรียนจบก็เลยให้ลูกสาวตัวเองเพราะตัวเองแก่แล้วก็เลยยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์คนเนี้ยลูกสาวนี่สวยมีสกุลมากเป็นคนสวยคนหน้าตาดีก็ยกแต่งงานยกให้กับลูกศิษย์ตัวเองว่าเราแก่แล้วเราก็ถ่ายทอดวิชาให้เธอหมดแล้วก็ให้ลูกสาวพอให้ลูกสาวเสร็จแล้วก็ตกลงแต่งงานเสร็จแล้วกลางคืนก็นอนด้วยกันเขาให้นอนอะไรล่มลงหอลงโรงแล้วนอนด้วยกันพอกลางคืนก็พอส่งตัวเสร็จแล้วผู้ชายผู้หญิงก็นอนด้วยกันพอผู้ใหญ่ไปแล้วไอ้ผู้ชายก็ลงมานอนใต้เตียงก็นอนใต้เตียงกลัวผู้หญิงกลัวผู้หญิงใจไม่ถึงสกุลไม่ถึงก็ลงมานอนใต้เตียงผู้หญิงก็ลงมาตามนอนข้างล่างด้วยผู้หญิงก็คงจะมีอารมณ์ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ลงมานอนกับผู้ชายผู้ชายมันก็ลุกขึ้นไปนอนบนเตียงพอขึ้นไปนอนบนเตียงผู้หญิงก็ขึ้นไปนอนบนเตียงบ้างมันก็ลงมานอนข้างล่างเอาเธอกันทั้งคืนเลยกันเลยเพราะงั้นเนี่ยผู้หญิงก็ทำไงผู้ชายคนนี้ทำไมมันก็ผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมแตะต้องตัวผู้หญิงผู้หญิงลงมานอนข้างล่างก็ลงขึ้นนอนบนเตียงก็เล่นเอาเธอกันทั้งคืนพอพอที่สุดก็เลยตกลงผู้หญิงก็ไม่ตามปล่อยช่างเถอะมันจะผิดประเพณีก็ช่างมันเถอะเพราะผู้ชายเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันไปงั้นเนี่ยพ่อแม่กันเลยว่าเออมันคงเป็นผัวเป็นเมียกันเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่กันไปเพื่อไม่ให้ความให้พ่อแม่ลำบากใจไอ้ผู้ชายเนี่ยเล่าร้อนอยู่ไม่ได้เพราะหลังไม่สบายใจอยู่ผู้หญิงคนนี้เล่าร้อนเหลือเกินคล้ายๆเหมือนมันบุญไม่ถึงกันนะแต่ก็ขอพ่อแม่เนี่ยกลับบ้านลาเออเองลาเองก็จะกลับไปเองก็ต้องเอาภรรยาเองไปด้วยสิที่จริงนะอยากจะหนีนะแต่คนสมัยก่อนเขาซื่ออยากจะหนีภรรยาแต่ขัดขืนอาจารย์ไม่ได้ก็เลยต้องรับภรรยาไปด้วยก็เอาไปก็ห่อผ้าต่างก็ไปผู้ชายก็ไปผู้หญิงก็ไปแต่ผู้ชายมันไม่มีปัญญาพอไปถึงตรงเดินไปก็พักไปเรื่อยๆพอไปถึงที่หนึ่งมันต้นเป็นต้นมะเดื่อมันสุกแดงเลยผู้ชายก็บอกว่าเออนี่นะต้นมะเดื่อเนี่ยนะมันน่ากินจังนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นกินหน่อยนะผู้ชายขึ้นไปกินมะเดื่อขึ้นกินเสร็จแล้วก็ผู้หญิงบอกโยนมาให้หนูให้น้องบ้างสิบอกเอ๊ะเอ็งก็มีตีนมือเป็นข้านี่เอ็งอยากกินก็ขึ้นมากินเอาสิบอกกับภรรยาเอ็งก็มีตีนมือขึ้นมากินผู้หญิงก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปกินมาเดือดมั่งผู้ชายพอกินเสร็จรีบลงเลยฮะรีบลงก็ตัดหนามเลยสะโคนเลยมึงจะไปกับกูเลยอยู่นี่แหละเฝ้าต้นมาเดือดอยู่นี่แหละทรมานใจกูเหลือเกินผู้หญิงก็ร้องไห้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะอยู่กับอาจารย์อาจารย์เกรงใจเหลือเกินฉันทำอะไรไม่ได้แต่นี่พ้นหูพ้นตาอาจารย์ฉันเอาล่ะเฝ้ากันเดือดอยู่นี่นะไม่อดหรอกกินอยู่นี่แหละนั้นไปเลยท่านหนีเมียไปเลยนางก็ร้องไห้อยู่บนต้นมะเดื่อเนี่ยอาศัยกินมะเดื่อด้วยเนี่ยลงไม่ได้หนามเต็มโคนหมดแต่นะตอนนี้ก็คนมันมีบารมีนะพระเจ้าปิดินก็อยากจะเสด็จประพาสป่าพิเศษราชก็ชวนมโหสถบัณฑิตไปด้วยชวนมเหสีไปด้วยก็ชวนเดินขึ้นช้างไปขึ้นช้างไปก็ไปเจอได้ยินเสียงนางร้องไห้บอกเอ๊ะนั่นใครเนี่ยใครมาร้องไห้ต้นมะเดื่อเราไปดูสิก็ไปดูบอกเอ๊ะมันนางฟ้าหรือคนนั่นน่ะมันสวยนี่นางฟ้าคนบอกคนพระเจ้าค่ะทำไมเป็นงั้นล่ะงั้นบอกลงไม่ได้มีคนเอาหนามมาอุดต้นมะเดื่อมันก็เอาขึ้นหลังช้างมาเลย
ก็ดูหน้าตาหมดจดสวยสดนะเอ๊ะผู้หญิงอย่างนี้ทำไมมาถูกทิ้งอย่างนี้น่าประหลาดจริงเจ้าก็งงนะถามมโหสถว่าเป็นไปได้ไหมผู้หญิงนี้จะเป็นแบบเป็นไปได้พระองค์อย่าสงสัยเลยคนเรามันเป็นเรื่องของกรรมก็รับไปก็ไปทำมเหสีฮะก็สวยผู้หญิงคนนั้นสวยก็เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินเลยก็ลงรักหลงไหลเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะก็ยกย่องให้เป็นมเหสีเอกทีนี้เสร็จแล้วก็พอมาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเสด็จรอบเมืองแหละรอบเมืองก็เคยบอกเจ้าบดินก็จะเสด็จเนี่ยรอบเมืองแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็จะเกณฑ์คนเนี่ยมาถางหญ้าเพื่อไม่ให้สะดุดไม่ให้สกปรกเนี่ยก็มเหสีเจ้าบดินก็นั่งมาข้างหลังกับเจ้าบดินด้วยพอเสด็จรอบเมืองมาถึงออกมานอกเมืองก็ผู้หญิงก็หัวเราะหัวเราะคิ้คือคิ้ข้างหลังเจ้าบดินน่ะหัวเราะคิกๆเจ้าบดินก็นึกว่าหัวเราะตัวเองหัวร้านนะฮะพอตัวเองร้านหน้าร้านหลังเลยโมโหคนหัวร้านที่ใจน้อยอ่ะโมโหนึกว่าผู้หญิงเนี่ยมาหัวเราะหัวร้านตัวเองตัวเองระแวงแล้วอ่ะอายุเขามากแล้วก็โกรธเลยเจ้าบดินสมัยก่อนโกรธง่ายเงื้อพระขันมาจะตัดคอทิ้งเลยอ่ะหามาหัวเราะเยาะหัวร้านข้างหลังอ่ะจ้าผู้หญิงก็ตกใจเพราะว่าตัวเองไม่หัวเราะเยาะอะไรเนี่ยขำไอ้คนนั้นน่ะขำไอ้คนถกเขมรถากหญ้าอยู่คนนั้นเองไปขำอะไรมาล่ะก็มันก็ถากหญ้าเป็นคนธรรมดาแต่บอกขำคนนั้นเนี่ยบอกเป็นอะไรกับเธอบอกว่าเป็นสามีน่ะขำไอ้คนสามีทำไมเรียนวิชาความรู้กับพ่อมาตั้งเยอะแยะทำไมมาถากหญ้าเนี่ยน่าจะเอาวิชาความรู้นั้นมาเป็นขุนเจ้าขุนมูลนายนั้นมาถากหญ้ารับจ้างซึ่งไม่มีปัญญาก็เลยขำอ่ะแล้วก็มาเอาเคยเอาไอ้หนามมาล้อมก็ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าบดินก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นการแก้ตัวผู้ชายอย่างนี้เหรอจะมาเป็นสามีเธอผู้หญิงสกุลสูงอย่างเธอเนี่ยมันไม่น่าคู่ควรกับผู้ชายอย่างนี้ก็เลยกลับหวังก็ถามอมาตย์ทุกคนอมาตย์ทุกคนก็ลงความเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีมาหอเลาะเยาะพระองค์จริงๆไอ้พวกบัณฑิตทั้งนั้นก็คิดว่าหอเลาะจริงๆก็ตัดสินว่าหอเลาะเยาะเจ้าแผ่นดินแต่มโหสถบัณฑิตคนเดียวไม่ยอมรับบอกพระองค์เขาไม่หอเลาะเยาะหรอกมันเป็นเรื่องจริงได้สำหรับผู้ชายคนนี้ผู้ชายดีเนี่ยผู้ชายที่มีเป็นสิริเนี่ยผู้หญิงไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงดีมีสิริเนี่ยผู้ชายไม่ดีจะไม่เข้าใกล้ฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายดีต่อดีเนี่ยจึงจะเข้าใกล้กันถ้าผู้หญิงนี่มีสิริมากเนี่ยผู้ชายที่ไม่มีสิริจะไม่เข้าใกล้หรอกแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีสิริผู้หญิงคนนี้มีสิริผู้ชายจึงไม่เข้าใกล้ฉะนั้นมเหสีพระองค์ไม่มีสิริจึงเป็นผู้หญิงที่ได้มาเป็นมเหสีพระองค์ผู้ชายคนนั้นไม่มีสิริจึงต้องลำบากต้องมาถากหญ้าอย่างนี้บอกเป็นไปได้ผัวเมียเป็นไปได้เพราะมโหสถให้เหตุผลพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไม่ทรงฆ่าไม่ทรงตัดสินทำร้ายมเหสีเลยยกโทษให้ก็ไอ้สามีเธอเองมาเป็นคนถางหญ้าไม่มีเอาวิชาความรู้คือไม่มีปัญญาเนี่ยไม่กล้าหาญไม่สามารถจะมาทำราชการได้พอเจ้าบดินมาก็เกณฑ์คนมารับจ้างถางหญ้ากันภรรยาตัวเองพอเห็นสามีตัวเองก็เลยขำเลยตัวเองมาเป็นมเหสีก็ตัวเองมีบารมีมีสิรินี่มโหสถบัณฑิตเข้าใจคนเป็นไปได้ก็แต่งงานกันเลยก็ไม่ยอมอยู่ด้วยกันไม่ยอมให้ผู้หญิงถูกตัวคนไม่มีบุญนะคนไม่มีบุญก็เลยไม่ได้ไม่มีวาสนาเข้าใกล้กันไม่ได้
แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีบุญบารมีจะได้ไปเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินคล้ายๆว่ามันเป็นบุญพามาส่งมาถึงต้นมะเดื่อเจ้าแผ่นดินก็มาเจอก็เอาไปแล้วก็ไปเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาประพาสอุทยานไอ้กิงกาเนี่ยที่ว่ากิงกาได้ทองก็เรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยพอเจอเจ้าแผ่นดินมันรู้เจ้าแผ่นดินมามันก็สงบหัวคึกคึกคึกคึกขานับเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็ถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิงกาตัวนี้รู้จักเราเลยบอกพระองค์มันรู้จักมันเคารพพระองค์มันสงบหัวบอกเออแม้แต่กิงกามันยังเคารพเรานี่ต่อไปนี้เราจะให้อาหารมากินทุกวันก็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาพระราชทานทุกวันไอ้กาก็มีความสุขมากเลยได้กินเนื้อพิเศษทุกวันเจ้าแผ่นดินนำมาให้พอเจ้าแผ่นดินมามันก็ตั้งขัวอีกเจ้าแผ่นดินก็รักมันเพราะไอ้กิงกาตัวนี้มันรู้จักเจ้าแผ่นดินมันตั้งเขานับตั้งขัวทุกวันบอกเออมอนี่ไอ้กิงกาเนี่ยมันเป็นคนกตัญญูนะเอาทองไปคล้องคอมันเถอะให้ความดีความชอบมันเอากิงกาเข้าอามาก็เลยเอากิงกาไปคล้องคอเอาทองไปคล้องคอกิงกาพอวันหลังเจ้าแผ่นดินมามันไม่สงบหัวมันโชว์คอเฉยชูคอเฉยไม่สงบอ่ะเจ้าแผ่นดินถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิงกาวันนี้ไม่สงบหัวเขานับเราเลยบอกมันเป็นยังไงเนี่ยมันชูคอเฉยบอกพระองค์มันหลงตัวเองมันได้ทองคำมันเลยไม่คำนับพระองค์มันหลงทองคำมันได้ชูคอมันหยิ่งแล้วพระองค์บอกงั้นจับมันถอดของคำออกไล่มันไปจากนี่เลยถ้าจับออกจับทองคำออกจากคอก็ไล่กิงกาออกไปเลยถ้าได้กิงกาได้ทองคนโบราณกันด่าเจ็บนะไอ้มึงยิงไม่กิงกาได้ทองคูชูคอเฉยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาด่าแล้วมีเหตุเขาแบบคนหลงตัวเองมันกิ้งก่าได้ทองพอลูกสาวใส่ทองคำมามึงกิ้งก่าได้ทองด่าลูกสาวลูกชายตัวเองคนสมัยก่อนจะใส่ทองเนี่ยได้โดนด่าถ้าทำตัวไม่ดีก็เรียกว่ามันหลงทองคำแต่เป็นนิทานเล่ามาทุกวันเลยว่ากิ้งก่าได้ทองมันก็หลงได้เหมือนกันนะแต่กิ้งก่ายังหลงได้

จบยังโยมยังคืนแล้วขายไปกินกาได้ทองไหมอะไรนะก็เล่าไปเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเล่าไปแล้วฮะวันอัฐนีบูชาเนี่ยนะวันที่เคลื่อนศพพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่กุมภันธเจดีย์เป็นวันประชุมเพลิงถ้าโยมไปอินเดียก็รู้แล้วว่าประชุมเพลิงตรงไหนใช่ไหมเคลื่อนจากที่กุสินาราที่ป่าสาวโนอุทยานเนี่ยไปทางทิศตะวันออกที่กุมภันธเจดีย์ที่สวมมงกุฎกษัตริย์ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บริสุทธิ์ก็เอาร่างพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าได้บอกกับพระอานนท์ธรรมดาพระอานนท์พระเจ้าจักรพรรดิลงมาจักรพรรดิเนี่ยเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยจะประชุมพร้อมใจกันทำโลงเนี่ยด้วยหีบเหล็กแล้วก็เอาผ้า18วาเนี่ยพันตัวพันวรกายให้รอบแล้วก็เอาแก่นจันทร์น้ำมันหอมเนี่ยใส่ไว้ในโรงนั้นให้เต็มใช้น้ำมันจันทร์นะโยมแพงนะน้ำมันจันทร์เนี่ยน้ำมันจันทร์หายากนะต้องกลั่นมาจากต้นจันทร์หอมมากที่เมืองอินเดียเมืองลังกามีเยอะเราเนี่ยต้องซื้อน้ำมันจันทร์จากเขาเอามาผสมเป็นหัวแยะหัวน้ำหอมเนี่ยฮะน้ำมันจันทร์เนี่ยหอมมากก็คือน้ำหอมนั่นเองอันนี้ก็เอาน้ำมันจันทร์เนี่ยพุทธเจ้าย่อมทำได้เพราะท่านมีบารมีพระเจ้า

พัดเริ่มทำได้ก็มีน้ำมันจันทร์เนี่ยเอามาเจ้าปิดิงก็เอามาใส่เต็มโรงเลยพอเอาร่างพุทธเจ้าห่อด้วยศพห่อด้วยผ้าเนี่ย18วาเนี่ยก็พันเสร็จแล้วก็ใส่ลงหีบเหล็กแล้วก็มีน็อตตะกรูเนี่ยยึดแน่นไม่ให้น้ำมันไหลแล้วก็น้ำมันจันทร์เนี่ยใส่แก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาโรงแล้วก็เคลื่อนศพเนี่ยไปที่เชิงตะกอนเชิงตะกอนนี่ก็เป็นแก่นจันทร์ทั้งหมดเป็นแก่นจันทร์หอมเป็นใช้ฟืนวางบนแก่นจันทร์ไม่ใช้ฟืนอื่นเลยใช้ด้วยไม้จันทร์ทั้งหมดที่เผาพระวรกายพระองค์เนี่ยเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็สั่งไว้ว่าให้ทำอย่างนั้นก็เมื่อเอาเคลื่อนศพไปที่คุมบันทเจดีก็ตกลงก็เผาจุดไฟแต่จุดไฟเนี่ยไม่ไหม้เมื่อจุดไฟไม่ไหม้ก็ให้พระอนุรุทธเนี่ยเข้าสมาธิดูเพราะพระอนุรุทธเนี่ยจะเข้าฌานดูตลอดว่าอะไรเกิดเรื่องอะไรอะไรจะรู้หมดแม้แต่วาระจิตพุทธเจ้าเข้าถึงตอนไหนตอนจะนิพพานก็รู้หมดก็ถามพระอนุรุทธทำไมจุดไฟไม่ติดทั้งที่ในโรงนั้นก็มีน้ำมันจันทร์เต็มเลยทั้งข้างนอกนี่ก็มีน้ำมันจันทร์นี่ซึ่งน้ำมันนี่น่าจะติดไฟบอกอัศจรรย์เหลือเกินทำไมไม่ติดพระนุษย์ก็เข้าฌานดูบอกว่าไม่ติดหรอกเทวดาเขาไม่ให้ติดบอกทำไมจึงไม่ติดรอพระมหากัสสปะยังเดินทางมาในป่าทั้งด้วยพระภิกษุ500รูปคือพระมหากัสสปะเนี่ยพอได้ข่าวว่าพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเดิน7วัน7คืนในจากป่าแล้วเดินไม่หยับไม่หลับไม่นอนเลยพอฉันเสร็จก็เดินฉันเสร็จก็เดินพยายามเดินทั้ง7วันเนี่ยเพื่อจะให้ถึงที่กุสินาราเพื่อจะให้ทันเผาศพเพราะท่านพุทธเจ้านิพพานวันกลางเดือนวันเพ็ญกลางเดือน6พอนิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ก็รอพวกพระราชาคหบดีพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยมานมัสการศพถึง7วันน่ะพอ7วันก็เคลื่อนศพมาพระข้าพเจ้าพอได้ข่าวก็เดินทางตลอดเลยพอมาถึงก็เขาเอาศพขึ้นเชิงตะกอนเรียบร้อยแล้วแต่ยังเผาไม่ติดถ้าติดก็ไม่ทันฮะเทวดาเขาบันดาลไม่ให้ติดก็พอมาถึงก็ด้วยปาฏิหาริย์ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้เนี่ยบารมีเจ้าอธิษฐานก็เท้านี่ก็โผล่ออกมาจากโลงศพเอาโคมาจากโรงเหล็กอะครึ่งนักแข่งโผล่เท้าออกมาพระมหากัสสปะก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทเลยพระภิกษุทั้ง500ก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทหมดทุกองค์เลยพอองค์สุดท้ายกราบเสร็จเตโชธาตุอากาศก็ไหม้ขึ้นเองโดยไม่ต้องจุดอะไรไหม้พระวรกายพระเจ้าเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุในโรงนั้นพอเปิดโรงเสร็จแล้วในโรงนั้นก็สิ่งที่ไม่ไหม้เนี่ยคือผ้านุ่งเนี่ยไม่ไหม้เป็นผ้านุ่งที่พระพุทธเจ้านุ่งเป็นผ้าแพรผ้าไหมฮะผ้าไหมที่นุ่งใกล้จะนิพพานคนที่ถวายผ้าพระพุทธเจ้าวันเดือนนิพพานเนี่ยได้นิสงส์มากเป็นผ้ากำพลเนื้อสีทองไม่ไหม้คือเอาไว้ห่อพระวรกายพระองค์เองก็ที่ไม่ไหม้ก็เล็บอนุโรมเนี่ยก็จะตรงหน้าผากเนี่ยเป็นขนเพชรเนี่ยพอดึงออกไปเนี่ยยาวเป็นคืบพอปล่อยแล้วจะขดกลมอยู่ที่กลางหน้าผากบางครั้งพระองค์ต้องการที่จะแผ่รัศมีปรากฏเนี่ยก็ปรากฏที่หน้าพระองค์ได้ตรงที่ผมสว่างขึ้นมาแล้วก็อนุโลมที่กลางหน้าผากแล้วก็เล็บแล้วก็ผมโมลีผมนี่ไม่ไหม้นะฮะผมนี่ไม่ไหม้แล้วก็พระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วแล้วก็ผ้าสาดกไม่ไหม้คือผ้านุ่งแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไม่เนี่ยเหลือละเอียด

ปจนกลายเป็นบรมสารีริกธาตุเนี่ยเล็กนิดเดียวประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักปลายเม็ดข้าวสารหักกระดูกพวกแขนขาอะไรทั้งหมดเนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดเหลือนิดเดียวก็เหลือประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักก็แบ่งได้ประมาณ18ธนานร่างพระเจ้าเราแบ่งออกไป18ธนานแบ่งไปถึง16แคว้นนะแบ่งไว้ถึง16แคว้นแล้วตอนนี้วันที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพอเก็บพระบรมสารีริกธาตุเสร็จพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์มากันทั่วมาเลย16แคว้นเนี่ยยกทัพมาเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาเผาศพให้ทันแต่ไม่ทันเดินทางมาไม่ทันก็ประคอง

ผาศพให้ทันแต่ไม่ทันเดินทางมาไม่ทันก็มาขอพระธาตุแต่พระเจ้าบิดินเมืองนี้ไม่ยอมให้บอกเป็นของเราพระพุทธเจ้ามานิพพานที่นี่ก็ถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นของเราเราไม่ควรให้ใครเพราะพระองค์มามอบให้เราพวกนั้นก็จะยกทัพเข้าไปตีเมืองสิเพื่อจะเอาพระธาตุให้ได้พระอานนท์ก็เลยบอกทำยังไงดีเกิดจะแย่งพระธาตุลบราฆ่าฟันก็มีโทนพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนฉลาดก็บอกว่าอย่าฆ่ากันเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนในพุทธเจ้าเป็นของโลกไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเราควรเอาของเนี่ยเราไม่ได้เป็นของที่เราจะไปทำอย่างอื่นเอาไปบูชาสักการะไม่ควรหวงแหนควรจะให้ทุกคนไปสักการะบูชาสักการะอย่าไว้คนเดียวโดยไม่เกิดประโยชน์เทวดาไม่เห็นด้วยหรอกเทวดาไม่คุ้มครองเทวดาไม่เห็นด้วยก็เลยผลที่สุดก็เลยเจ้าไปดินก็เลยตกลงแบ่งคนพราหมณ์ก็บอกเอาให้หยุดทับเลยอย่าฆ่ากันเลยนะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินแบ่งเองก็เอาธนานทองคำเนี่ยมาพอเปิดผ้าสาดกขอผ้าสาดกเปิดผ้าสาดกมาโทนพราหมณ์เห็นเขี้ยวแก้วเลยโอ้โหเขี้ยวแก้วนี่สุกสว่างเลยเราเอาเถอะยักยอกไปเลยฮะใส่มวยผมเลยเอาใส่มวยผมเพราะเป็นผมก็มวยผมนี่คนละก่อนก็ยัดใส่มวยผมอะกล่าวว่าเราไม่ได้อะไรเราได้เขี้ยวแก้วเราก็พอแล้วก็ตัดไอ้คนเรามันขี้โกงกันมาตั้งสมัยโน้นน่ะเนาะยักยอกกันนี่ไม่ว่าใครเลยนะนี่จะตัดพระธาตุเลยอย่างยักยอกกันเลยนะแสดงขโมยที่ไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ตักเสร็จแล้วก็แบ่งไปทุกเมืองเลยทุกเมืองเสร็จแล้วตัวเองก็ข้าพเจ้าขอธนานทองคำผู้เป็นกรรมการตักเอาทองคำไปอันหนึ่งแต่ขอแต่แค่ขอแต่แค่ธนานทองคำไม่เอาอะไรแต่ที่ไหนได้ไว้ที่มวยผมพระธาตุพระเขี้ยวแก้วแต่แล้วก็ดีใจว่าตัวเองจะได้พระเขี้ยวแก้วด้วยพอไปทำเสร็จแล้วหายไปเลยไม่มีฮะพระอินทร์มาขโมยต่อไปท้าวสกาเทวราชเราไม่คู่ควรที่จะไว้หลังทนพรามเนี่ยควรจะได้แค่ตะนานทองพระอินทร์ก็มาขโมยเอาไปไว้บนเกศแก้วจุฑามณีที่เอามวยผมพุทธเจ้าไปประจุที่เกศแก้วจุฑามณีก็เลยเอาพระเขี้ยวแก้วไปไว้บนดาวดึงแล้วทนพามก็เลยเสียใจเราได้ธนานทองคำก็เอาไปไว้หมู่บ้านตัวเองก็สร้างเจดีย์แล้วก็ธนานนั้นใส่ไว้ในเจดีย์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่มีเจดีย์มีเป็นที่แบ่งพระธาตุนะเป็นธนานทองก็เลยพระเจ้าสตูเนี่ยฮะก็เอาไปเมืองตัวเองก็เดินทาง16กิโลโยชน์หนึ่ง16กิโลก็ตั้งทัพทิ้งพอเดินไปได้วันหนึ่งก็ตั้งทัพแล้วก็ทำพิธีการตักบาตรทำบุญฉลองขันนักขัตฤกษ์ก็เรียกว่าทำสนุกสนานกันทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยเดินทางจากเมืองกุสินาราสู่กรุงราชคฤห์เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยท่านก็ทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยฉลองพระบรมสารีริกธาตุพอไปถึงเมืองก็ไปทำเจดีย์ไว้หน้าเมืองตัวเองเอาเงินเอาทองเอาเพชรนิลจินดาห่อปูไว้อย่างดีแล้วก็สร้างไว้เอาอะไรทองคำหุ้มเงินหุ้มแก้วหุ้มแล้วก็ห่อไว้อย่างดีแล้วก็ทำเจดีย์ก็มีทรัพย์สมบัติอะไรก็มาไว้ในเจดีย์ทั้งหมดเลยจะเป็นแค่แหวนเงินทองเพชรนิลจินดาก็เอามาบูชาพระธาตุในเจดีย์หมดแล้วก็ปิดแล้วก็บอกว่าในที่นั้นเขาก็เขียนคือให้พระเนี่ยอรหันต์รุ่นนั้นน่ะนั่งฌานดูว่าพระธาตุเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่เท่าไหร่พระธาตุที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไรใครจะเป็นคนมาขุดเราจะทำไงที่รักษา

0: เยอะยาวนานพระหันแล้วก็เข้าฌานดูก็บอกว่าอีก200ปีเนี่ยฮะอีก200ปีจะมีพระราชาคนหนึ่งเนี่ยมาขุดเอาไปพระราชาคนหนึ่งมาขุดเอาไปก็เลยจะมาเอาทรัพย์สมบัตินี่ไปหมดแต่จะมาขุดเอาพระธาตุไปเขาก็เลยจารึกกว่าเลยจารึกด้วยแผ่นทองคำลงในที่นี้เป็นบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอาชาติศัตรูได้บรรจุไว้อีก200กว่าปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดเอาบรมสารีริกธาตุนี้ไปจากที่ตรงนี้เขียนว่าพระราชากยาจกเปิดเสร็จแล้วพอหลังจะ200ปีพระเจ้าโศกก็มหาราชนะยิ่งใหญ่มากอ่ะสามารถรวมประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวได้ก็มาขุดก็ให้พระหันมาบอกว่าที่ไหนมีบรมสารีริกธาตุบ้างก็บอกตรงนั้นนี่ก็ไปตามขุดหมดเลยขุดทุกเมืองเลยฮะ16แคว้นนี่ขุดหมดขุดมาก็กระจายออกเป็น 84,00084,000 ก็ไปสร้างเจดีย์ 84,000 ทั่วประเทศอินเดียเลยไปทำเป็นตามภูเขาเรากาที่ไหนก็ให้ครบ 84,000 องค์และในเจดีย์นี่ก็สลักเป็นพุทธรูปหมดเลยเป็นรูปพุทธรูปหมดเป็นรูปพุทธรูปเยอะแยะหมดเลยแล้วก็เอาบรมสารีริกธาตุใส่แต่มาขุดตรงที่หน้าเมืองกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยพอขุดเสร็จแล้วเอาไม่ได้ฮะเค้าเรียกว่ามีหุ่นยนต์มันวิ่งตีฮะแล้วเขาเรียกขุนยนต์เนี่ยตีหัวล้างข้างแตกหมดเอาไม่ได้เขาปลูกด้วยวิชาไว้ทีนี้พระเจ้ามาอโศกทำไงอ่ะของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เราเอาไม่ได้เทวดาเขารักษาก็พอดีมีเด็กเลี้ยงงัวเนี่ยมาถือธนูเล็กๆหมานหนึ่งบอกทำอะไรกันบอกมาขุดเจดีย์เอาบรมสารีริกธาตุบอกขุดเอาไม่ได้มีหุ่นยนต์ขวางอยู่บอกข้าพเจ้ารับอาสาเองอ่ะหุ่นยนต์ไม่ยากเลยเอาธนูเนี่ยยิงก็ได้เขาก็เอาธนูเด็กๆเล่นเนี่ยมันจะเป็นเด็กเหมือนเด็กเล่นควายเขายิงเข้าไปที่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็แตกเลยหยุดวิ่งฮะก็เอาได้พอขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็อ่านในข้อจารึกเล่นบอกว่าอีก200ปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดออกไปโอ้พระเจ้าโศกสลดใจเลยบอกโหแสดงว่าเจ้าไปดินสมัยก่อนนี่ร่ำรวยมหาศาลเนาะเขารู้ด้วยว่าเราเป็นพระราชากยาจกเอาแล้วเราเป็นพระราชากยาจกก็จริงแต่ขอทำบุญให้มากมายก่อนที่ตัวเองจะตายนี่ก็เลยสร้างเจดีย์ 84,000 องค์แล้วก็นำพระสงฆ์ในเผยแพร่มาเมืองลังกาเมืองไทยเราเนี่ยก็จาก200ปีเนี่ยก็พุทธศาสนาก็มาถึงเมืองเราพระเจ้าโศกเป็นคนเผยแพร่มาถึงเอาทั้งต้นโพเอาทั้งคัมภีร์มาถึงบ้านเราก็พระบรมสารีริกธาตุก็กระจายแยกแตกจากทั้งสมัยพระเจ้าโศกและพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยังไม่สูญไปจากโลกนี้พอสุดศาสนาพุทธเรา 5,000 ปีเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุที่เทวดาและพวกนาคพวกอะไรเนี่ยเอาไปทั้งมนุษย์เนี่ยจะมารวมกันที่โคนต้นโพจะมาปรากฏรวมกันที่โคนต้นโพเป็นรัศมีพระองค์รูปร่างหน้าตาเป็นพระพุทธองค์เนี่ยมาปรากฏรวมธาตุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดในโลกเนี่ยมารวมเป็นองค์พระพุทธเจ้าและฉายแสงรัศมีอยู่เนี่ยถึง7วัน7วันในเทวดาและพรหมทั้งหลายจะมาเข้าเฝ้าได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายสมควรแก่ฐานะที่ตนเองได้มีบารมีแต่มนุษย์ไม่รู้ฮะเพราะมนุษย์เริ่มเสื่อมศาสนาหมดแล้วพอครบ7วันแล้วบรมสารีริกธาตุนี่ก็เกิดเตโชธาตุไม่บรมสารีริกธาตุในหมดก็เรียกว่านิพพานธาตุเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ศาสนาก็สูญสิ้นตั้งแต่วันนั้นเลยไม่มีปรากฏอีกต่อไปศาสนาก็หมดตั้งแต่วันนิพพานธาตุตอนนี้ก็จะต้องว่างจากศาสนาพุทธไปอีกนานก็นี่จึงจะมาเกิดศาสนาสียะไม่ตายอีกนานอีกต้องอีกกับหนึ่งอ่ะอีกยุคหนึ่งอ่ะ ก็เรียกอริยยุคในเรื่องของอัตมีบูชาก็คือพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นของสักการะบูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์คนลังกาเนี่ยถือต้นโพถือว่าเป็นที่ตรัสรู้พุทธเจ้าคนชม่าพม่านับถือพระธาตุนับถือเจดีย์ถือว่าเจดีย์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อุตสาห์เนี่ยมาลบเมืองไทยมาเผาพระนะเอาทองคำไปก่อเจดีย์เอาไปทำเป็นทองคำหุ้มเจดีย์ชเวดากองถือว่าเป็นพระธาตุพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นคนไทยเราก็นับถือพระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือพระองค์เหมือนพุทธเจ้าคือการนับถือนี่ต่างกันคนลังกานับถือต้นโพคนพม่านับถือบรมสารีริกธาตุนับถือเจดีย์ไปเมืองอินดังเมืองพม่าเนี่ยเจดีย์มากที่สุดในโลกเลยมีแต่เจดีย์ทั้งนั้นพม่าเมืองไทยก็พุทธรูปมากที่สุดในโลกเลยเพราะคนไทยนับถือพระพุทธรูปถือว่าเป็นองค์แทนคือหมายถึงว่าเมื่อสมัยพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไม่มีพระพุทธรูปหรอกครับพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยก็มีแต่พระองค์มีวรกายพอพระองค์นิพพานแล้วเนี่ยจากหนึ่งจากนั่นมา200ปีเนี่ยไม่มีพุทธรูปทุกคนก็ปฏิบัติไหว้ต้นโพเคารพต้นโพแล้วก็ปฏิบัติพุทธเจ้าคือระลึกถึงเท่านั้นเองฮะพอนึกถึงพุทธเจ้าก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังคือนึกถึงพุทธเจ้าแล้วก็กราบไหว้ปฏิบัติเราแต่ไม่มีพุทธรูปจน200ปีพอมายุคพระเจ้าทรงจึงได้ทำพระพุทธรูปขึ้นมาจึงได้มีพุทธรูปกราบไหว้มาถึง200ปีจึงมีพระพุทธเจ้าองค์แทนแต่ว่ายุคนั้นน่ะถ้าคนไม่ไหว้เนี่ยถือว่าถูกใช่ไหมเพราะไม่มีพุทธรูปแต่ถ้ายุคนั้นเนี่ยเขาไม่มีพุทธรูปจะไหว้เนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรก็ถือว่าปฏิบัติเป็นปรมัตถ์แต่ว่ายุคนี้เนี่ยเรามีพุทธรูปไหว้เนี่ยเป็นองค์แทนไหว้เนี่ยองค์เทียมไหว้เนี่ยถ้าเราไม่ไหว้เนี่ยกลายเป็นคนมีทิฏฐิซึ่งมีพระพุทธรูปซึ่งรูปพ่อเราเนี่ยเราไม่ไหว้เท่ากับเราเป็นคนมีทิฏฐิแต่ถ้าเมื่อสมัยก่อนไม่ไหว้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีพุทธรูปแต่ถ้าสมัยนี้ไม่ไหว้เท่ากับเราเนี่ยรับรู้ไม่เคารพรูปเหมือนรูปพ่อแม่เราเนี่ยฮะเราไหว้เราไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่ต้องไหว้แต่เราเลิกถึงคุณพ่อคุณแม่เราแต่ถ้าเรามีรูปพ่อรูปแม่เรากราบไหว้เราก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีรูปพ่อรูปแม่เราไม่กราบไม่ไหว้ถือว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่คิดถึงพ่อแม่ไม่ระลึกถึงคุณท่านเท่ากับเหมือนคนเนรคุณฉะนั้นการที่สมัยนี้เขามียุคใหม่สมัยใหม่เขามีพุทธรูปแล้วเราก็ควรไหว้ถือว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ไหว้พระอิฐพระปูนอะไรทองเหลืองทองแดงแต่ว่ารูปนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราเข้าไหว้ระลึกถึงคุณความดีของท่านก็เป็นบุญกุศลนะทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้แต่ถ้าสมัยนี้มาเจอพุทธรูปเราบอกไม่ไหว้เราสมัยก่อนก็ไม่เห็นมีพุทธรูปเลยเราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะไปนิพพานไม่จำเป็นต้องไหว้พุทธรูปกลายเป็นเรานี่เป็นทิฏฐิเลยเป็นคนเห็นผิดไปไม่รู้ตัวก็ได้ในคนละยุคละคนสมัยแต่ที่จริงก็ถูกต้องเพราะสมัยนั้นไม่มีพุทธรูปอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือแนวคำสอนของท่านก็ถือว่าถูกอันนี้ทำให้คนสับสนโยมนะทำให้คนเกิดสับสนว่าเอ๊ะทำไมไม่ไหว้พระพุทธรูปคนนี้ไม่นับถือพุทธเจ้ามาที่จริงเขานับถือพุทธเจ้าเขาก็เป็นชาวพุทธที่ดีนับถือพุทธเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจเขามีทิฏฐิอันนี้ปิดบังตาเขากลับไม่ไหว้ถ้าเขาไหว้ซะหน่อยทิฏฐิอันนั้นจะไม่มีมันก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะเราไหว้เพื่อให้ใจเราสบายเราไม่ได้ยึดพระอิฐพระปูนไม่ได้ยึดตรงนั้นเราไหว้เนี่ยถือว่าใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ไหว้ทางนั้นแหละจะเป็นดินก็ดีเป็นไม้ก็ดีเป็นหินก็ดีเป็นปูนก็ดีทั้งหลายเนี่ยเหมือนพุทธเจ้าเราไหว้ทางนั้นหรือเหมือนพ่อแม่เราไหว้ทางนั้นก็เรียกว่าคนไม่มีทิฏฐิจะต้องไหว้ได้แต่คนมีทิฏฐิไม่ไหว้ทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่า ไอ้คนไม่ไหว้มีทิฏฐิคนไหว้แล้วไม่มีทิฏฐิมันยังเห็นอุปคุตเนี่ยตอนที่พระเจ้าโศกเกิดขึ้นมาก็ทำสังฆทานตอนที่ทำสังฆทานเนี่ยท่านยาเนมิราชเนี่ยซึ่งเป็นพญาเนมิราชหนึ่งเคยต่อสู้กับพุทธเจ้าตอนที่เป็นพญามารพระจนพุทธเจ้าพอมาถึงพระเจ้าโศกก็มาก่อกวนอีกเรียกว่าเทวดามารแต่ที่จริงไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นเทวดามารเทนุปคุตก็เลยใช้อภิญญาสมาบัติเนี่ยด้วยอิทธิฤทธิ์เนี่ยจับพญามารนี้มัดนะเอาราชคดตัวเองเนี่ยพระคดเดียวเนี่ยมัดพญาเนมิราชเนี่ยติดภูเขาสุเนรุราชเพื่อให้ทำสังฆนาเนี่ยอยู่7 เดือน 7 วันสำเร็จทำสังฆนามัดอยู่7 เดือน 7 วันเวลาดิ้นนะฮะด้วยบุญด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเถรุปคุตเนี่ยมันเนี่ยพระเนมิราชดิ้นเป็นภูเขาเนี่ยโยกไปโยกมาแต่ไม่สามารถจะหลุดได้ด้วยฤทธิ์ของพระเถระเนี่ยเสร็จแล้วจนผลที่สุดยอมฮะพอทำสังฆนาเสร็จพระเถรุปคุตก็จะไปปล่อยพญาเนมิราชตอนนี้ก็จะปล่อยตอนนี้ก็แอบไปข้างหลังพญาเนมิราชเนี่ยก็ร้องไห้บอกแหมเราไม่ขอเป็นสาวกหรอกสาวกในใจร้ายหน้าดูเลยเราทำนิดเดียวเนี่ยเอาเรื่องเราจับมัดเราต้อง7 เดือน 7 วันมัดเราเป็นเดือนเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเราทำยิ่งกันนี้อีกไม่เคยโกรธเราเลยไม่เคยทำอันตรายเราเลยยังกลับเมตตาเราอีกแต่สาวกเนี่ยนะโหดร้ายจริงๆแค่เราทำนิดเดียวไม่ถึงพุทธเจ้าจับเรามัดติดภูเขาเลยนึกแล้วก็เสียใจว่าเป็นสาวกในดุร้ายกว่าพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเกิดชาติใดแสนใดขอให้ข้าพเจ้าในปรารถนาเป็นพุทธเจ้าดีกว่าก็เลยปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเลยไม่ปรารถนาเป็นสาวกเพราะปรารถนาเสร็จอธิษฐานเสร็จเห็นพระคุณบอกโอ้ไม่ได้ต้องรีบแก้ผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่มารแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เลยรีบแก้ด้วยอธิษฐานในสมาธิก็แก้พญามารก็ลงมากราบพุทธเจ้าไปขอไปกราบเถรนุปคุตบอกท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้านี่ดีนะเรานับถือพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถือประเสริฐที่สุดในโลกเราจึงต้องรีบแก้ตัวท่านเนี่ยแต่ว่าท่านเนี่ยเคยเจอพุทธเจ้าท่านจำพุทธเจ้าได้ใช่ไหมเมื่อตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนที่ข้าพเจ้าเนี่ยเกิด200 ปีแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่รู้จักพุทธจำพุทธเจ้าไม่ได้รูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่ท่านพญาเนเวราชเนี่ยท่านเจอพุทธเจ้าเนี่ยท่านจำได้ท่านช่วยเนรมิตด้วยฤทธิ์ของท่านเนี่ยเนรมิตท่านในพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าดูได้ไหมข้าพเจ้าอยากดูพุทธเจ้าให้ช่วยเนรมิตให้หน่อยจะได้เห็นพุทธเจ้าจริงๆญาณเนวิราชบอกได้ข้าพเจ้าจำหน้าตาพระพุทธเจ้าได้ข้าพเจ้าสามารถจะเนรมิตให้เหมือนพุทธเจ้าตัวจริงเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าเนรมิตพระพุทธเจ้าแล้วห้ามกราบข้าพเจ้านะเพราะข้าพเจ้าเป็นมารน่ะไม่ใช่พุทธเจ้าบอกเออน่ะเราไม่กราบมารหรอกขอให้เนรมิตให้ดูเถอะพระเนวิราชพญาเนมิราชก็เนรมิตเลยเนรมิตเป็นร่างพุทธเจ้าเลยสุขสว่างสวยงามนั่งประทับแบบพุทธเจ้าเท่านั้นละเถรอุปคุตลงกราบเลยกราบพระเนมิราชเลยพระเนมิราชก็พญามารก็กลายร่างดังเดิมบอกอ้าวท่านสัญญาข้าพเจ้าแล้วไม่เจอว่าจะไม่กราบข้าพเจ้า แล้วทำไมมากราบข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้นะเป็นบาปข้าพเจ้าบอกเราไม่ได้กราบท่านนี่เรากราบพระพุทธเจ้าก็ข้าพเจ้าเนรมิตบอกว่าท่านเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ท่านฉันกราบพระพุทธเจ้ารูปท่านเหมือนพุทธเจ้าเรากราบรูปเหมือนเราไม่กราบตัวท่านหรอกเรากราบตัวท่านท่านก็บาปสิเรากราบพระพุทธเจ้านี่คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระกุมารกัสสปะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานของท่านซึ่งได้เล่าค้างไว้ในวันก่อนเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาเป็นตอนที่กล่าวถึงพระกุมารกัสสปะเถระได้นำเหตุผลต่างๆมากล่าวอ้างให้เจ้าปายาสิได้ทรงสดับแล้วได้สรุปว่าขอให้บพิตรจงทรงปลงใจเชื่อเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลของกรรมดีกรรมชั่วมีแต่พระเจ้าปายาสิกับตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุผลที่ท่านนำมาชี้แจงก็น่าฟังอยู่แต่ทว่าข้าพเจ้ายังมีความเห็นว่าไม่มีพระกุมารกัสสปะเถระได้ถามว่าเจริญพรบพิตรทรงมีประสบการณ์อยู่อย่างไรอีกหรือที่ทำให้เห็นว่าไม่มีเจ้าปายาสิทรงเล่าเรื่องประสบการณ์ให้พระกุมารกัสสปะเถระฟังว่าเคยมีเรื่องมาอย่างนี้พวกราชบุรุษจับโจรผู้ร้ายมาขอให้ข้าพเจ้าลงโทษข้าพเจ้าสั่งว่าจงจับโจรผู้ร้ายนี้ใส่ลงในโอ่งทั้งยังเป็นๆนั่นแหละแล้วปิดปากโอ่งให้แน่นนำหนังสดมาหุ้มยาดูดินเหนียวให้หนาแล้วให้ยกโอ่งนั้นขึ้นวางบนเตาไฟพวกราชบุรุษก็ทำตามข้าแต่ท่านกัสสปะเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าโจรนั้นตายแล้วจึงสั่งให้ยกโอ่งลงมาค่อยๆเปิดปากโอ่งออกดูหวังจะรู้ว่าชีวิตออกทางไหนแต่หาได้พบชีวิตไม่เหตุนี้เองจึงทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลของการทำดีทำชั่วไม่มีพระกุมารกัสสปะเถระตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเจริญพรอาตมาขอถามความที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยในข้อนี้และให้ตรัสตอบได้ตามความคิดเห็นในเวลาที่บพิตรบรรทมกลางวันเคยฝันเห็นสวนเป็นที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมพื้นที่อันน่ารื่นรมสระบกกรณีอันน่ารื่นรมบ้างหรือไม่เจ้าปายาสิตรัสว่าเคยฝันเห็นท่านกัสสปะพระกุมารกัสสปะเถระถามว่าเจริญพรในเวลานั้นมีคนเฝ้าแหนบพิตรอยู่หรือเปล่าเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะมีคนเฝ้าอยู่สิพระกุมารกัสสปะเถระจึงถามว่าเจริญพรคนเฝ้าแหนได้เห็นชีวิตของบพิตรที่เข้าหรือออกบ้างไหมเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าไม่มีใครเคยเห็นเลยท่านกัสสปะพระกุมารกัสสปะเถระจึงกล่าวอธิบายว่าเจริญพรบพิตรก็ยังมีชีวิตอยู่คนเฝ้าแหนยังไม่อาจเห็นชีวิตของบพิตรที่เข้าออกในพระกายบพิตรได้เหตุไรเล่าบพิตรจึงจะทรงเห็นชีวิตของผู้ที่ตายแล้วซึ่งเข้าและออกได้ด้วยเหตุนี้แหละบพิตรจงทรงเข้าประทัยเถิดว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผ ผลของกรรมดี

กรรมชั่วมีเจ้าปายาสิได้ตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะคำกล่าวชี้แจงของท่านก็สมจริงอยู่แต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าไม่มีอยู่นั่นเองพระกุมารกัสสปะเถระถามว่าเจริญพรมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจจนทำให้บพิตรยังทรงเชื่อถือเช่นนั้นล่ะเจ้าปายาสิตรัสถึงเหตุการณ์ที่ทรงเคยพบมาว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเคยมีเหตุมาดังนี้ครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษจับโจรผู้ร้ายมาให้ข้าพเจ้าลงโทษข้าพเจ้าสั่งให้ช่างโจรนั้นก่อนแล้วให้ใช้เชือกรัดคอเป็นวิธีฆ่าพอโจรตายแล้วให้ช่างดูอีกครั้งพวกราชบุรุษได้ทำตามรับสั่งนั้นผลปรากฏออกมาว่าโจรผู้นั้นตายแล้วกลับมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อยังเป็นอยู่ด้วยเหตุนี้นั่นเองทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าคนตายแล้วจิตวิญญาณไปเกิดในที่อื่นร่างกายจะต้องเบาแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่กลับหนักกว่าเก่าจึงทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่ถูกต้องท่านกัสสปะพระกุมารกัสสปะเถระถามว่าเจริญพรก้อนเหล็กแดงที่ร้อนกับก้อนเหล็กดิบที่เย็นชนิดไหนจะเบากว่ากันอ่อนกว่าและควรแก่การงานกว่ากันเจ้าปายาสิตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะก้อนเหล็กแดงเบากว่าเพราะก้อนเหล็กแดงที่ร้อนประกอบด้วยธาตุไฟและธาตุลมจึงเบากว่าเหล็กดิบอ่อนกว่าและควรแก่การงานกว่าเหล็กดิบส่วนเหล็กดิบหนักแข็งและไม่ควรแก่การงานเพราะเหล็กดิบไม่ประกอบด้วยธาตุไฟและธาตุลมพระกุมารกัสสปะเถระกล่าวว่าเจริญพรเหล็กนี้มีอุปมาฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นคือร่างกายนี้เมื่อประกอบด้วยอายุความอบอุ่นและวิญญาณก็เบาอ่อนควรแก่การงานถ้าหากร่างกายนี้ไม่ประกอบด้วยอายุความอบอุ่นและวิญญาณก็หนักแข็งไม่ควรแก่การงานด้วยเหตุนี้บพิตรจงทรงเข้าพระทัยถือว่าโลกหน้ามีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีมีผลของกรรมดีกรรมชั่วมีเจริญพรเจ้าปายาสิตรัสเป็นเชิงทรงรับรองและทรงคัดค้านว่าคำกล่าวของท่านกัสสปะเช่นนั้นก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้ายังเชื่อว่าไม่มีพระกุมารกัสสปะเถระถามว่าเจริญพรความเชื่อว่าไม่มีของบพิตรทรงเนื่องมาจากเหตุอะไรเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อเช่นนั้น 1. มาจากพวกราชบุรุษนำโจรที่จับมาได้มามอบให้แก่ข้าพเจ้าลงโทษข้าพเจ้าอยากรู้อยากเห็นชีวิตของโจรว่าออกไปทางไหนจึงสั่งให้เฉือนผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของโจรนั้นเป็นลำดับจนกระทั่งตายเพื่อจะได้เห็นชีวิตออกจากร่างกายของโจรแต่ก็ไม่ได้เห็นหลังจากโจรตายแล้วสั่งให้คว่ำหน้าลงดูบ้างหงายหน้าดูบ้างแต่แขงซ้ายแต่แขงขวายกขึ้นยกลงเคาะด้วยมือเคาะด้วยไม้ก้อนดินสาตราบ้างหวังดูชีวิตออกจากร่างกายของโจรแต่ไม่เห็นตาจมูกลิ้นกายของเขามีอยู่ครบแต่ไม่รู้สึกอะไรจึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลของการทำดีทำชั่วไม่มีพระกุมารกัสสปะเถระกล่าวว่าเจริญพรความเชื่อจากเหตุข้อนี้อาตมาจะนำอุปมามาเปรียบเทียบ
ให้บพิตรทรงสดับเมื่อก่อนมีคนเป่าสังคนหนึ่งถือสังเที่ยวไปที่ปัจจันตชนบทคือหมู่บ้านปลายแดนแวะเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วเป่าสังขึ้น3ครั้งแล้วก็วางลงไว้พวกหมู่ชนที่อยู่ในบ้านปลายแดนนั้นไม่เคยฟังเสียงสังจึงพากันคิดว่านี่เป็นเสียงอะไรไพเราะน่าฟังยิ่งนักน่าสนุกสนานเหลือเกินและพากันไปล้อมรอบคนเป่าสังและถามบุรุษผู้เป่าสังนั้นจนทราบว่าเป็นเสียงสังพวกเขาต้องการจะได้ฟังเสียงสังอีกก็จับสังนั้นคว่ำหน้าลงพร้อมกับบอกว่าเจ้าจงทำเสียงดังสิสังก็ไม่เปล่งเสียงจับสังตะแคงซ้ายตะแคงขวาชูขึ้นวางลงเอามือเคาะใช้ไม้ค้อนก้อนดินและศาสตราเคาะทั้งพูดบังคับว่าเจ้าจงทำเสียงดังสังก็หาทำเสียงดังให้ฟังไหมคนเป่าสังเห็นเช่นนั้นคิดว่าชาวปัจจันตชนบทนี้โง่นักหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีเลยเขาจึงจับสังขึ้นมาเป่าให้ฟังอีก3ครั้งแล้วถือสังนั้นเดินจากไปชาวปัจจันตชนบทมารู้ว่าสังนี้ต้องมีบุรุษเป่าและแรงลมเป่าจึงจะมีเสียงดังได้ถ้าขาดคนเป่าและแรงลมแล้วจะไม่มีเสียงดังเจริญพรอุปมาข้อนี้ฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นร่างกายนี้ประกอบด้วยอายุไออุ่นวิญญาณจึงยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องรู้สึกได้รับรู้อารมณ์ได้แต่หากขาดอายุไออุ่นและวิญญาณก็เคลื่อนไหวไม่ได้รับรู้เรื่องราวและอารมณ์ต่างๆไม่ได้ฉะนั้นขอบพิตรจงทรงเข้าประทัยในเรื่องโลกหน้าสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีผลของกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีอยู่จริงเจริญพรเจ้าปายาสิตรัสต่อไปว่าเหตุผลของข้ออุปมาที่ท่านกัสสปะกล่าวมาก็สมจริงแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่าไม่มีอยู่นั่นแหละท่านกัสสปะพระกุมารกัสสปะเถระถามว่าเจริญพรบพิตรทรงมีข้อพิสูจน์อะไรอีกหรือจึงทำให้ทรงเชื่อว่าไม่มีการที่ท่านพระกุมารกัสสปะเถระถามอย่างนี้ก็เพื่อต้องการทราบความเห็นของพระเจ้าปายาสิกเจ้าปายาสิกจึงตรัสบอกถึงวิธีการที่เคยทรงพิสูจน์ว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเมื่อพวกราชบุรุษจับโจรได้และนำโจรนั้นมาให้ข้าพเจ้าลงโทษข้าพเจ้าจึงสั่งให้เชือดผิวหนังของโจรนั้นเพื่อจะได้เห็นชีวิตของเขาพวกราชบุรุษก็กระทำตามสั่งแต่ก็มิได้เห็นชีวิตของโจรนั้นแล้วข้าพเจ้าสั่งให้เชือดหนังเชือดเนื้อเอ็นตัดกระดูกตัดเยื่อในกระดูกออกต้องการจะดูชีวิตของโจรมาโดยลำดับก็หาได้เห็นชีวิตของโจรไม่ข้อพิสูจน์วิธีนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลของการทำดีทำชั่วไม่มีพระกุมารกัสสปะเถระฟังข้อทรงพิสูจน์ของเจ้าปายาสิแล้วจึงกล่าวว่าเจริญพรข้อทรงพิสูจน์ของบพิตรอาตมาจะเปรียบเทียบให้ทรงสดับเมื่อก่อนมีชรินผู้บูชาไฟตนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงด้วยใบไม้ในป่าต่อมามีพ่อค้าเกวียนชาวชนบทคนหนึ่งเดินทางมาพักแรมอยู่ในที่ใกล้อาสมชดินนั้นหนึ่งคืนชดินนั้นคิดว่ารุ่งเช้าเราควรจะไปยังที่พักของพ่อค้าเกวียนเพื่อจะได้เครื่องใช้บางสิ่งบางอย่างบ้างพอรุ่งเช้าชดินผู้บูชาไฟจึงไปในบริเวณที่พักของพ่อค้าเกวียนได้เห็นเด็กอ่อนคนหนึ่ง
ซึ่งถูกเขาทิ้งไว้หน้าที่พักของพ่อค้าเกวียนนั้นท่านเห็นแล้วคิดสงสารจึงนำเด็กไปเลี้ยงไว้เมื่อเด็กโตขึ้นอายุประมาณ10ขวบหรือ12ขวบชดินนั้นมีธุระต้องไปในสถานที่อื่นจึงสั่งเด็กน้อยนั้นว่าลูกจงดูแลไฟที่บูชานี้ไว้ให้ดีนะอย่าปล่อยให้ไฟดับถ้าเผื่อว่าไฟดับลงนี่มีดนี่ไม้และนี่ไม้สีไฟลูกจงทำให้เกิดไฟขึ้นแล้วจงบูชาไฟดังที่พ่อเคยกระทำมานะครั้นสั่งแล้วก็ออกไปกระทำธุระข้างนอกเด็กน้อยผู้นั้นมัวเล่นเพลินอยู่ไม่คอยดูแลและใส่เชื้อเพลิงไฟก็ดับลงครั้นหวนคิดถึงคำสั่งของบิดาขึ้นมาได้จึงรีบไปถากไม้สีไฟด้วยมีดหวังจะให้เกิดไฟตามที่บิดาสั่งแต่ก็ไม่ได้ไฟตามที่ต้องการจากนั้นเขาเริ่มพาไม้สีไฟออกเป็น2ซีก3ซีก4ซีกจนกระทั่งเป็น5ซีกถึง10ซีกหรือ20ซีกเรื่อยไปจนกระทั่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเอาใส่ครกโคลกก็ไม่เกิดเป็นไฟขึ้นเมื่อโคลกแล้วจึงเอาผงโรยไปตามกระแสลมเขาหาได้ไฟดังที่นึกนั้นไม่พอชรินกลับมารู้เรื่องเขาที่กระทำไม่ถูกทางก็คิดว่าเด็กคนนี้โง่นะทำไมจึงหาไฟโดยไม่ถูกทางอย่างนี้คิดแล้วได้ทำไม้สีไฟขึ้นและใช้ไม้สีไฟสีกันจนเกิดไฟและจึงอธิบายให้เด็กน้อยทราบว่าลูกต้องทำให้เกิดไฟโดยวิธีการอย่างนี้นะวิธีการดังที่ลูกทำแล้วนั้นมันไม่ถูกเพราะลูกโง่เขานะจึงไม่ได้ไฟเจริญพรข้อนี้ฉันใดคนโง่เขลาแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกทางก็จักไม่ได้เห็นโลกหน้าเหมือนเด็กน้อยผู้โง่เขลาทำให้ไฟเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นขอบพิตรจงทรงสละความเห็นผิดนี้เสียเถิดอย่าให้เกิดโทษทุกภัยแก่บพิตรตลอดการอันยาวนานอย่าทรงหลงเชื่อข้อทรงพิสูจน์อันผิดทางของบพิตรเลยเจริญพรเจ้าปายาสิยังไม่ทรงยอมละความเชื่อถือของตนบอกความในพระทัยให้พระกุมารกัสสปะเถระทราบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุผลที่ท่านกล่าวมานั้นก็สมจริงแต่ข้าพเจ้ามิอาจสละความเห็นอลามกนี้ได้พระกุมารกัสสปะเถระถามว่าเจริญพรเพราะเหตุไรบพิตรไม่สามารถละความเชื่อถือผิดๆได้พระเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเหตุผลทั้งนี้เพราะพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ดีพระราชาพระองค์อื่นๆอีกก็ดีย่อมทรงทราบกันทั่วไปว่าเจ้าปายาสิมีความเห็นและความเชื่อถืออย่างนี้ถ้าข้าพเจ้าสละความเห็นอันลามกนี้เสียจะต้องมีผู้พูดว่าได้ว่าเจ้าปายาสิเป็นผู้โง่เขลาเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่ไม่ควรถือไว้ข้าพเจ้าก็จะฆ่าคนเหล่านั้นด้วยความโกรธบ้างด้วยความลบหลู่บ้างด้วยความตีเสมอบ้างจึงมิอาจสละความเห็นผิดทั้งสามประการนี้เสียได้พระกุมารกัสสปะเถระกล่าวว่าเจริญพรในคำทรงกล่าวประการนี้ของบพิตรอาตมาจะอุปมาให้ทรงสดับ

0: ในสมัยก่อนมีพ่อค้าเกวียนนำเกวียน 1,000 เล่มออกเดินทางจากชนบททางทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกก่อนออกเดินทางเขาได้บรรทุกหญ้าน้ำฟืนใบไม้สดไปพร้อมในกองเกวียน 1,000 เล่มนั้นมีหัวหน้าอยู่2คนคนหนึ่งมีบริวารคนละ500หัวหน้าทั้งสองคนปรึกษากันว่าเราควรจะแยกกันไปโดยให้กองเกวียน500เล่มแรกออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหัวหน้ากองเกวียนขบวนแรกก็พาบริวารออกเดินทางล่วงมาได้3วันได้พบบุรุษคนหนึ่งมีผิวดำตาแดงถูกสอดธนูมีดอกบัวทัดหูมีผ้าและผมชุ่มด้วยน้ำนั่งเกวียนที่มีล้อเปื้อนโคลนสวนทางมาจึงถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านมาจากไหนท่านผู้ฟังบุรุษผิวดำตาแดงจะตอบผู้หน้ากองเกวียนนั้นว่าอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจเอาไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้ววันนี้ก็จะขอนำเรื่องเกี่ยวกับผลงานของท่านพระกุมารกัสสปเถระมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในวันที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่พระกุมารกัสสปเถระได้นำข้ออุปมามากล่าวให้พระเจ้าปายาสิได้ทรงสดับโดยเริ่มเรื่องว่าในสมัยก่อนมีพ่อค้าเกวียนนำเกวียน 1,000 เล่มออกเดินทางจากชนบททางทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกก่อนออกเดินทางเขาได้บรรทุกหญ้าน้ำฟืนใบไม้สดไปพร้อมในกองเกวียน 1,000 เล่มนั้นมีหัวหน้าอยู่2คนคนหนึ่งมีบริวารคนละ500หัวหน้าทั้ง2คนปรึกษากันว่าเราควรจะแยกกันไปโดยให้กองเกวียน500เล่มแรกออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหัวหน้ากองเกวียนขบวนแรกก็พาบริวารออกเดินทางล่วงมาได้3วันได้พบบุรุษคนหนึ่งมีผิวดำตาแดงผูกสอดธนูมีดอกบัวทัดหูมีผ้าและผมชุ่มด้วยน้ำนั่งเกวียนที่มีล้อเปื้อนโคลนสวนทางมาจึงถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านมาจากไหนบุรุษผิวดำนั้นกล่าวว่ามาจากชนบทโน้นและท่านล่ะจะนำกองเกวียนไปไหนกันหัวหน้ากองเกวียนจึงได้กล่าวว่าจะไปสู่ชนบทโน้นบุรุษผู้เจริญแล้วในหนทางอันกันดารข้างหน้าโน้นมีฝนตกบ้างหรือไม่บุรุษผิวดำจึงกล่าวว่าในหนทางข้างหน้าที่ว่ากันดารนั้นมีฝนตกใหญ่ทีเดียวพวกท่านจงทิ้งหญ้าน้ำฟืนวัตถุเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นเสียเถิดเพราะเมื่อเกวียนเบาจะทำให้ไปได้รวดเร็วอย่าให้โคของพวกท่านต้องลำบากเลยหัวหน้ากองเกวียนหลงเชื่อคำบอกเล่านั้นได้ประกาศแก่บริวารตามถ้อยคำของบุรุษผิวดำแล้วพาบริวารไปอดข้าวอดน้ำตายจนหมดสิ้นพวกยักษ์ได้จับกินเป็นอาหารอย่างแสนสำราญใจฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนคนที่สองพาบริวารตามหลังมาก็มาพบกับบุรุษผิวดำบุรุษผิวดำได้บอกแก่หัวหน้ากองเกวียนคนที่สองเหมือนกับบอกคนแรกหัวหน้ากองเกวียนคนที่สองไม่เชื่อถ้อยคำของบุรุษผิวดำนั้นแล้วประกาศแก่บริวารให้เข้าใจในความเป็นไปว่าบุรุษผิวดำนี้ไม่ใช่ญาติมิตรหรือสหายของพวกเราแม้แต่ญาติมิตรหรือสหายของเรายังอาจผลันเผาเราให้พินาศได้
1: พวกเราจะเชื่อบุรุษผู้นี้ได้อย่างไรขอพวกเราอย่าทิ้งหญ้าน้ำฟืนตลอดจนของเก่าที่เรานำมาเสียนะต่อจากนั้นก็พากองเกวียนเดินทางต่อไปและได้ไปพบกองกระดูกของคนและโคที่ล่วงหน้ามาก่อนจึงประกาศให้บริวารทราบว่าพวกที่มาก่อนหลงเชื่อบุรุษผิวดำนั้นเลยพากันมาตายหมดดูก่อนท่านทั้งหลายสินค้าเหล่าใดมีราคาน้อยจงทิ้งสินค้าเหล่านั้นเสียแล้วเลือกเอาแต่สินค้าที่มีราคามากซึ่งมีอยู่ในเกวียนของพวกนี้บรรทุกกันไปเถิดพวกบริวารก็พากันปฏิบัติตามและการเดินทางก็ไปได้โดยความสวัสดีทั้งนี้เพราะอาศัยหัวหน้าผู้มีสติปัญญาดีเจริญพรอุปมาข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าบพิตรทรงเป็นผู้โง่เขลาแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกทางจักถึงความพินาศเหมือนหัวหน้ากองเกวียนคนแรกที่พาตัวเองและบริวารไปตายหมดฉะนั้นขอบพิตรจงทรงสละความเห็นอันลามกนี้เสียเพื่อทรงตัดโทษทุกภัยที่จะเกิดขึ้นอยู่เป็นเวลาอันยาวนานนั้นเจ้าปายาสิตรัสยอมรับข้อประมาณนั้นว่าที่พระผู้เป็นเจ้ากัสสปะกล่าวดังนั้นก็จริงอยู่แต่ก็ยังตรัสปฏิเสธเหมือนครั้งก่อนว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้าไม่อาจละความเห็นอันลามกนี้ได้เพราะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตลอดถึงพระราชาพระองค์อื่นๆก็ทรงรู้อยู่โดยทั่วท่วนว่าเจ้าปายาสิมีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์เกิดขึ้นเองแล้วโตทันทีไม่มีผลของการทำดีทำชั่วไม่มีถ้าข้าพเจ้าละความเห็นผิดนี้เสียก็จะมีชนเป็นจำนวนมากว่ากล่าวข้าพเจ้าว่าเจ้าปายาสิเป็นคนโง่เขลาถือเอาในทางที่ชั่วช้าลามกข้าพเจ้าก็จะฆ่าผู้ว่ากล่าวด้วยความโกรธด้วยความลบหลู่และด้วยการตีเสมอนั่นสิพระกุมารกัสสปะเถระกล่าวว่าเจริญพรขอบพิตรเชิญทรงสดับอุปมาในข้อต่อไปซึ่งอาจจะทำให้ทรงเข้าพระทัยได้ดีขึ้นครั้งก่อนมีบุรุษเลี้ยงสุกรคนหนึ่งออกจากบ้านของตนไปประกอบกิจในบ้านอื่นได้เห็นคูดแห้งเป็นอันมากที่เขาทิ้งไว้ในบ้านแห่งหนึ่งจึงคิดว่าคูดแห้งเหล่านี้เป็นอาหารแห่งสุกรของเราได้เราจะนำไปคิดแล้วก็ปูผ้าขาวม้าลงกวาดคูดแห้งเป็นอันมากใส่ผ้าขาวม้าแล้วห่อให้ดียกขึ้นทูลศีรษะเดินไปเวลาเดินไปในระหว่างทางมีฝนหาใหญ่ตกลงมาตัวของบุรุษนั้นเปื้อนด้วยคูดที่ไหลลงมาจากห่อผ้าตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้าแต่ก็ยังทูลห่อคูดเดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบุคคลทั้งหลายได้เห็นแล้วต่างพูดว่าท่านเป็นบ้าหรือว่าท่านมีจิตวิปริตอย่างไรทั้งตัวของท่านเปื้อนด้วยคูดแล้วยังแบกห่อคูดอยู่ได้บุรุษนั้นตอบว่าพวกท่านสิเป็นบ้ามีจิตวิปริตเพราะคูดนี้เป็นอาหารสุกรของข้าพเจ้าเจริญพรข้ออุปมานี้ฉันใดบพิตรก็ทรงเป็นเหมือนบุรุษผู้แบกห่อคูดนั้นฉะนั้นขอบพิตรจงทรงสละความเห็นผิดนั้นอันจะทำให้ได้ประสบโทษทุกภัยตลอดกาลนานเลยเจ้าปายาสิตรัสว่าข้าแต่ท่านกัสสปะคำชี้แจงของท่านเห็นจริงน่าฟังมากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ยังสละความเห็นผิดนี้ไม่ได้พระกุมารกัสสปะเถระนำข้อประมามาชี้แจงต่อไปอีกว่าเจริญพรอาตมาจะยกเรื่องมาเล่าเปรียบเทียบให้บพิตรทรงสดับ เมื่อก่อนนี้มีนักเลงสกาอยู่2คนคนหนึ่งชอบโกงเล่นไปเห็นท่าว่าจะแพ้จะกลืนลูกสกานั้นเสียคนที่2เห็นเช่นนั้นจึงแกล้งกล่าวว่าท่านชนะเราเด็ดขาดแล้วขอลูกสกาให้เราเถิดเพื่อนเราจะเอาไปบูชาเทวดานักเลงสกาคนนั้นซึ่งเป็นคนโกงก็ให้คืนไปคนที่สองรับลูกสกาแล้วนำไปย้อมยาพิษแล้วนำมาชวนเล่นใหม่อีกนักเลงสกาโกงเห็นท่าแพ้แน่แล้วจึงกลืนลูกสกาอีกนักเลงสกาคนที่สองซึ่งเป็นคนซื่อจึงบอกว่าเพื่อนลูกสกาที่กลืนเข้าไปนั้นเป็นลูกสกายอมยาพิษอย่างแรงเพื่อนจะได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าเป็นแน่แท้เจริญพรบพิษทรงเปรียบเหมือนกับนักเลงสกาผู้เล่นโกงแล้วกลืนลูกสกานั้นฉะนั้นขอบพิษจงทรงสละความเห็นผิดนี้เสียเพื่อไม่ให้ต้องได้รับโทษทุกภัยตลอดกาลอันยาวนานในอนาคตกาลเจ้าปายาสิตรัสปฏิเสธดังครั้งก่อนว่าข้าแต่ท่านกัสสปะคำอุปมาของท่านมีเหตุผลเป็นจริงเช่นที่กล่าวทุกประการแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะสละความเห็นผิดที่เชื่อถือมาเป็นเวลาอันยาวนานแสนนานนั้นได้เพราะเมื่อสละความเห็นผิดนั้นข้าพเจ้าจะต้องทำการฆ่าคนที่มาว่ากล่าวข้าพเจ้าดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วพระกุมารกัสสปะเถระผู้มีความอุตสาหะและปฏิภาณได้หาตัวอย่างมากล่าวว่าเจริญพรอาตมาจะขอนำอุปมามาเล่าให้ทรงสดับอีกในการก่อนมีบ้านร้างอยู่ตำบลหนึ่งได้มีสหายอยู่สองคนชักชวนกันไปที่บ้านร้างนั้นเพื่อแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไปถึงหมู่บ้านร้างนั้นได้พบปอเป็นอันมากสหายสองคนก็มัดเอาปอแบกไปคนละมัดพอเดินไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งได้พบได้ปานสหายคนหนึ่งจึงชวนเพื่อนทิ้งปอที่แบกมาเพื่อ นำเอาได้ปานที่มีราคามากกว่าไปแต่สหายอีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งโดยอ้างว่าแบกมาไกลแล้วสหายผู้ชักชวนให้ทิ้งปอเขาก็ทิ้งปอนำเอาได้ป่านไปพอไปพบผ้าป่านเขาก็ทิ้งได้ป่านนำเอาผ้าป่านไปส่วนสหายอีกคนที่ไม่ยอมทิ้งปอก็แบกปอต่อไปโดยถือคติว่าแบกมานานแล้วสหายคนที่นำผ้าป่านมานั้นเขาทิ้งผ้าป่านเมื่อมาพบได้ใหญ่ไม้แล้วก็พบผ้าใหญ่ไม้มาพบได้เส้นได้ผ้าได้เหล็กทองเหลืองดีบุกแร่เงินและพบทองโดยเลือกนำเอาสิ่งของที่ดีมีค่ามาไว้เสมอและได้ชักชวนสหายผู้ไม่ยอมทิ้งปอให้เปลี่ยนแบกเอาของที่มีค่าไปเขาก็ไม่ยอมด้วยอ้างเหตุผลว่าแบกมานานแล้วส่วนสหายผู้รู้จักเลือกจึงได้ทองคำเป็นอันมากเมื่อสหายสองคนกลับมาถึงบ้านคนที่แบกเอาปอมาถูกด่าว่าจากพ่อแม่บุตรภรรยามิตรอำมาตย์หาว่าเป็นคนโง่เขลาเบาความคิดทำให้บุรุษแบกปอได้รับความทุกข์โทมนัสคือได้รับความเสียอกเสียใจเพราะเหตุที่ตนแบกเอาปอมาส่วนบุรุษผู้แบกเอาทองคำนำกลับมาบ้านได้รับความสุขโสมนัสเนื่องจากทองคำเป็นต้นเหตุ
0: จริญพรถ้าจะเปรียบเทียบแล้วบพิตรก็เหมือนกับบุรุษแบกปอเพราะฉะนั้นขอบพิตรจงทรงสละความเห็นผิดทั้งหมดนี้เสียอย่าต้องให้ทรงได้รับโทษทุกภัยตลอดกาลนานเลยในที่สุดเจ้าปายาสิตรัสรับรองเหตุผลต่างๆที่ทรงสดับมาแล้วว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้ามีความยินดีต่อถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ฟังอุปมาข้อต้นๆมาแล้วแต่ด้วยต้องการจะฟังการโต้ตอบปัญหาอันวิจิตพิสดารต่อไปข้าพเจ้าจึงทำตนเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่ท่านกัสสปะการแก้ไขปัญหาของพระผู้เป็นเจ้าดียิ่งนักเป็นการประกาศธรรมะให้ข้าพเจ้าฟังโดยอเนกปริยายมีประโยชน์มากมายเหมือนคนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดฉะนั้นหลังจากพระองค์ตรัสสรรเสริญคุณความดีของพระกุมารกัสสปะเถระแล้วจึงทรงแสดงพระองค์เป็นอุบาสกขึ้นว่าข้าแต่ท่านกัสสปะข้าพเจ้าขอนับถือพระสมณะโคดมพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอพระผู้เป็นเจ้าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิตและพระเจ้าปายาสิทรงมีความต้องการที่จะทรงทราบถึงวิธีการทำบุญจึงตรัสกับพระกุมารกัสสปะเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทำบูชามหายัญขอพระผู้เป็นเจ้ากรุณาสอนวิธีบูชามหายัญในพระพุทธศาสนาอันจะมีประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดครับพระกุมารกัสสปะเถระกล่าวอธิบายว่าเจริญพรการบูชามหายัญในพระพุทธศาสนาคือการบริจาคทานแต่การบริจาคทานมีทั้งอย่างผิดและถูกอย่างผิดคือมีการฆ่าสัตว์ต่างๆมาทำบุญและถ้าหากปฏิฆา6คือผู้รับรู้ถึงการฆ่าสัตว์นั้นด้วยแล้วยังรับทานอีกด้วยถือว่าเป็นการทำผิดย่อมไม่มีผลมากเพราะวัตถุทานเป็นการฆ่าผู้อื่น1ทายกไม่บริสุทธิ์1ปฏิฆา6ไม่บริสุทธิ์1เหมือนพันธุ์พืชไม่ดีคนทำไม่เป็นเนื้อนาไม่ดีทำแล้วแทบจะไม่ได้ผลเลยส่วนอย่างถูกคือวัตถุที่จะถวายได้มาโดยบริสุทธิ์มิใช่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนผู้อื่นทายกคือผู้ให้มีศีลและปฏิฆา6ก็มีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้การบูชามหายัญคือการบริจาคทานมีผลมากเหมือนพันธุ์พืชดีคนทำรู้จักวิธีทำเนื้อที่นานั้นมีดินดีไม่ลุ่มและดอนจนเกินไปทำแล้วได้ผลงอกงามเจ้าปายาสิทรงรู้จักวิธีการทำบูชามหายัญหมายถึงการบริจาคทานแล้วได้ทรงถวายทานแก่พระกุมารกัสสปะเถระและพระภิกษุสงฆ์อยู่ตลอด7วันต่อแต่นั้นทรงเริ่มบริจาคทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลยาจกคือผู้ที่เอ่ยปากขอทานวานิพกคือผู้ร้องรำทำเพลงขอทานแต่อาหารที่ให้ทานนั้นมีปลายข้าวกับน้ำผักดองผ้าก็เป็นผ้าเนื้อหยาบๆที่มีชายคลุยเท่านั้นการทรงบริจาคทานของเจ้าปายาสิมีอุตรมานพเป็นผู้จัดการทุกครั้งหลังจากให้ทานแล้วอุตรมานพตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าพบกับเจ้าปายาสิเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นอย่าได้พบกันในชาติหน้าอีกเลยด้วยอำนาจผลทานจงเป็นดังที่ตั้งใจไว้เจ้าปายาสิทรงทราบว่าอุตรมานพตั้งความปรารถนาเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ตามหาอุตรมานพมาตรัสถามว่าจริงหรือที่เธอปรารถนาไม่ให้พบข้าพเจ้าในชาติหน้านั้นเพราะเหตุไรอุตรมานพกราบทูลตอบว่าจริง
1: เพราะเหตุว่า

พระองค์ทรงบริจาคปลายข้าวกับน้ำผักดองและผ้าเนื้อหยาบมีชายคลุยเป็นทานวัตถุเหล่านั้นแม้แต่พระบาทพระองค์ยังไม่อยากถูกพระองค์ให้ทานแต่สิ่งที่พระองค์ไม่รักให้แบบเสียไม่ได้ผลดีจะมีมาอย่างไรเจ้าปายาสีทรงสดับเหตุผลของอุตรมานพแล้วทรงนึกขอบพระทัยและพอพระทัยในคำพูดนั้นจึงตรัสอนุญาตว่าดูก่อนอุตรมานพนับแต่นี้ไปเธอจงให้ทานอาหารและผ้าเหมือน

นับแต่นี้ไปเธอจงให้ทานอาหารและผ้าเหมือนอย่างที่เราบริโภคและใช้สอยอยู่นี้เถิดนับแต่นั้นมาอุตรามานพให้ทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มล้วนแต่ของดีๆเหมือนที่เจ้าปายาสิทรงบริโภคทุกประการและการให้ทานของอุตรามานพทำด้วยความเคารพทำด้วยมือของตนเองมีความยำเกรงเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในวิมานทองบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ได้ทรงให้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ไม่มีความยำเกรงทั้งที่วัตถุทานนั้นเป็นของพระองค์การทรงให้เป็นประหนึ่งว่าทิ้งให้โยนให้เวลาสิ้นพระชนแล้วทรงบังเกิดอยู่ในเสรีสกวิมานคือวิมานเงินซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาต่ำกว่าอุตรมานพหนึ่งชั้นก็เป็นอันว่าผลแห่งการทำบุญที่อุตรมานพกับเจ้าปายาสิกได้กระทำไว้ก็มีผลแตกต่างกันดังกล่าวมาส่วนผลของการทำลายมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดของเจ้าปายาสิให้ทรงกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกได้ที่พระกุมารกัสสปะเถระทำไว้นั้นเท่ากับเป็นการจุดประทีปนำส่องทางชีวิตให้แก่ชาวเสตพยนครผู้เดินไปในทางมืดกลับมาเดินในทางสว่างนับเป็นผลงานการแสดงธรรมของพระกุมารกัสสปะเถระอันมีคุณค่ามหาศาลทีเดียวท่านผู้ฟังก็เป็นอันว่าชีวประวัติและผลงานของท่านพระกุมารกัสสปะเถระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังติดต่อกันมาจบเพียงเท่านี้แล้วก็วันนี้พอดีกับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088 095 4205

0: ติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ ำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอะกัลลานังกุสลาสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตัมมังคลมุตตมันติ
3: ขอเจริญพรนั่งตามสบายนะโยมนะตามถนัดอย่าไปฝืนสังขารร่างกายถนัดแบบไหนก็นั่งได้เลยสำคัญสมาได้พอเพียบได้เดี๋ยวจะนอนฟังก็ได้ไม่ว่าหรอกในเราจิตเรามีสมาธิมันได้ทั้งนั้นแหละอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ได้ยืนเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้อยู่ที่เราเนี่ยมันทำมันไหนแล้วมันสบายจิตมันสงบจิตมันไม่วอกแวกจิตเราไม่หวั่นไหวนั่นดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราอย่าไปฝืนนะเราได้ แค่ไหนก็พอใจที่เราสิ่งที่เราจะทำได้ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรแล้วทำครั้งเดียวเลยได้เลยสำเร็จเลยไม่มีเราอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านใช้เวลาเท่าไหร่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดมากี่แสนกับแสนกันกันเพื่อจะได้เรารู้เพียงชาติปัจจุบันในเท่านั้นเองที่ได้รู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้ไว้ท่านมานั่งสอนเราจำที่จำใช่งี้หรอกให้เลือกเอาเป็นเอาธรรมะของท่านเอาไปปฏิบัติกันเอาไปทำกันเนี่ยไม่ต้องมาบอกกันทุกวันทุกวันทุกวันเปล่าพุทธเจ้าท่านให้สนใจแล้วท่านไปแล้วก็ไปปฏิบัติเมื่อได้แล้วก็มาเฝ้าท่านนี่แหละคือทุกอย่างมันต้องพึ่งตัวเราเองนั่นสำคัญที่สุดไม่มีใครให้เราพึ่งตลอดชีวิตเราได้แม้แต่มารดาบิดาของเราก็ยังไม่ได้ให้เราพึ่งตลอดชีวิตเราเลยเมื่อถึงอายุขัยท่านก็ต้องจากเราไปแล้วท่านไม่มีโอกาสที่จะมาดูแลเรามาบอกเราไม่มีแล้วเราก็จะต้องดูแลตัวเองพึ่งตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบความสำเร็จทางโลกก็ตามนั่นสำเร็จเพราะใครก็สำเร็จเพราะตัวเรานั่นแหละเราต้องมีความเพียรคือขยันเรื่องของทางโลกประกอบธรรมอาชีพเนี่ยแล้วจริงที่เราทำนั้นมันก็ย่อมได้รับผลตอบแทนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่การงานของเราที่เราทำนั่นอยู่ๆจะมีคนเอามาให้เราเท่านั้นเท่านี้มันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละสำคัญที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของทางโลกก็เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นแหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะมาอยู่เฉยๆมานั่งหลับตาภาวนาไม่ทำมาหากินแล้วเราจะอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอาทั้งสองทางนะทางโลกก็ทำไปในทางสื่อสัตว์สุจริตทางธรรมก็ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติตามการตามเวลาหรือโอกาสที่เรามีเราก็ทำ พื่อสั่งสมบุญบารมีคนอาจจะสร้างบุญบารมีไว้มากมาปัจจุบันมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับผลของการประพฤติปฏิบัติจะมากหรือน้อย ไม่มีใครรู้ก็คือเราผู้ทำเราผู้ปฏิบัติเราทำแล้วได้อะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างจิตเป็นอย่างไรบ้างสงบหรือไม่สงบนั่นเรารู้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่มีใครมารู้ให้เราเราต้องการอะไรก็ต้องทำในตัวเองนั่นแหละต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความเพียรทำไปอย่าเบื่อหน่ายต่อการที่ประพฤติปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นผลไม่ได้อะไรทักทีนึงมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนี่แต่มันได้ง่ายๆก็ทำก็ไปหมดแล้วไม่มีใครมานั่งตรงนี้แล้วนะทุกอย่างต้องอาศัยการต้องอาศัยเวลาในการประพฤติการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนตัวท่านเองท่านปฏิบัติได้ตัวท่านเองนะไม่มีใครมาบอกมาแนะนำท่านให้ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ท่านมีครูบาอาจารย์ก็จริงอยู่แล้วนะแต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านนั้นสำเร็จมันรู้มรรคผลนิพพานได้นะเมื่อสอนจนหมดวิชาความรู้แล้วไม่มีอะไรจะสอนแล้วก็ยังไม่ได้เห็นทางให้พ้นทุกข์ได้ท่านก็ลาอาจารย์ไปแสวงหาในตัวของท่านเองจะยากจะลำบากอย่างไรพระองค์ทรงตั้งใจทำแล้วท่านทำอย่างจริงจังจะเหนื่อยจะยากอย่างไรก็ท่านก็อดทนคือท่านพกขันติของท่านเอาไว้อดทนทำอดทนปฏิบัติมันยังมีลมหายใจอยู่ท่านไม่ท้อแท้ท่านไม่เบื่อหน่ายเพราะไม่ต้องการมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังต้องเกิดมาเมื่อไหร่ก็เราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเราก็จะเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละพระองค์จงศึกษาคนความและตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติแม้จะยากอย่างไรท่านก็อดทนท่านมีความเพียรขยันประพฤติปฏิบัติของท่านแล้วสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ท่านทำท่านเอาอะไรที่ไหนมาทำเพราะเราทุกคนมีสติทุกคนมีปัญญาเนี่ยก็ลองใช้สติใช้ปัญญานั่นแหละมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาคือสังขารร่างกายอันนี้แหละเมื่อมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็จะต้องไม่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนี่เลยท่านจึงแสวงหาเพื่อความพ้นทุกข์ท่านพิจารณาที่ไหนพิจารณาในสังขารร่างกายอันนี้แหละธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เนี่ยขันธ์ห้ากับเกศาลมานาคานันตาตะโจกคือท่านเอาสิ่งเหล่านี้ในสังขารร่างกายคืออาการ32มาพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างละอย่างจนเข้าใจละเอียดไม่มีอะไรในจิตใจของท่านต้องพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปล้วนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดเรามั่นถือมั่นว่านี่ตัวเราของเราเราพิจารณามันมีไหมตัวเราอยู่ตรงไหนตรงไหนบางชี้ไปแล้วเป็นตัวไม่มีเลยเมื่อเราดูแล้วสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่มีตัวตรงไหนเลยชี้ไปก็ตรงที่นึงก็เรียกที่อย่างนึงชี้ไปอีกที่ก็เรียกอีกอย่างนึงไม่เห็นมีใครเรียกตัวเลยเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวเราอยู่แล้วแล้วเราทำไมไม่เอามาพิจารณาด้วยปัญญา ให้มันเห็นให้มันเข้าใจอย่าไปมองสิ่งภายนอกเราดูภายในร่างกายของเรานี่แหละที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่จริงแล้วมันไม่มีดังที่กล่าวไปแล้วเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ที่ประชุมกันอยู่แต่ธาตุทั้งสี่นี้เราขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้จึงพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไปตามสภาวะธรรมคือความเป็นจริงสิ่งที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครหนีพ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องพบสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องกลัวจะไปกลัวทำไมกลัวเราได้อะไรเราทุกคนเกิดมาต้องแก่มันก็ต้องแก่ใครจะห้ามให้มันแก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามให้มันเจ็บมันก็ห้ามไม่ได้ห้ามให้ตายก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามสภาวะธรรมคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ที่เรามารวมกันมาประพฤติมาปฏิบัติมานั่งสมาธิภาวนากันเนี่ยเราก็เพื่อต้องการความพ้นทุกข์เราเกิดมามันก็ต้องมีความทุกข์ไม่ได้ไม่มีใครอยากจะเกิดมาแล้วมาต้องทุกข์ทรมานลำบากลำบนต้องดิ้นรนต้องต่อสู้สารพัดเราหนีไปพ้นความทุกข์เรามีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์นึกว่าเราจะมีความสุขเลยเหมือนสุขกระเจือไปด้วยทุกข์เรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆก็เป็นทุกข์แล้วกลัวจะสูญจะหายจะถูกลักถูกขโมยนั่นไม่มีใครที่ไม่คิดด้วยกันทุกคนเพราะสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นของนอกกาย เราสามารถที่จะแสวงหามาได้ในทางสุจริตก็คือประกอบสัมมาอาชีพนั่นแหละตามสติกำลังปัญญาความรู้ความสามารถของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะความรู้มีเหมือนกันทุกคนนั่นแหละแต่อาจจะรู้ไม่เท่ากันปัญญาก็มีด้วยกันทุกคนแต่ปัญญาของคนก็ไม่เท่ากันอีกบางคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดจดจำอะไรง่ายเร็วบางคนก็มีปัญญาเหมือนกันแต่จะช้าลงจำได้ก็ช้าเนี่ยเงินทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับให้เราคิดเอาไว้เสมอดังนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจเราอยากจะทำอะไรก็ขอให้รีบทำอย่าผ่านวันประการพรุ่งเดี๋ยวว่าวันนี้ยังเช้าอยู่เอาไว้บ่ายๆค่อยๆทำพอบ่ายอยู่ก็พัดไปอีกแล้วเอาไว้ตอนค่ำๆค่อยทำพอค่ำก็พัดต่อไปอีกมันค่ำแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้ทำทักทีนี่จิตใจของคนเรามันเป็นอย่างนี้เมื่อเราอยากจะทำอะไรก็ให้ทำเลยในปัจจุบันอย่ารอวันอย่ารอเวลาเพราะวันเวลามันเดินไปเรื่อยมันไม่ย้อนกลับมาอีกนะ

ชีวิตของเรามันก็ไปข้างหน้าเรื่อยหมดไปปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะหมดปีอีกแล้ววันนี้วันสุดท้ายเลย31 ธันวา 67มันจะหมดแล้วอีกหนึ่งปีอายุของเราก็เหลือน้อยอีกหนึ่งปีเนี่ยมันไม่ใช่มากนะไอ้ที่มันหมดไปคือมากแต่เหลือก็คือน้อยนี่แหละให้เราพิจารณาตัวเรานี่สำคัญที่สุดเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรทุกคนต้องทำด้วยตัวของตัวเองนะไม่มีใครมาทำให้เราเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นมีมากมายให้เราศึกษาและค้นคว้าอันไหนที่เราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เราก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนำมาประพฤตินำมาปฏิบัติผลของการปฏิบัติเราก็ได้ผลจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะเราอย่าไปรอหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองนะไม่มีใครมายื่นให้หรือมาหยิบให้ไม่มีนะเราจะพึ่งคนอื่นได้บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราพิจารณาก็พิจารณาตัวเรานี่แหละในกายเรานี่แหละให้เห็นเลยอาการ32นั่นน่ะอยู่ในสังขารร่างกายอันเนี้ยพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างให้มันเห็นให้มันเข้าใจให้มันละเอียดจนเข้าใจดีแล้วเห็นแจ้งแล้วนั่นเราจึงพิจารณาสิ่งอื่นก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นน่ะพิจารณาในสังขารนี่เองถ้าไม่ได้เอาอะไรที่ไหนมาพิจารณาท่านพิจารณาร่างกายร่างกายอันนี้แหละล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนนั่นน่ะท่านพิจารณาแต่ใช้ระยะการเวลามากมายเพื่อจะได้ดวงตาเห็นธรรมเราทุกคนมีความปรารถนามีความตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติจึงเสียสละเวลาอันมีค่าจากบ้านจากเรือนมาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาอาสวะกิเลสในจิตในใจของพวกเราทุกคนให้มันเบาให้มันบางหรือหมดไปได้ก็ยิ่งดีเหตุทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะอยากจะทำอะไรก็ให้รีบทำเด็ดในปัจจุบันอย่ารอวันและรอเวลาเพราะวันเวลามันไม่ได้อยู่กับที่นะมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีมันล่วงไปล่วงไปหมดไปมันไม่ใช่หมดแต่เวลาแต่วันเท่านั้นสังขารร่างกายของเราก็ตามไปด้วยจากสุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงก็ถดถอยไปเริ่มอ่อนแอเริ่มชราลงไปตามการตามเวลาเราทุกคนอยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากนั่งสมาธิภาวนาก็ให้ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติในปัจจุบันถ้าเป็นอย่างนั้น
ผลสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราต้องการอะไรเราก็ต้องทำได้ตัวเองเราต้องการความพ้นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติต้องทำในตัวเองต้องพึ่งตัวเองนี่สำคัญที่สุดเพราะชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรที่จะวงบอกให้เรารู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้เพราะความตายไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำหนดวันนี้เราเห็นกันวันนี้มาปฏิบัติร่วมกันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่เห็นกันก็ได้แต่มันจะไม่ได้มาปฏิบัติร่วมกันก็ได้ใครจะรู้นั้นความตายนั้นเราหนีไม่พ้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเราก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถกว่าสัตว์ทั้งหลายแม้นจะใหญ่โตกว่าเราหลายสิบเท่าก็สู้มนุษย์ไม่ได้จะให้เราทุกคนอย่าประมาทอยากจะทำอะไรก็ให้ทำเสียในปัจจุบันแล้วเมื่อเราตั้งใจทำเราตั้งใจปฏิบัติเราก็จะได้รับผลของการกระทำของการปฏิบัตินั้นไม่มากก็น้อยก็คืออยู่กับการกระทำของเรานั่นเองสิ่งที่เรามุ่งหวังที่มาร่วมกันมาพึ่งปฏิบัติก็ต้องการจะหนีความทุกข์ต้องการจะพ้นทุกข์นั่นแหละจะหนีได้ไม่ได้อันนั้นไม่เป็นข้อสำคัญข้อสำคัญก็อยู่ที่ตัวเราจะตั้งใจมาพึ่งตั้งใจปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่เราทำมาก็เราลองเพื่อพิจารณาดูว่าเราทำมาแล้วกันคนละนานพอสมควรแล้วสิ่งเราทำนั้นเราได้อะไรบ้างในสิ่งเราทำนะที่เราปฏิบัติเรื่องของทางธรรมไม่ใช่เรื่องของทางโลกเราปฏิบัติแล้วเราได้อะไรบ้างเราลองใช้ปัญญาพิจารณาตัวเรานั่นแหละไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจตัวเรานี่สำคัญที่สุดเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเรามาทำเพื่ออะไรเราลองพิจารณาดูตัวเราก็แล้วกันคนอื่นเขาไม่รู้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติเรามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างเราลองมาพิจารณาดูทำแล้วต้องให้มันก้าวหน้าไม่ใช่ว่าทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็อยู่เหมือนเดิมจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งสมาธิไม่เกิดมันเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องหาเหตุมันต้องมีเหตุไม่งั้นเราจะรู้ได้อย่างไรมันขัดข้องตรงไหนเราก็แก้ไขตรงนั้นเราทำเรามีความเพียรมากน้อยแค่ไหนเราก็พิจารณาดูเรามีน้อยก็เพิ่มให้มันมากขึ้นพยายามทำให้มันมากขึ้นแล้วผลของการกระทำนั้นเราก็จะได้ผลในการกระทำจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเรามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มาหวังผลว่าจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นมันกิเลสแล้วทุกอย่างมันเกิดเองเป็นเองในการที่เราประพฤติเราปฏิบัตินั่งแล้วจิตเราสงบ
จิตของเราไม่วอกแวกไม่ส่งกระแสจิตไปสู่ภายนอกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือเป็นนึกถึงอนาคตข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นมันเป็นกิเลสทั้งนั้นต้องทำจิตของเราให้ว่างเราพิจารณาอะไรก็ให้จิตอยู่ในที่เราพิจารณาเราพิจารณาพุทโธก็อยู่กับพุทโธนั่นแหละหรือพิจารณายุบหนอพองหนอก็ให้มันอยู่กับยุบหนอพองหนอนั่นแหละจนกว่าจิตสมาธิของเราจะตั้งมั่นเราก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นเรารู้เองเราเห็นเองเราเข้าใจเองไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจเราหรอกต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเห็นต่างคนนะเข้าใจในสิ่งที่ทำได้เราต้องพึ่งตนเองเราอย่าไปพึ่งคนอื่นเราพึ่งตนเองไม่ได้แล้วจะไปพึ่งคนอื่นได้ยังไงเขาก็ยังพึ่งตัวเขาไม่ได้ฉะนั้นต่างคนต่างพึ่งตัวเองต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติทำให้เต็มสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราแต่ละคนแต่ละคนนั่นน่ะดีที่สุดเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติต้องพยายามปิดตาปิดหูปิดปากสามอย่างนี้ต้องปิดมันจ้ะไม่จะไปมองใครเหลียวซ้ายแลขวามองติ่งนั้นติ่งโน้นปิดมันจ้ะไม่ต้องไปสนใจหูก็ปิดมันจ้ะอะไรก็ตามที่มันเข้ามาได้ยินก็ไม่ต้องไปสนใจพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาท่านให้พิจารณาเป็นของวัตถุคุณทั้งหมดนั่นแหละเรามาปฏิบัติแล้วทุกคนเงียบเพราะปิดปากไม่พูดไม่คุยตั้งใจภาวนากำหนดอะไรก็เอาสิ่งนั้นที่เรามันตรงกับจริตจิตใจแล้วก็เอามากำหนดมาพิจารณาได้ไม่ต้องทำการตามเหมือนกันทุกคนหรอกเราถนัดอันไหนก็เอานั้นมาพิจารณาเราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราปฏิบัติฉะนั้นธรรมะเราสามารถจะเลือกได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะไปไหนไปทำอะไรจะพูดอะไรเรามีธรรมะทั้งนั้นแหละจะละอาจจะมองไปว่ามันไม่ใช่ธรรมะก็คือเป็นของดีของพิเศษไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายถ้าตรงกันข้ามก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเราทุกคนที่มาร่วมกันเป็นจำนวนมากๆนะเราต้องสำรวมทั้งกายวาจาและจิตใจต้องทำจิตใจให้เหมือนก้อนหินให้มันหนักแน่นอะไรมากระทบก็เฉยถ้าทำได้อย่างนั้นทุกอย่างสงบเงียบปัญหาไม่มี

เราได้มาประพฤติปฏิบัติเราละเว้นเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาและจิตใจอย่างน้อยทุกคนมาก็มีศีล8เป็นเครื่องรักษากายวาจาใจมีอะไรบ้างทุกคนรู้หมดแล้วจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเราตั้งใจแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติทำให้มันได้มันไม่เหลือวิสัยหรอกที่เราจะทำนอกจากที่เราไม่ทำนั่นแหละศีลเราทุกคนมีศีลทำให้ศีลนั้นงามทั้งกายงามทั้งวาจางามทั้งจิตใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสำรวมระมัดระวังวาจาก็สำรวมในการพูดใจก็สำรวมในการคิดคิดในทางที่ถูกที่ชอบไม่อิจฉาริษยาดูถูกใครเราไปทำอย่างนั้นเราได้อะไรมันไม่ได้อะไรจิตใจขุ่นมัวจิตใจเศร้าหมองมันเกิดขึ้นเพราะใครเกิดขึ้นเพราะเรานั่นแหละถ้าเราละได้งดได้เว้นได้โอยเราก็จะมีความสุขไม่ใช่ทุกข์เพราะเรานะอยู่ด้วยกันร่วมกันมีความสุขด้วยกันทุกคนเรามาประพฤติปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวปกปิดอวัยวะปิดปกปิดสองกระปกโสกระปกโสโคกไว้ข้างในอย่าให้ขาวแต่ภายนอกต้องให้ขาวถึงจิตใจของเราด้วยเราทุกคนรู้ว่าสังขารร่างกายอันนี้ล้วนแต่เป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นของน่าเกลียดของน่าชังยังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังว่าดีเมื่อเราหมดลมหายใจไปจากดีกลายเป็นไม่ดีแล้วนี่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้กับมีคนกลัวแต่กลัวแล้วหนีพ้นไหมไม่มีใครหนีพ้นต้องตายเหมือนกันหมดนั่นเองเพราะนั้นเราทุกคนมีศรัทธามีความเชื่อมีประสาทะมีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกคนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์เราจะเชื่อหรือไม่เราจะทำหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเราแต่ละคนแหละพอท่านให้ของดีทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้บังคับพวกเราหรอกไอ้ที่ท่านสอนไว้ต้องเอาไปทำนะเอาไปปฏิบัตินะเปล่าเลยท่านบอกไว้ให้ชี้หนทางไว้ให้ใครต้องการก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปทำคือครั้งพุทธกาลนั้นเนี่ยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติเมื่อทำได้แล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเ
พุทธเจ้าท่านรู้วาระจิตของคนว่าเป็นยังไงได้ไม่ได้เหมือนปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั่นเองมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์แรกที่มีพระพุทธมีพระสงฆ์องค์แรกที่เป็นพระอรหันต์ท่านไปประพฤติปฏิบัตินั่นไปทำเองถอนเองนั่นเองจะเล่าทุกคนมีกำไรไม่ใช่กำไรใส่ข้อมือนะกำไรคือได้มีสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามา 2,567 ปีปัจจุบันไม่มีเสื่อมไม่มีคลายไม่เสมอไม่มีเก่าไม่ตลอดเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอกจากว่าไม่มีคนนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเท่านั้นธรรมะอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นท่านสอนไว้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนั่นเราทุกคนเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติยึดเอาไว้ในจิตในใจเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างน้อยมีพระพุทธคุณมีธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาส่วนธรรมคุณก็คือคำสอนของท่านที่ให้ไว้ใครต้องการก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติสังฆคุณก็คือพระอรหันต์คือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็สมมติสงฆ์ปัจจุบันนี้ที่ประพฤติปฏิบัติดูแลพระพุทธศาสนามีวัดวาอารามมากมายแต่ก็ยังต้องอาศัยอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ข้าวให้น้ำพระสงฆ์จึงอยู่ได้ให้ที่อาศัยก็คือปัจจัยสี่นั่นแหละปัจจัยสี่มีอะไรบ้างโยมก็คงจะรู้แล้วล่ะเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่สี่อย่างนี้เราต้องพึ่งกันตลอดชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ไม่มีใครทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้หรอกยังต้องพึ่งอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าท่านให้ของจริงสอนก็สอนของจริงนะให้เราศึกษาค้นคว้าน้อมไปใช้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามถ้าเราทำได้เราก็ย่อมประสบความสำเร็จขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะทำหรือไม่ทำนั่นเองเหมือนดังที่ยกพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอกัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยธรรมนังเอตัมมังคลุตตมังคือทำจิตของเราให้ผ่องใสทำจิตของเราให้สะอาดนี่สามอย่างนี่เลยสำคัญที่สุดถ้าเราหวังผลคือความสำเร็จต้องมีทั้งสามอย่างนี้เอาไว้ในดวงจิตดวงใจอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอะไรมันจะได้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจเราอันนี้มันไม่ถูกเราก็จะไม่ทำ
ฉะนั้นก็อยู่ที่จิตใจของพวกเราทุกคนนี่แหละฉะนั้นวันนี้เป็นวันจะสิ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่พ.ศ. 2567 68 68ต่อมาพิจารณาปีเก่านี่ที่จะหมดไปนี่เราทำอะไรไปบ้างที่มันดีที่มันงามเราต้องพิจารณาดูแล้วสิ่งที่ตกเงินข้ามที่มันไม่ดีไม่งามทำอะไรไว้บ้างเมื่อปีใหม่มาถึงแล้วเราจะตั้งใจทำให้มันดียิ่งไปกว่านี้เราเคยปฏิบัติว่ายังไม่เต็มที่ก็ทำให้มันเต็มที่มันยังไม่ดีพอก็ทำให้ดีพอในปีใหม่นะทำให้มันดีกว่าเก่าอย่าให้มันอยู่เหมือนเดิมจิตใจมันเป็นคนขี้โมโหฉุนเฉียวก็ให้มันหายไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ทำให้มันดีเราต้องแก้ไขได้ตัวเองปรับปรุงได้ตัวเองไม่มีใครแก้ไขให้เราไม่มีใครปรับปรุงให้เราคือธรรมะคือคำของพระพุทธเจ้าพูดไม่ได้เรานั่นแหละต้องพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองเราต้องการผลสำเร็จในทางโลกเราก็ต้องทำด้วยตัวเราเองต้องการผลสำเร็จในทางธรรมเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำด้วยตัวเราเองทำให้มากขึ้นมีโอกาสมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นไม่ใช่เฉพาะมาตรงนี้ก็ทำตรงนี้กลับไปแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วต้องทำได้ทุกที่ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้งที่จะเดินไปไหนก็ต้องมีสติเราจะได้เดินให้ถูกต้องไม่สะดุดสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าขาดสติแล้วก็เป็นไปฉะนั้นขอให้เราทุกคนได้มาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการหรือตามที่เราปรารถนาทั้งในทางธรรมสิ่งใดไม่มีอะไรหรอกที่เราจะทำไม่ได้เราจะทำได้มากทำได้น้อยแค่ไหนเท่านั้นเราอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อมันล่วงไปแล้วเราไม่สามารถจะย้อนเอากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้มันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปเริ่มใหม่ก็ต้องใช้เวลาใหม่ของเก่ามันผ่านไปแล้วก็เหมือนสังขารร่างกายของคนเรานี่แหละตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันมันผ่านไปเท่าไหร่แล้วคนละเท่าไหร่เราลองพิจารณาดูไอ้สิ่งที่ผ่านไปเราทำดีหรือไม่ดีไว้มากน้อยแค่ไหนก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูขอให้ตั้งใจในปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะเท่าที่เรามีสติปัญญาเราสามารถจะทำได้ปฏิบัติได้ทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จจะมากจะน้อยต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนนั่นแหละเนี่ยดังนั้นตอนนี้ไปขอให้เราทุกคนสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจเจริญสมาธิภาวนาจนกว่าจะ ถึงเวลาใหญ่งดการใช้เสียงไม่เพียงเท่านี้นะต่อไปตั้งใจภาวนาด้วยกันทุกคนโยมตอนนี้ออกจากสมาธินะในเวลาพอสมควรเดี๋ยวโยมจะได้มีฟังต่ออีกนะ

ไม่ได้จบแค่นี้ฉะนั้นจะได้มีเวลาพักนิดหน่อยเหยียดแขนเหยียดขาให้ร่างกายของเราเลือดลมมันเดินเนี่ยคลายเราใช้เวลาพอสมควรชั่วโมงหนึ่งนะนี่โยมได้มาเห็นแล้วชื่นใจมองไปขาวไปหมดเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบเงียบนี่แหละเราสนใจปฏิบัติก็ต้องแบบนี้แหละทั้งงามทั้งกายงามทั้งวาจางามทั้งจิตใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

สวนจิตรดาคณะรัฐบาลอันมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีมติจะต่อพระตำหนักจิตรดาโรโหฐานถวายให้เป็นที่ประทับภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้วโดยที่ทั้งสองพระองค์มิได้มีพระราชดำริใดๆทั้งสิ้นจะให้ประทับที่ไหนจะสร้างอย่างไรถวายให้ประทับอย่างไรก็อย่างนั้นตลอดจนการตกแต่งที่เป็นไปอย่างธรรมดาจากวัสดุที่หาได้ในท้องตลาดบ้างที่มีอยู่แล้วบ้างจะเรียกว่าเป็นทีมผสมก็น่ารักดีภายหลังจึงต้องเป็นหน้าที่ของพระแม่บ้านที่จะค่อยๆทรงหาเครื่องเรือนมาตกแต่งพอมิให้ผู้มาเฝ้าเห็นแล้วจะมีอารมณ์รู้สึกหวังมากเกินไปแม้ปัจจุบันยามเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นตามบ้านผู้มีฐานะดีทั้งหลายมักจะรับสั่งอย่างขันขันว่าเห็นบ้านคนอื่นแล้วของเราโบราณเหลือเกิน

เมื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รู้เห็นบ้างว่าพระประมุขของเราท่านประทับอย่างไรทรงมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนในเขตพระราชฐานนี้จุดแรกแห่งกำเนิดของสวนจิตรลดาเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะประทับในสถานที่อันสงบเงียบเพื่อจะได้มีเวลาทรงพระราชนิพนธ์ได้ตามพระราชประสงค์อย่างที่นักเขียนทั้งหลายปรารถนาในที่สุดทรงพบทุ่งนาริมถนนสังฮีระหว่างพระราชวังดุสิตกับวังพญาไทเรียกว่าทุ่งส้มปล่อยซึ่งเงียบและไกลจากสังคมในสมัยนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ซื้อที่นาแห่งนั้นจำนวน 157,920 ตารางวาและก่อสร้างองค์พระตำหนักขึ้นโดยใช้เงินพระคลังข้างที่โปรดเกล้าให้เจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมเสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นแม่กองก่อสร้างในพุทธศักราช2455เพื่อจะทรงใช้เป็นที่ระโหฐานซึ่งเป็นสถานที่อันสงบสงัดสำหรับทรงพระราชนิพนธ์

ในวันที่30พฤษภาคม2456ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักและพระราชทานนามทุ่งส้มปล่อยว่าสวนจิตรดาอาจจะทรงหมายถึงคำว่าวิลล่าอันเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนเป็นครั้งคราวณสถานที่ทางชานเมืองตามฤดูกาลซึ่งมีทุ่งนาเป็นบริเวณล้อมรอบผิดจากในพระบรมมหาราชวังและที่ประทับ

ทุ่งนาเป็นบริเวณล้อมรอบผิดจากในพระบรมมหาราชวังและที่ประทับอันเต็มไปด้วยหินและคอนกรีตและพระราชทานนามพระตำหนักว่าพระตำหนักจิตรดารโหฐานมีกำแพงรั้วเหล็กโปร่งโดยมีคูล้อมโดยรอบมีประตูสี่ทิศพระราชทานชื่อเป็นมงคลนามโลกบาลเป็นประตูสี่ทิศคือทิศตะวันออกพระอินทร์อยู่ชมทิศใต้พระยมอยู่คุ้มทิศตะวันตกพระวรุณอยู่เจนทิศเหนือพระกุเวนอยู่เฝ้าปัจจุบันเป็นทางเข้าออกได้เพียง3ทิศเว้นทิศตะวันออกมีสะพาน2สะพานมีประตูน้ำ2ประตูและมีซุ้มทหารยามเล็กๆโดยรอบเขตพระราชฐาน30ซุ้มเมื่อถึงเวลาสุภฤกษ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีงานพระราชพิธีราชคฤหมงคลหรืองานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคม2456ในงานพระราชพิธีนี้มีการแสดงละครเรื่องหัวใจนักรบและจัดการรับเสด็จต่อจากนั้นยังโปรดเกล้าให้สร้างโรงละครตรงข้ามพระตำหนักทางทิศตะวันออกพระราชทานนามว่าจิตรดาสภาคาร1เดือนต่อมาจึงมีการฉลองโรงละครและมีละครเรื่องฟอกไม่ขาวและตั้งจิตคิดคลั่งณพระตำหนักแห่งนี้ทำให้ทรงมีจินตนาการพระราชนิพนธ์โคลงฉันกาบกลอนตลอดจนบทละครที่สำคัญสำคัญขึ้นหลายเรื่องเช่นหนามยอกเอาหนามบ่งวิวาพระสมุทรหัวใจนักรบพระร่วงมหาตมะโพรงมานุสติ

ในระยะกลางของพระองค์ท่านระหว่างพุทธศักราช2456ถึง2462โปรดประทับทรงพระสำราญณพระตำหนักนี้บ่อยครั้งและในขณะที่มิได้ประทับอยู่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นที่ประทับหรือใช้อาณาบริเวณได้เป็นกรณีไปที่สำคัญได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรกัญญาประทานหรือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีพระคู่มั่นเสด็จไปประทับและในระหว่างนั้นเองจะเสด็จไปเยี่ยมพระคู่มั่นที่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานทุกวัน

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ารู้สักนิดทั้งที่เหตุการณ์ในขณะนั้นข้าพเจ้ายังเป็นทารกแต่เป็นตัวการที่ช่วยให้พระคู่มั่นทรงมีพระอารมณ์สงบลงได้ด้วยการมาสนพระทัยเลี้ยงดูและเพลิดเพลินอยู่กับทารกอายุ7 เดือนที่ทรงรักและเลี้ยงดูประดุจลูกทารกน้อยนั้นคือตัวข้าพเจ้า

ระวรกัญญาประธานพระคู่มั่นทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่อย่างมิได้คาดฝันแด่เจ้าหญิงซึ่งไม่ทรงรู้พระองค์ล่วงหน้ามาก่อนเลยเพียงพบกันครั้งแรกในงานประกวดรูปภาพและข่าวอันน่ายินดีนี้ได้ประกาศออกสู่ความรู้เห็นด้วยความตื่นเต้นของประชาชนทั่วประเทศตลอดจนชาวต่างประเทศหลายประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศสยามในขณะนั้นได้ส่งสารถวายความยินดีและของขวัญแด่พระคู่มั่นซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์และหม่อมอินวรวรรณจากผู้รู้เห็นในขณะนั้นมักจะกล่าวถึงความรักที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันอย่างน่าชื่นชมยินดีเป็นนักหนาระหว่างที่ทรงเป็นพระคู่มั่นและประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานทุกวัน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจะเสด็จมาเสวยพระสุทารสเวลาบ่ายหรือแล้วแต่จะเสด็จตามพระราชอัธยาศัยแม้แต่ช่วงระยะเวลาที่เสด็จกลับไปที่ประทับส่วนมากจะทรงโทรศัพท์กลับมาถึงพระคู่มั่นด้วยความรักและคิดถึงและแล้วช่วงเวลาอันสั้นเพียง6เดือนเหมือนสายฟ้าได้ฟาดลงมากลางแดดอันเจิดจ้าทันทีทันใดอย่างไม่รู้ตัวเหมือนยามที่พระราชทานความรักฟาดลงมาบนสายใยแห่งความรักระหว่างสองพระองค์ให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีทางที่จะต่อติดได้ทั้งที่วันสุดท้ายแห่งการเสด็จมาหาพระคู่มั่นยังเคยมีนัดหมายตามเคยที่จะเสด็จมาเสวยพระสุทารสด้วยกันอย่างปกติ

ความรักจบลงอย่างน่าใจหายทั้งที่ในขณะนั้นพระตำหนักหออยู่ในระยะของการก่อสร้างซึ่งต่อมาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วและครั้งหลังสุดได้ใช้สถานที่นี้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิ่งที่ยังเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์ในสายตาของผู้พบเห็นคือพญานาคสองตัวตระวัดรัดกันอยู่บนแท่นในสระน้ำภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองพญานาคหมายถึงปีเสด็จพระราชสมภพคือปีมะโรงซึ่งเป็นปีเดียวกับพระคู่มั่นแต่ต่างรอบกัน

แม้ในยามสมบูรณาญาสิทธิราชจะทรงสร้างสถานที่ส่วนพระองค์เป็นที่ประทับทรงพระสำราญแต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประชาชนมาร่วมใช้สถานที่เป็นที่รื่นรมเช่นกันโดยสมัยที่ยังจัดให้มีงานรื่นเริงในฤดูหนาวอันเป็นงานรื่นเริงประจำปีสำหรับประชาชนซึ่งเคยมีที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ย้ายสถานที่มาใช้บริเวณอันกว้างใหญ่ของสวนจิตรดาเป็นสถานที่จัดงานด้วยอีกทั้งยังโปรดเกล้าให้สร้างสโมสรเสือป่าตลอดจนทรงเริ่มการเรียรัยสร้างเรือรบพระร่วงที่พระตำหนักจิตรดาโรโหฐานนี้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระตำหนักจิตรดารโหฐานเป็นสถานที่ที่จะเสด็จไปออกกำลังกายเป็นครั้งคราวโดยโปรดเกล้าให้สร้างสนามกอล์ฟหลวงสวนจิตรดาและให้ถือว่าสวนจิตรดาเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตจึงขนานนามกันว่าพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิต

ต่อมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปประทับพักผ่อนก่อนที่จะเสด็จไปรักษาพระองค์ที่อังกฤษและสละราชสมบัติในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลตอนปลายสงครามมหาเอเชียบูรพากองทัพบกเคยใช้บริเวณอันเงียบสงัดของสวนจิตรลดาเป็นที่ฝึกเสรีไทยก่อนส่งออกไปปฏิบัติการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493พระตำหนักจิตรลดารโหฐานจึงเป็นพระตำหนักที่ทั้งสองพระองค์ประทับถาวรในเวลาต่อมาหลังจากราชาอภิเษกสมรสแล้วทั้งสองพระองค์คงประทับอยู่ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานไม่นานในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ก็ต้องเสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเครื่องบินสายการบิน KLM ตามคำแนะนำของแพทย์ที่จะตรวจรักษาพระสุขภาพให้สมบูรณ์เป็นปกติจากเหตุการณ์ที่ทรงผ่านการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซาน

หลังจากที่รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับเพื่อขวัญของประชาชนและความเป็นปกติของประเทศฉะนั้นณวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2494เสด็จจากเรือเมโอเนียถึงประเทศไทยเสด็จโดยเรือรบหลวงแม่กลองเป็นเรือพระที่นั่งเข้าสู่พระนครเวลา 9:00 นพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ขณะนั้นพระตำหนักจิตรดารโหฐานซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเป็นเพียงที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเพื่อทรงพระอักษรเท่านั้นฉะนั้นเมื่อมีพระเจ้าลูกเธอประทับด้วยจึงเล็กเกินไปที่จะใช้เป็นที่ประทับถาวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริโปรดเกล้าให้สร้างต่อเติมพระตำหนักเดิมในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2495จึงได้ย้ายไปประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นการชั่วคราวณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้จึงเป็นสถานที่ที่พระราชโอรสและพระราชธิดาประสูติอีก3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวธรรมรงค์สุบริบาลอภิคุณูปการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรังกูลกิตติสิริสมบูรณะสว่างวัดบรมขัตติยราชกุมารปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสิริกิตติยสมบูรณะสว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์สอดุลยเดชจักกรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารประสูติเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน์สุดากิติวัฒนาดุลโสภาคปัจจุบันพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2498สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500เมื่อพระตำหนักจิตรดารโหฐานซึ่งสร้างต่อเติมใหม่เสร็จลงในวันที่31ตุลาคม2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ก็เสด็จแปรพระราชฐานจากพระที่นั่งอัมพรสถานกลับไปประทับยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานตามเดิมซึ่งห้องทั้งหมดมีประมาณ30ห้องจึงเป็นพระตำหนักที่เล็กและจำกัดแต่อบอุ่นด้วยความรักระหว่างครอบครัวที่ประทับอยู่ด้วยกันระหว่างพระราชโอรสและพระราชธิดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนต่างทรงพระเจริญที่จะแยกเป็นครอบครัวของพระองค์เองณวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2500ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชกุศลราชคฤหมงคลตามประเพณีของคนไทยเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขอันเป็นการมงคลจากการทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เมื่อพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเจริญวัยขึ้นตามลำดับตลอดจนการศึกษาก็เพิ่มวิชามากขึ้นฉะนั้นในพุทธศักราช 2501 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนจิตรดาขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรดาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์และเมื่อโรงเรียนจิตรดาสามารถเปิดการสอนได้แล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บรรดาบุตรธิดาของพระราชวงศ์ข้าราชบริพารมหาดเล็กตลอดจนบุตรธิดาของบุคคลภายนอกเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ด้วยในพุทธศักราช 2508 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จำลองแบบเรือนต้นอันเป็นเรือนไม้ทรงไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้ในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานมาสร้างขึ้นในบริเวณสวนจิตรดาอีกหลังหนึ่งสำหรับเป็นที่จัดงานเลี้ยงแบบไทยในการรับรององค์พระประมุขและพระราชวงศ์และพระราชทานเลี้ยงแก่ประมุขของนานาประเทศที่เสด็จหรือเดินทางมาเยือนประเทศไทยการถวายหรือพระราชทานเลี้ยงที่เรือนต้นนี้เป็นบรรยากาศไทยแท้ๆทั้งสถานที่พระกยาหารดนตรีที่บรรเลงการแต่งกายของผู้ได้รับเชิญฝ่ายไทยตั้งแต่แต่งกายในแบบโจงกระเบนห่มสบายจีบไปจนยุคนุ่งสิ้นเสื้อแขนกระบอกไทยเรือนต้นและการแต่งถนิมพิมพาพรที่เป็นของไทยโบราณตลอดจนมหาดเล็กที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอย่างที่เป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้

นอกจากนี้ในปีเดียวกันยังได้โปรดเกล้าให้สร้างศาลาดุสิตดาลัยซึ่งออกแบบโดยหม่อมราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรีสถาปนิกประจำสำนักพระราชวังเพื่อทรงใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ให้คณะบุคคลจำนวนมากได้เฝ้าอย่างใกล้ชิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืน

ตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุก

คนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตก
บางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่ง
ตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่ง

ตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรา

มีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี้เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่น
แล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืน
มีสติรู้พระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใ
เราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆ

0: รู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาปนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบ
1: อยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างวางจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้กำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อริยสัจ4โดยย่อเพื่อประชาชนคุณเคยทุกข์ไหมหรือว่าความจริงไม่มีใครทุกข์ขอเชิญพบความจริงเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในคืนวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์และสัตว์โลกอันไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทรงตั้งปณิธานเพื่อจะช่วยให้สัตว์โลกเห็นทางออกจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายในความไม่สบายกายไม่สบายใจโศกเศร้าคร่ำครวญคับแค้นใจไม่สิ้นสุดการพยายามบำเรอตนด้วยความสุขทางกรรมคุณ5ไม่ว่าจะประณีตหรือมากมายเท่าไรก็ไม่อาจหนีทุกข์ได้เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้เพียงชั่วคราวก็ต้องแสวงหาสุขไม่หยุดหย่อนนั่นกลับเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นกับดักของมารที่เพิ่มกิเลสให้ติดหลงไหลกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายอันไม่คงที่แล้วก็ต้องวิ่งหาใหม่เรื่อยๆไปทุกข์จึงกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดการบีบบังคับกายบังคับใจหรือทรมานตนก็เป็นความเห็นผิดสุดโต่งไม่ใช่ทางทางสายกลางคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เพียงชั่วคราวทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นต้องแปรปรวนแล้วดับไปในที่สุดการยึดติดหลงมัวเมาในสิ่งที่อยู่ได้ชั่วคราวย่อมก่อทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันยังมีวงจรความทุกข์จากความเสื่อมที่รออยู่คือการแก่การเจ็บป่วยการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการไม่ได้ในสิ่งที่หวังการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาตราบใดที่มีการเกิดย่อมต้องวนเวียนในทุกข์เหล่านี้และต้องตายในที่สุดแล้วอะไรเป็นเหตุให้ต้องเกิดกันแน่ด้วยพระปัญญาญาณและพระบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วทรงบำเพ็ญภาวนาเพื่อค้นหาความจริงสูงสุดจนได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้นทรงพบความจริงว่าทุกข์นั้นมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดมั่นผิดว่าร่างกายและใจนี้เป็นเราเป็นของเราว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์การยึดมั่นว่าร่างกายความรู้สึกความจำความคิดปรุงแต่งการรับรู้ว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละเป็นทุกข์เพราะทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งผสมปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่เป็นของใครจริงอยู่ได้ชั่วคราวและย่อมดับไปในที่สุดกล่าวคือ 1. ยึดมั่นวาทะว่าเป็นตัวตนมีฐานะเชื้อชาติตระกูลบทบาทตำแหน่งเป็นนี่เป็นนั่นจริงๆจังๆจนเลยเถิด 2. หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเป็นของตนอย่างสุดโต่ง 3. ยึดมั่นความสุขจากสัมผัสทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเป็นของเราแต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นของเราจริงไหมมันไม่ถาวร
การยึดมั่นถือมั่นในแบบแผนศีลพรตตลอดจนพิธีกรรมต่างๆอย่างงมงายซึ่งไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุของความยึดมั่นเหล่านั้นคือความอยากนั่นเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนทางออกคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดเป็นเพียงกระแสพลังงานซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีตัวตนด้วยตนเองสักขณะเป็นเพียงธรรมธาตุซึ่งผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างไม่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้และความอยากเป็นเหตุในการปรุงแต่งไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเขาแต่อย่างใดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงไม่มีตัวตนด้วยตนเองเพราะมีความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดปรุงแต่งเพราะมีความคิดปรุงแต่งจึงเป็นเหตุให้เกิดการรับรู้เพราะมีการรับรู้จึงมีอารมณ์และบุคลิกภาพเพราะมีบุคลิกภาพจึงมีเครื่องมือรับรู้ทั้ง6เพราะมีเครื่องมือรับรู้จึงรับรู้การกระทบภายในภายนอกเพราะมีการกระทบจึงมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเพราะมีความรู้สึกจึงมีความอยากได้หรือผลักไสเพราะมีความอยากจึงมีความยึดในสิ่งที่อยากเพราะมีความยึดมั่นจึงก่อเจตนากรรมเพราะมีเจตนากรรมจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความเสื่อมความสลายไปกองทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมไปหล่อเลี้ยงความไม่รู้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปทั้งหมดจึงเป็นวงจรที่หมุนเวียนเป็นลูกโซ่เกิดดับในปัจจุบันขณะตลอดเวลาทางออกจากทุกข์ก็คือการดับเหตุปัจจัยด้วยปัญญาเห็นถูกเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแม้กระทั่งความสุขหรือทุกข์ไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นหรือเราทำเองล้วนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะอยู่ได้เพียงชั่วคราวต้องเกิดดับความชอบชังและทยานอยากอย่างสุดโต่งจึงหมดไปได้ร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟอันเป็นการประกอบกันขึ้นของธาตุทั้งสี่ไม่มีเจ้าของถาวรจึงอยู่แค่ชั่วคราวสังเกตได้จากอาหารเข้าออกลมเข้าออกน้ำเข้าออกไฟเป็นพลังงานที่หมุนเวียนเข้าออกจึงเกิดความพร่องเป็นธรรมดาต้องคอยเติมเต็มเสมอแต่ธาตุสี่นี้ก็ไหลเวียนไปทั่วทั้งจักรวาลเปลี่ยนรูปร่างจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเกิดดับต่อเนื่องไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ต่างจากสายลมแสงแดดท้องฟ้าและสายน้ำใจก็ไม่ใช่ของเราจริงเพราะประกอบด้วยความรู้สึกความจำความคิดและการรับรู้ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยคือการกระทบ6ทางมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นธาตุที่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาถาวร

เมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิว่านั่นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างถาวรจึงพึงมีสติระลึกรู้กายใจเพื่อให้ประจักษ์ความจริงที่มีอยู่ต่อหน้านี้เสมอย่อมเข้าสู่ทางแห่งมรรคอันประเสริฐสู่กระแสแห่งอริยชนเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีประกอบอาชีพสุจริตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีสติอยู่เสมอในการเพียรละอกุศลเจริญกุศลสมาธิจึงตั้งมั่นเป็นกลางจิตเดิมแท้อันประพัดสอนจึงปลอดโปร่งโล่งผ่อง

เดิมแท้อันประพัดสอนจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานอยู่เป็นปกติเมื่อเจริญยิ่งในทางแห่งมรรคความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆหมดไปความยึดมั่นถือมั่นอย่างเอาเป็นเอาตายจะค่อยๆ คลายลงสู่ความเป็นกลางตื่นออกมาจากความหลงฝันใฝ่ในความชอบชังเพราะประจักษ์ในความจริงว่าไม่มีผู้ได้หรือผู้เสียสันติสุขเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วจึงปรากฏขึ้นต่อหน้าในปัจจุบันนี้เองเป็นความสงบสุขที่จริงแท้ที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งปรุงแต่งอันไม่จีรังทางสู่นิพพานอันเป็นอมตะไม่ต้องกลับมาสู่วงจรแห่งทุกข์อีกจึงถูกประกาศให้โลกได้รู้ตั้งแต่นั้นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดความหมายโดยละเอียดคือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นชั่วคราวเป็นเพียงสมมุติที่ไม่มีแก่นสารถาวรย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายในที่สุดจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์ด้วยการอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้กายใจว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรไม่ประมาทมัวเมาเผลอเพลินในสิ่งกระทบทั้งหกอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเพียรละอกุศลเจริญกุศลคิดดีพูดดีทำดีจิตจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงสันติสุขจึงเริ่มจากภายในเสมอแล้วแผ่ขยายไปเป็นเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งปวงเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยกิจต่ออริยสัจ4อันเป็นความจริงสูงสุดนี้คือรู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์แจ้งในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เจริญในวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ขอให้ทุกท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมเจริญในหนทางแห่งมรรคอันประเสริฐให้สมกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานเพื่อประทานให้กับชาวโลกได้พบความดับทุกข์สู่อมตะสุขโดยทั่วหน้ากัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: ที่ว่าเมื่อระลึกชาติหลังไม่ได้จำอดีตชาติของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีผลชั่วที่เกิดขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นขอตอบว่าการที่เป็นเช่นนั้นแสดงถึงความยุติธรรมอย่างยิ่งของหลักกรรมคือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมย่อมให้ผลไปตามหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเปรียบเหมือนความเที่ยงตรงแห่งหลักสุขภาพอนามัยใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุทำลายสุขภาพสุขภาพย่อมเสื่อมลงไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นศาสตราจารย์ทางสรีรวิทยาหรือชาวนาชาวสวน

0: ใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุให้สุขภาพสมบูรณ์เขาย่อมมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้หลักอันนั้นก็ตามนี้แสดงว่าโลกนี้มีหลักจริยธรรมสากลทำนองเดียวกับอนามัยอันทำงานอย่างที่อย่างตรงไม่เข้าใครออกใครแต่มันเป็นจริงในตัวมันเองเป็น objective truth ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจไม่เข้าใจและความชอบไม่ชอบของใครความจริงสิ่งต่างๆซึ่งบุคคลได้ประสบแล้วหรือที่วิญญาณได้รับรู้แล้วเก็บสั่งสมไว้แล้วนั้นไม่เคยหายไปเลยมันสะสมอยู่ในภวังควิญญาณซึ่งมีหน้าที่สะสมกรรมนั่นเองแต่ที่บุคคลระลึกไม่ได้ก็เพราะมันทับถมกันอยู่มากเหมือนใบไม้ที่หล่นทับถมกันลงไปในที่แห่งหนึ่งเราเห็นได้เฉพาะใบที่อยู่ชั้นบนเท่านั้นส่วนที่ทับถมกันอยู่เบื้องล่างเราหาเห็นไม่แต่มันก็มีอยู่เปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับน้ำกับผิวของน้ำที่เราเห็นได้นั้นเป็นผิวของน้ำนอกจากผิวแล้วน้ำยังมีส่วนลึกอีกมากที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เรามองไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธว่าไม่มีอยู่หาได้ไหมความจริงมันเป็นพื้นฐานให้เราเห็นผิวของน้ำพูดตามหลักจิตวิทยาอารมณ์คือกับภาวะหรือพฤติการซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตกับสิ่งภายนอกกระทบกันเมื่ออารมณ์เก่าผ่านพ้นไปแล้วคนส่วนมากเข้าใจว่ามันพ้นไปแล้วหายไปแล้วแต่ความจริงมันหาได้หายไปเลยไม่แต่มันจะลงไปค้างอยู่ในส่วนลึกของจิตหรือวิญญาณที่เรียกว่าจิตไร้สำนึก unconscious mind คือจิตส่วนที่เราสำนึกไม่ถึงอารมณ์เหล่านั้นลงไปสลับซับซ้อนกันอยู่มากมายจิตไร้สำนึกนี้คือภวังควิญญาณส่วนจิตสำนึกคือวิถีวิญญาณซึ่งออกมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าจักขุวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เมื่อเรามองลงไปในทะเลเราเห็นคลื่นบนผิวน้ำแต่กระแสอันแรงกล้าของน้ำที่ไหลอยู่ใต้เกลียวคลื่นเราหาเห็นไม่เมื่อเรามองต้นไม้เราเห็นลำต้นกิ่งใบของมันแต่รากของมันอันอย่างลึกลงดินเรามองไม่เห็นฉันใดเมื่อเราพิจารณาบุคคลก็ฉันนั้นสิ่งที่เราเห็นคือพฤติกรรมอันเกิดจากอุปนิสัยส่วนอุปนิสัยของเขาเราหาเห็นไม่แต่พฤติกรรมย่อมสออุปนิสัยของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรดังนั้นคนที่รับอารมณ์อย่างเดียวกันอาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าอุปนิสัยอันเป็นส่วนลึกของเขาไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นกอกับขอได้ยินเสียงการสอนธรรมเหมือนกันกอรู้สึกชอบแต่ขอรู้สึกรำคาญพอเปลี่ยนอารมณ์ใหม่คือเปลี่ยนเป็นเสียงดนตรีจังหวะเร่าร้อนขอชอบมากแต่กอรู้สึกรำคาญนี่แสดงว่าอุปนิสัยของคนทั้งสองไม่เหมือนกันเขาสะสมความชอบและความไม่ชอบของเขามาคนละอย่างวิญญาณหรือจิตเป็นเหมือนกระดาษซับหรือแผ่นเสียงซับหรืออัดสิ่งใดไว้เมื่อมีความเหมาะสมที่จะแสดงออกย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมาการที่บุคคลหลายคนประสบอารมณ์อย่างเดียวกันแต่มีปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เหมือนกันก็เพราะอุปนิสัยอันเป็นส่วนลึกของเขาแตกต่างกันอุปนิสัยของคนเป็นอย่างใดเขาย่อมแสดงตนอย่างนั้นเสมออารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตกลงไปสะสมอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือภวังควิญญาณของเราแม้จิตสำนึกหรือวิถีวิญญาณของเราก็ไม่ผ่องใสระคนอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงรวมกว่าว่าทั้งส่วนลึกและส่วนผิวของจิตไม่ผ่องใสเปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นมัวทั้งผิวของน้ำและส่วนลึกของน้ำเราจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ใต้น้ำอันซับซ้อนกันอยู่มากมายเรื่องราวในอดีตของเราเปรียบเหมือนของต่างๆที่ซับซ้อนกันอยู่ใต้น้ำส่วนลึกแห่งจิตของเราเปรียบเหมือนส่วนลึกของน้ำผิวของจิตหรือจิตสำนึก conscious mind ของเราเปรียบเหมือนผิวน้ำส่วนลึกของจิตของเราเป็นอุปนิสัยของเราส่วนลึกของจิตนั้นมาจากอารมณ์ที่เราสะสมไว้แต่ละวันเมื่อจิตหรือวิญญาณรับอารมณ์เป็นต้นว่ารูปถ้ารูปสวยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบุคคลผู้นั้นเกิดความกำหนัดในรูปนั้นเมื่อผ่านเลยไปแล้วความกำหนัดซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวนั้นหายไปแล้วที่ว่าหายไปแล้วนั้นเป็นเพียงความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นแต่ความจริงความรู้สึกกำหนัดนั้นหาได้หายไปเลยไม่มันลงไปนอนเป็นอนุสัยอยู่ในจิตไร้สำนึกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกอาการอย่างนี้ว่าราคานุสัยถ้าจิตไม่ชอบเกิดความหงุดหงิดขึ้นมันก็ลงไปเป็นปฏิฆานุสัยเพราะเชื้อแห่งความโกรธง่ายให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน อารมณ์ภายนอกหรือสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตเปรียบเหมือนไฟอาสวะคือส่วนชั่วที่เราสะสมไว้ในจิตและบารมีคือส่วนดีที่เราสะสมไว้ในจิตหรือวิญญาณเป็นเหมือนเชื้อเพลิงถ้าไม่มีเชื้อไฟอยู่แล้วเอาไฟมาจุดมาจี้ก็ไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่มีราคะอยู่ในจิตแม้จะพบเห็นรูปที่สวยงามหรือเอาความสวยงามปานใดมายั่วยวนไฟคือราคะก็หาเกิดขึ้นเผาใจบุคคลเช่นนั้นไม่เหมือนเอาไฟที่หัวไม่ขีดเล็กๆไปกระทบเข้ากับน้ำไฟนั้นย่อมดับไปเองแต่คนที่มีราคานุสัยอยู่มากพอกระทบอารมณ์ที่งามเข้าไฟคือราคะก็ลุกพลึบขึ้นทันทีทางด้านบารมีก็เหมือนกันคนมีบารมีมาทางใดมากเรียกว่ามีเชื้ออย่างนั้นอยู่ในจิตมากเมื่อกระทบอารมณ์ภายนอกอย่างนั้นเข้าบารมีนั้นก็ออกมารับทันทีเช่นคนผู้สะสมบารมีในทางธรรมมามากเมื่อได้ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมย่อมมีความพอใจมีความสุขและสามารถเข้าใจธรรมได้อย่างรวดเร็วคนที่มีอาสวะและบารมีอย่างอื่นก็ทำนองเดียวกันตราบใดที่เรายังไม่สามารถทำจิตไร้สำนึกของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ตราบนั้นชีวิตของเราจะสดชื่นเบิกบานเต็มที่ไม่ได้เหมือนผิวน้ำจะมองดูสายปานก็ตามถ้ายังมีของเน่าอยู่ใต้ผิวน้ำผิวน้ำนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะเจือไปด้วยเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นและเป็นอันตรายแก่ผู้ดื่มได้ผิวของจิตหรือจิตสำนึกหมายถึงวิถีจิตวิถีวิญญาณเทียบกับผิวน้ำอาสวะหรือกิเลสที่หมักหมมอยู่เทียบกับส่วนลึกของน้ำหรือน้ำที่อยู่ใต้ผิวน้ำลงไปการทำผิวจิตหรือจิตสำนึกปัจจุบันให้บริสุทธิ์นั้นเรามีวิธีทำได้โดยการสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องภาษาและรู้อารมณ์ส่วนจิตไร้สำนึกหรืออาสวะอนุสัยเรามีวิธีทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการทำสมถะและวิปัสสนาทำเหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นให้อาสวะระเหิด sublime agent ส่วนอินทรียสังวรนั้นเป็นวิธีกรองเอาเฉพาะอารมณ์ที่ดีเข้าสู่จิตเมื่อจิตหรือวิญญาณไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ที่เศร้าหมองเข้าไปและได้เครื่องมือคือสมถะและวิปัสสนาถอดถอน displacement อารมณ์เศร้าหมองเก่าๆซึ่งทับถมอยู่ให้หายไปความเศร้าหมองซึ่งแนบอยู่กับจิตหรือเป็นเชื้ออยู่ในจิตสลายตัวหมดไปเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆส่วนอารมณ์ที่เหลืออยู่กับจิตก็เป็นอารมณ์บริสุทธิ์ผ่านการกรองมาแล้วจิตหรือวิญญาณก็กลายสภาพเป็นตัวของตัวเองคือบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสกระปี้กระเป๋าแอคทีฟอย่างเต็มที่ไม่ถูกครอบงำเมื่ออยู่ในอำนาจบัญชาการของกิเลสสิ่งชั่วการกระทำคำพูดและพฤติกรรมต่างๆของบุคคลเช่นนั้นจึงออกมาในรูปของความบริสุทธิ์สามารถเห็นได้รู้ได้ซึ่งเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ตลอดรวมไปถึงเรื่องราวในชาติก่อนๆด้วยนี่คือปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้ของผู้ตั้งใจทำตามแนวทางของพระพุทธศาสนาการที่คนระลึกชาติของตนไม่ได้ก็เพราะมีความสมองอยู่กับจิตหรือวิญญาณมากสิ่งสมองเหล่านั้นยังไม่ระเหิดไปมีหนำซ้ำยังรับเอาสิ่งสมองเข้าสู่จิตอีกทุกวันตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดมากมายตัวอย่างเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเกิดใหม่คือไม่ได้เป็นอย่างเดียวเสมอไปแต่เช่นวิญญาณของคนอาจไปเกิดในร่างสัตว์เดรัจฉานได้และวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานก็อาจมาเกิดในร่างคนได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่กรรมที่ทำในขณะที่เป็นคนหรือเป็นสัตว์นั้นถ้าทำดีวิญญาณพัฒนาสูงขึ้นก็ไปเกิดขึ้นถ้าทำชั่วมากวิญญาณต่ำตกต่ำลงก็ไปเกิดในกำเนิดที่ต่ำตามความเหมาะสมแก่กรรมของตนของตนคำพีอุปทานอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระสุตตันตปิฎกเป็นคำพีอันว่าด้วยเรื่องอปุปกรรมของพระพุทธเจ้าเองบ้างของพระสาวกสาวิกาบ้างซึ่งเจ้าของประวัติผู้ระลึกชาติได้ได้ตรัสเล่าและเล่าไว้เองจัดเป็นตัวอย่างแห่งการตายแล้วเกิดใหม่อันปรากฏในคำพีพระไตรปิฎกส่วนในชั้นอรรถกถานั้นมีเรื่องตายแล้วเกิดอยู่มากมายดาดดื่นขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งปรากฏในอรรถกถาจุลกรรมวิภังคสูตรดังนี้โตทยพามบิดาของสุภมานพตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นสุภมานพไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณเชตวันวิหารและได้ทูลถามว่าบิดาของตนไปเกิดในที่ใดพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั้นเองสุภาพมานพไม่เชื่อพระองค์จึงให้พิสูจน์โดยให้ไปนำสุนัขตัวนั้นมาแล้วให้อาบน้ำอย่างดีเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแล้วให้เรียกสุนัขนั้นว่าคุณพ่อขอให้บอกขุมทรัพย์ที่ฝังไว้สุภาพมานพทำตามพระพุทธดำรัสสุนัขตัวนั้นดีใจนำสุภาพมานพผู้เป็นบุตรของตนไปยังสวนหลังบ้านเอาเท้าตะกายดินที่ฝังทรัพย์ไว้สุภาพมานพได้ทรัพย์เป็นอันมากเรื่องตายและเกิดที่ปรากฏในปัจจุบัน1
1: เรื่องนายพระมานันชาวอินเดียอายุ39ปีตายไปเกิดเป็นเด็กปราโมทระลึกชาติได้เมื่ออายุ5ขวบครึ่งบิดาของเด็กคนนี้ชื่อนายบังกีลันสุรมะศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษามิสซาลีนายบังกีได้บันทึกไว้ว่าปราโมทมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากเขาเริ่มกล่าวคำว่าโมราดบัตและบริษัทโมหันบราเดอร์สแต่ลำพังคนเดียวเมื่อปีหนึ่งล่วงมาแล้วเขาได้พูดถึงร้านขายของที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อชาติก่อนรวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เขาจัดการภายในห้าง 2-3 วันต่อมาเขาได้อ้างถึงร้านของเขาที่ซาลันตุระขนมปังและชาเป็นสิ่งที่เขาสนใจมากเขาพูดถึงร้านโซดาและขนมปังในชาติก่อนของเขาเมื่อได้ไปเยี่ยมเมืองโมราดาบัตคือเมืองที่ประโมทอาศัยอยู่ในชาติก่อนเขาจำทุกๆคนได้เกือบหมดเว้นไม่กี่คนเขาจำลูกชายคนโตของเขาไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากบิดาตายไป5ปีเขาจำลูกชายคนอื่นๆลูกหญิงคนเดียวภรรยามารดาบิดาและคนอื่นหลายคนซึ่งเขาเคยเกี่ยวข้องในชาติก่อนคือชาติที่เป็นปรมานันบางครั้งปราโมทย์ตั้งอยู่หลายชั่วโมงคิดเลขจำนวนใหญ่ๆได้เขาสร้างแบบร้านต่างๆในขณะที่เล่นและขึงเส้นได้ทำเป็นสายไฟฟ้าบางครั้งเขาพูดซ้ำๆถึงชื่อของดานมัตตละและบีลาคือชื่อเมืองซึ่งแม้คนโตในที่นี้หมายถึงวิสาลีก็ไม่รู้ปราโมทมีศีรษะใหญ่ยื่นไปข้างหลังผิดธรรมดานายบังกีผู้เป็นบิดาเป็นคนชั้นกลางแต่เด็กไม่พอใจฐานะนั้นเขาชอบพูดย้ำถึงเรื่องการค้าการเปิดร้านใหญ่ๆในบอมเบย์และเดลีเขากล่าวว่าเคยไปกรุงเดลีหลายครั้งเกี่ยวกับการค้าเด็กต้องการเครื่องบินเรือเดินทะเลห้องใหญ่ๆเครื่องรับวิทยุและของทันสมัยต่างๆปราโมทมีใจจดจ่อมากต่อญาติในชาติก่อนไม่ปรารถนาจะอยู่กับนายบังกีบิดาคนใหม่เขาขอร้องให้บิดาซื้อและมีธนาคารเองต่อมาในวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2281ตรงกับคริสตศักราช1448เด็กปราโมทกับบิดาเดินทางไปยังโมราดาบัตเวลานั้นปราโมทอายุได้4ขวบกับ5เดือนปราโมทเกิด15มีนาคม2487พี่ชายใหญ่ในชาติก่อนคือการามจันได้ไปรับที่สถานีรถไฟเด็กปราโมทชี้ตัวพี่ชายใหญ่ได้ถูกต้องทั้งที่ปะปนอยู่ในกลุ่มคนเป็นอันมากเขาโผล่เข้ากอดและไม่ยอมไปหาบิดาในชาติใหม่เมื่อมีคนถามว่ารู้จักคนคนนี้ได้อย่างไรเขาตอบทันทีว่ารู้สิเขาเป็นพี่ชายใหญ่ของฉันเมื่อผ่านบริเวณทาวฮอลเด็กได้กล่าวขึ้นว่านี่คือทาวฮอลอันเป็นคำอังกฤษซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเมืองเล็กๆที่เขาเกิดใหม่เมื่อพาเด็กไปยังร้านโชมุกฮาปูเด็กจำตึกนั้นได้ทันทีและกล่าวว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นเมื่อเข้าไปในร้านเขาได้ชี้ลูกสาวลูกชายและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้ถูกต้องเมื่อพาเด็กไปรอบๆโรงงานทำขนมปังเด็กพูดคำว่าเบเกอรี่อันเป็นคำภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งซึ่งเด็กยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อเข้าไปในครัวเขาพูดว่าเขาเคยนั่งบนเตียงไม้และสวดมนต์ที่นั่นขณะที่เขาจะเข้าไปในห้องนี้เขาได้นมัสการสถานที่ที่เขาเคยนั่งทำสมาธิเมื่อเห็นภรรยาในชาติก่อนของเขาไม่มีรอยชาติคือสีแดงที่แสกผมตรงหน้าผากอันเป็นเครื่องหมายการมีสามีของหญิงอินเดียที่หน้าผากเขาได้ถามหล่อนว่าพินทุหมายถึงจุดเครื่องหมายที่หน้าผากของเธอไปไหนเสียตลอดเวลาที่เด็กปราโมทพักอยู่ที่โมราดาบัตคนนับจำนวนพัน
0: รวมทั้งคนสำคัญสำคัญของนครโมราดาบัดได้มาเยี่ยมเยียนมิได้ขาดสายเด็กอายุ5ขวบครึ่งกล่าวว่าเขาคือปรมานันน้องชายของบีโมหรันเจ้าของร้านขายเครื่องบริโภคสำเร็จรูปบริษัทโมหันบราเดอร์สซึ่งมีสาขาในสรันปุระและโมราดาบัดและเขาได้ถึงแก่กรรมที่สรันปุระเมื่อวันที่9พฤษภาคม2486เนื่องจากโรคเรื้อรังในกระเพาะอาหารชื่อของเด็กตามที่ปรากฏในดวงชะตาโหราศาสตร์ซึ่งบัณฑิตตั้งให้คือปรมานันอันไปพ้องกับชื่อในชาติก่อนอย่างแปลกประหลาดแต่เนื่องจากพี่ชายอันนี้หมายถึงในชาติใหม่ของเขาคนหนึ่งชื่อปราโมทเขาก็พลอยถูกเรียกว่าปราโมทไปด้วยแต่เด็กยืนยันอยู่เสมอว่าเขาคือปรมานันแห่งโมราดาบัดเมื่อครอบครัวในชาติก่อนของเขามาชุมนุมพร้อมกันเด็กปราโมทหรือปรมานันได้กล่าวว่าพี่น้องทุกคนเคยนั่งร่วมกันดื่มน้ำมะนาวเป็นต้นเมื่อมาถึงตอนนี้พี่น้องที่มาประชุมกันและคนอื่นๆก็ร้องไห้เด็กได้แสดงความปรารถนาที่จะไปยังแคดดี้คือที่นั่งทำงานของเขาเมื่อเข้าไปในร้านเขาตรงไปที่เครื่องจักรสำหรับทำโซดาและอธิบายถึงวิธีทำน้ำอัดลมชนิดนี้และอื่นอีกหลายอย่างเรื่องปรมานันต์หรือปราโมทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเกี่ยวกับความจากหนังสือเรื่องตายแล้วเกิดของสุชีโวภิกขุวัดกันมาตุยารามซึ่งผู้เรียบเรียงแถลงว่าได้ถอดความจากภาษาอังกฤษซึ่งพิมพ์ในหนังสือโบสัตวารสารทางพระพุทธศาสนาประจำศก2492 2เรื่องสามเณรระลึกชาติได้ที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยสามเณรรูปนี้ชื่อเลี่ยมอยู่บ้านน้ำกำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมชาติก่อนเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหนุ่มเลื่อมใสในพระธุดงค์คณะหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ทองเป็นหัวหน้าถวายตัวเป็นศิษย์และได้อุปสมบทกับพระธุดงค์คณะนั้นตอนสุดท้ายท่านอาจารย์คงหมายถึงท่านอาจารย์ทองได้พาจาริกไปจำพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมณที่นั้นมีไข้ป่าชุกชุมมากพระบัวคือสามเณรเลี่ยมในชาติก่อนเป็นไข้ป่าถึงมรณภาพเมื่อถึงเวลาตายพระบัวมีสติสัมปชัญญะประคองจิตไว้ในกรรมฐานกายทิพย์ออกจากร่างเป็นพระบัวอีกรูปหนึ่งออกไปยืนดูพระบัวผู้นอนมรณภาพอยู่และได้เห็นพระเนนประชาชนมาเยี่ยมเยียนดูอาการของพระบัวกันเป็นอันมากไม่มีใครสนใจกับพระบัวรูปที่ยืนอยู่เลยอันนี้ก็เพราะเป็นกายทิพย์ใครๆมองไม่เห็นยืนดูอยู่จนเขาเผาศพพระบัวเสร็จแล้วจึงออกเดินทางเสมือนไปทุดงอย่างที่เคยทำเมื่ออยู่ในร่างพระบัวที่เป็นมนุษย์ต่อจากนั้นผู้ระลึกชาติได้เล่าถึงไปพบยมบาลและวิญญาณเป็นอันมากที่ตายไปแล้วทั้งคนดีและชั่วซึ่งผู้เขียนจะขอข้ามตอนนี้ไปเพราะมีรายละเอียดมากเมื่อพระบัวมาเกิดใหม่ในครรภ์ของหญิงคนหนึ่งณบ้านน้ำกำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั้นขณะที่คลอดก็รู้ตัวว่าเกิดใหม่เสียแล้วแต่ไม่สามารถทำความรู้สึกได้เพราะร่างกายยังอ่อนแออยู่มากในขณะที่คลอดออกมานั้นสัญญาในอดีตที่เคยเป็นพระมิได้ลืมเลือนไปเลยแม้จะเป็นทารกตัวแดงๆก็รู้สึกว่าตัวยังครองจีวรสะพายบาตรและแบกกรดอยู่ในร่างเด็กและยังสามารถระลึกย้อนหลังไปได้โดยลำดับจนกระทั่งบ้านที่เกิดในภพก่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องจำได้หมดแต่พูดไม่ออกพอหัดพูดได้บ้างก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอาตมาแบบพระเพราะรู้สึกว่าตนยังเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าอาตมาอาตมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ห้ามไม่พูดเกรงว่าจะบาปเพราะเป็นคำที่พระเรียกตัวเองไม่ใช่คำพูดสำหรับเด็กหรือคฤหัสถ์เมื่อถูกดุบ่อยๆเข้าก็ตกใจกลัวและเสียใจความรู้สึกที่ว่าตัวเป็นพระตลอดถึงเพศพระที่อยู่ในความทรงจำก็หายไปแต่การระลึกชาติได้ยังมีอยู่ยิ่งโตขึ้นความคิดถึงบ้านเก่าและพ่อแม่พี่น้องในชาติก่อนก็มีมากขึ้นจึงบอกพ่อแม่ในชาติใหม่ว่าอยากไปเยี่ยมบ้านเก่ายิ่งถูกดุหนักเพราะคำพูดอย่างนี้เขาถือเป็นลางไม่ดีในที่สุดได้ตัดสินใจเล่าเรื่องในชาติก่อนของตนให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังเห็นแล้วเห็นสมจริงเกิดสังเวชสลดใจร้องไห้เมื่อสามเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในงานชาปนกิจศพของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2490

3ก็จำได้อย่างแม่นยำและยืนยันว่าท่านอาจารย์ทองรูปนี้แหละที่เคยเป็นอาจารย์เก่าของตนต่อมาเมื่อท่านยอบอผู้เขียนเล่าเรื่องสามเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองเป็นส่วนตัวเล่าเรื่องพระบัวซึ่งมาเกิดใหม่เป็นสามเณรเลี่ยมให้ท่านฟังท่านรับสมจริงทุกประการว่าปีนั้นมีพระธุดงค์มาป่วยตายที่บ้านสามพงสามรูปพระบัวเป็นรูปสุดท้ายตายมาได้16ปีแล้วอายุของสามเณรเวลานั้นคือปี2493ได้15ปีเรื่องนี้ผู้เขียนเก็บความตัดตอนจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยกรุงเทพพ.ศ. 2506เรื่องนี้ท่านยอบอผู้เขียนเล่าได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้หนึ่งเมื่อผู้เขียนพาสามเณรไปดูท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ในพบก่อนของสามเณรสามเณรตอบได้อย่างแม่นยำสองบ้านสามผงที่สามเณรอ้างถึงนั้นมีอยู่จริงสามทั้งทางบ้านและทางวัดยืนยันว่าเคยมีพระมาตายในภาษานั้นถึงสามรูปไม่เคยมีมาก่อนนับแต่สร้างหมู่บ้านและสร้างวัดมาสี่สามเณรไม่เคยไปบ้านสามผงในชาตินี้ทำไมจึงพูดถูกว่าเคยตายที่นั้น 5. ท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่สามเณรอ้างถึงก็รับว่าเรื่องที่สามเณรเล่านั้นเป็นความจริง 6. ปีพ.ศ. 2493ซึ่งเป็นปีที่ท่านยอบอคือผู้บันทึกพบกับสามเณรเมื่อถามถึงอายุสามเณรบอกว่าอายุ15ปีและในปีเดียวกันท่านผู้บันทึกได้พบกับท่านอาจารย์ทองเรียนถามถึงการตายของพระบัวท่านบอกว่าพระบัวตายมาได้16ปีพอดีทั้งนี้โดยที่ท่านไม่ได้ทราบอายุของสามเณรในชาติใหม่นี้เลยเรื่องนี้มีน้ำหนักพอเชื่อได้เช่นเดียวกับเรื่องที่หนึ่งซึ่งเกิดในอินเดียข้าพเจ้าได้กล่าวถึงหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมาพอสมควรแล้วถ้าท่านผู้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยใจที่ไม่มีอคติทางด้านมาเชื่อมากันไปแล้วท่านคงได้รับความรู้และความเข้าใจใหม่ๆเพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่มีความเชื่อเป็นทุนอยู่แล้วก็คงได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการทำความดีหนีความชั่วบางท่านต้องการความเข้าใจเสียก่อนแล้วจึงเชื่อแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อเสียก่อนจึงจะเข้าใจแม้จะเชื่อไม่หมดทั้ง 100% ก็ตามเพราะความเชื่ออันมีอยู่บ้างนั้นทำให้เราแสวงหาความจริงต่อไปเพื่อความรู้อันท่องแท้แน่นอนในทฤษฎีเรื่องความรู้ของเซนต์ออกัสตินนั้นเขาได้กล่าวไว้ว่าเราเข้าใจเพื่อจะได้เชื่อและเราเชื่อเพื่อจะได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อนอกจากเราจะเข้าใจและก็มีบางอย่างที่เราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อปัญญาและศรัทธานั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันพระพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปเสมอมีศรัทธาอย่างเดียวอาจเอียงไปทางข้างงมงายได้ง่ายมีปัญญาอย่างเดียวอาจแล่นเกินไปคำบาลีว่าอติทาวันโตเป็นประเภทคนล้นไม่พอดีมนุษย์เราได้พบความก้าวหน้าในวิชาการสาขาอื่นๆมากแล้วก็จริงแต่ในเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจมนุษย์ยังมีความรู้น้อยเหลือเกินกล่าวได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังอยู่ชั้นอนุบาลของโรงเรียนชีวิตจิตมนุษย์ส่วนใหญ่ยังเยาว์อยู่มากเยาว์ต่อความเป็นไปแห่งชีวิตของตัวและของคนทั้งหลายอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายหลายเรื่องจึงทำให้พวกเขาพิศวงงงวยเป็นอันมากทำนองเดียวกับเด็กที่งงต่อเหตุการณ์มากอย่างอันผู้ใหญ่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจต่อเรื่องชีวิตวิญญาณสนใจแต่เรื่องปากท้องและสิ่งมอมเมาต่างๆขาดการพัฒนาทางจิตแม้ท่านผู้ได้บรรลุความเจริญสูงสุดในทางจิตเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ชี้บอกแนะนำไว้แล้วก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ก็หาได้นำพาต่อคำตักเตือนชี้แนะพร่ำสอนนั้นไม่เหมือนเด็กน้อยไม่เข้าใจและไม่นำพาต่อคำห้ามปรามสั่งสอนของพ่อแม่เอาแต่กินนอนเที่ยวเล่นสนุกสนานเท่านั้นเพราะเขายังยาวเกินไปไม่อาจเข้าใจเหตุผลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้การลงโทษและรางวัลแห่งชีวิตนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติของหลักกรรมและการเกิดใหม่มนุษย์จะเข้าใจชีวิตให้แจ่มแจ้งไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่การศึกษาเรียนรู้การสังเกตทดสอบเรื่องกรรมและสังสารวัฏจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างสวยในปัญหาชีวิตยิ่งผู้ที่ฝึกจิตให้สะอาดสงบและสว่างได้มากเพียงใดก็จะสามารถเข้าใจชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันมากขึ้นเพียงนั้นความเข้าใจเรื่องชีวิตมีคุณค่าสูงกว่าความเข้าใจเรื่องอื่นๆเ
พราะเป็นปัจจัยให้ชีวิตได้พบกับความสงบร่มเย็นชนิดที่ผู้ไม่เข้าใจไม่อาจพบได้เลยเรื่องหลักกรรมและสังสารวัฏเป็นซีกหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือเป็นซีกโลกิยะเมื่อนำเอาหลักอริยสัจมาพิจารณาเรื่องตายเกิดก็เป็นเรื่องของอริยสัจ2ข้อต้นคือทุกข์กับสมุทัยกล่าวคือตัณหาอันเป็นเหตุให้คนและสัตว์ยังต้องเกิดต่อไปเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์ต่อไปในราตรีที่ตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าทรงญาณ3ญาณ2ข้อต้นก็เป็นพระญาณอันเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายและของพระองค์เองส่วนญาณที่3ที่เรียกว่าอาสวัคคยญาณเป็นพระญาณอันเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีคนเราเกิดมาเพียงชาติเดียวแล้วการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีความหมายอะไรนักหนานิโรธและมรรคจะเป็นธรรมอันประเสริฐได้อย่างไรแต่เพราะมีกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองอริยสัจ4จึงเป็นพระญาณอันล้ำลึกของพระบรมศาสดาบางคนกล่าวว่าที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์นั้นหมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสตัณหาในใจความเกิดขึ้นของอหังการมะมังการคือความยึดมั่นว่าตัวเราของเราไม่ใช่การเกิดจากท้องแม่ความเห็นนี้มีส่วนถูกเหมือนกันแต่แค่ไปเพราะการเกิดจากท้องแม่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วอันหนึ่งถ้าถือว่าความเกิดที่ตรัสในนิเทศแห่งอริยสัจหมายถึงการเกิดขึ้นของอหังการมะมังการแล้วความแก่และความตายก็ควรจะหมายถึงความแก่และความตายของอหังการมะมังการด้วยเหมือนกันความตายของอหังการมะมังการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยหรือควรจะเป็นสุขอย่างยิ่งดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอาสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังการถอนอาสมิมานัสเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งในนิเทศแห่งชาติในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ระบุชัดว่าหมายถึงการเกิดจากท้องแม่มีพระพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทุกอริยสัจเป็นไฉนความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่ว่าความเกิดนั้นเป็นไฉนหมายถึงความเกิดขึ้นการหยั่งลงการบังเกิดขึ้นใหม่ของสัตว์ทั้งหลายในพวกสัตว์นั้นคือการปรากฏขึ้นแห่งขันการมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธภาษิตนี้บ่งชัดทีเดียวว่าหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนจากท้องมารดานอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกมากอันแสดงว่าความเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนเป็นบุคคลมีขันธ์และอายตนะการเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดลงก็ต้องเมื่อบุคคลผู้นั้นได้พัฒนาจิตถึงที่สุดละกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงสิ้นกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดอีกเรื่องกิเลสกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและอย่างจำเป็นคือแยกกันไม่ได้หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏจัดเป็นหลักคำสอนอันสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาดังพรรณนามานี้เรื่องพระอานนทเถระพระอานนทเถระผู้เป็นจอมปราชญ์เป็นผู้ทรงเอตทัคคะหลายด้านด้วยกันเป็นพระมหาสาวกอยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกทั้งนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับกิเลสนิพพานบ้างขันธปรินิพพานบ้างแปลกว่าพระอรหันตสาวกรูปอื่นๆจึงจัดได้ว่าชีวประวัติการของท่านน่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งชีวประวัติที่เป็นส่วนอดีตชาติของพระอานนทเถระในคัมภีร์มโนรถปุรณีและอรรถกถาคัมภีร์เถรคถาแสดงให้ทราบว่าท่านสร้างสมอบรมบุญบารมีมาแต่ครั้งไหนและกระทำกุศลไว้อย่างไรจึงได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุสาวกทั้งหลายถึง5สถานในกัปที่100,000โดยนับถอยหลังกลับไปจากกัปนี้หน้าเมืองหงสาวดีมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระปทุมุตระทรงอุบัติขึ้นในโลกและพระองค์ทรงมีพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุนันทราชพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุชาดาผู้ทรงครองหงสาวดีนครนั้นพระโพธิสัตว์มีพระนามว่าอุตระและการดำรงพระชนชีพในเพศคารวาสนั้นอุตระราชกุมารได้ทรงมีพระมเหสีและพระโอรสก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวดแต่ในวันที่เสด็จออกจากออกมหาพิเนศกรมก็เป็นวันที่พระมเหสีของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสครั้นพระโพธิสัตว์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประทับอยู่ที่โพธิบัลลังก์นั้น7วันจึงเสด็จจากโพธิบัลลังก์แต่สุภนิมิตอันมหัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จก้าวย่างพระบาทลงจากโพธิบัลลังก์นั้นได้มีดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นมารองรับพระบาทของพระองค์ไว้จึงเกิดเป็นพระนามว่าปทุมุตระ
ดยนำเอาพระนามเดิมว่าอุตตรมาสนธิกัปปทุมอันเป็นดอกบัว

สุพนิมิตนั้นจึงมีพระนามดังนี้พระอัครสาวกของพระปทุมุตระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าพระเทวินเถระ1พระจุลชาติเถระ1แต่ในเรื่องของพระปุณณมันตานีบุตรพระอัครสาวกของพระปทุมุตระพุทธเจ้ามีชื่อว่าพระมหาวิมลเถระรูปหนึ่งพระอัครสาวิกาชื่อว่าอมิตาเถรีหนึ่งอสมาเถรีหนึ่งส่วนพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุมนเถระครั้งที่พระปทุมุตระพุทธเจ้าจะทรงโปรดพระพุทธบิดานั้นได้เสด็จไปประทับที่เมืองหงสาวดีพร้อมด้วยพระภิกษุแสนรูปเป็นบริวารพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงมีพระกนิษฐพาดาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสุมนราชกุมารพระราชบิดานันทราชได้พระราชทานบ้านสวยอันมีกำหนดโดยสถานที่ได้120โยชน์ซึ่งนับจากเมืองหงสาวดีไปแก่สุมนราชกุมารนั้นราชกุมารนั้นก็เสด็จออกไปอยู่ครอบครองบ้านสวยนั้นและบางครั้งบางคราวก็กลับมาเฝ้าพระราชบิดาและพระปทุมุตระพุทธเจ้าบ้างตามโอกาสอันควรอยู่มาวันหนึ่งที่ปลายพระราชอาณาเขตของพระเจ้านันทราชเกิดจลาจลขึ้นสุมนราชกุมารจึงส่งข่าวสาดมากราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบพระราชบิดาก็ทรงส่งพระราชสารตอบไปว่าสุมนะลูกรักบิดาตั้งลูกไว้ในที่นั้นเพราะเหตุไรไม่ใช่เพราะเหตุที่ประสงค์จะให้ลูกคอยดูแลปลายพระราชอาณาเขตนั้นหรอกหรือเมื่อสุมนราชกุมารทรงทราบพระราชสารตอบจากพระบิดาดังนี้ก็ทรงรีบจัดการปราบปรามพวกทวนผู้ร้ายที่ก่อจลาจลให้สงบลงแล้วส่งข่าวสาบไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบพระราชบิดาทรงโปรดปรานให้รีบเข้าเฝ้าจึงพร้อมด้วยอมาตย์ 1,000 ทรงรีบเดินทางไปเฝ้าพระราชบิดาแต่ในขณะที่เสด็จดำเนินมานั้นสุมนราชกุมารได้ทรงปรึกษากับพวกอมาตย์ว่าถ้าพระราชบิดาจะทรงพระราชทานพรแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้เลือกเอาตามความประสงค์ข้าพเจ้าควรจะเลือกรับเอาพรอย่างไรพวกอมาตย์บางพวกกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงเลือกรับเอาช้างม้าบ้านเมืองและแก้ว7ประการเถิดพระเจ้าค่ะบางพวกก็กราบทูลคัดค้านว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่จำเป็นแก่พระองค์เพราะพระองค์หาได้ไม่ยากเมื่อได้มาแล้วก็จำต้องละทิ้งไปในเวลาตายทรัพย์สินเหล่านั้นไม่อาจติดตามพระองค์ไปได้เลยสิ่งที่จะติดตามพระองค์ไปได้นั้นก็คือบุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทรงกราบทูลขอพรเพื่อปฏิบัติพระปทุมุตระพุทธเจ้าตลอดไตรมาสจักเป็นการดีพระเจ้าค่ะสมุนราชกุมารทรงสดับคำกราบทูลของพวกอมาตย์กลุ่มหลังนี้จึงตรัสว่าพวกท่านเป็นมิตรดีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คิดเห็นเหมือนกับพวกท่านพอไปถึงที่เฝ้าพระราชบิดาและได้รับพระราชานุญาตให้ทูลขอพรได้ตามความประสงค์จึงกราบทูลขอปฏิบัติพระปทุมุตระพุทธเจ้าด้วยปัจจัย4ตลอดไตรมาสเพื่อจะกระทำให้ชีวิตไม่เป็นหมันพระเจ้านันทราชตรัสบ่ายเบี่ยงว่านามพระทัยของพระพุทธเจ้ารู้จักได้ยากขอลูกจงขอพรอย่างอื่นเถิดแต่สุมนราชกุมารไม่ทรงยอมทรงหวังจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้จงได้จึงกราบทูลขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขอข้าพระองค์จะขอทราบนามพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตนเองในบัดนี้พระเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วก็เสด็จออกไปสู่พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นพระปทุมุตระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีสุมนราชกุมารเข้าไปหาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ในศาลาพระภิกษุทั้งหลายถวายพระพรถามว่าพระราชบุตรเสด็จมาทำไมในเวลานี้กระผมมาในเวลานี้เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมนราชกุมารตรัสตอบอาตมาทั้งหลายไม่สามารถให้พระราชบุตรทรงเข้าเฝ้าตามพระประสงค์ได้พระภิกษุทั้งหลายถวายพระพรชี้แจงท่านผู้ใดเล่าจึงจะสามารถให้เข้าเฝ้าได้สุมนราชกุมารตรัสถามด้วยทรงตั้งพระทัยจะเข้าเฝ้าให้ได้พระสุมนเถระสามารถให้ทรงเข้าเฝ้าได้ตามพระประสงค์พระสุมนเถระนั้นท่านอยู่ที่ไหนสุมนราชกุมารตรัสถามหาพระสุมนเถระเมื่อทรงทราบจากพระภิกษุทั้งหลายแล้วจึงเสด็จไปหาพระสุมนเถระและตรัสบอกพระเถระว่าขอท่านจงช่วยกระผมให้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ด้วย

ถิดพระสุมนเถระก็เข้าอาโปกสินต่อหน้าพระราชกุมารบันดาลแผ่นดินใหญ่ให้เป็นแม่น้ำแล้วดำลงไปโผล่ขึ้นที่พระคันธกุฎีกราบทูลพระปทุมุตระพุทธเจ้าให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระราชบุตรเสด็จมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะพระปทุมุตระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปจัดอาสนะเถิดพระสุมนเถระก็ออกมาจัดอาสนะที่บริเวณพระคันธกุฎีที่ประทับนั้นตามพุทธประสงค์เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นสุมนราชกุมารได้ทอดทัศนามาโดยตลอดก็ทรงคิดว่าพระภิกษุนี้เป็นผู้สำคัญพระปทุมุตระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีมาประทับที่อาสนะนั้นเพื่อทรงปฏิสันถานกับพระราชกุมารแล้วตรัสสนทนากับสุมนราชกุมารตามควรแก่เหตุผลแล้วสุมนราชกุมารได้ทรงทราบว่าพระสุมนเถระเป็นพระที่อยู่ใกล้ชิดของพระปทุมุตระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระประสงค์จะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงกราบทูลถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสุมนเถระนี้พระเจ้าค่ะพระปทุมุตระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าราชกุมารเธอต้องให้ทานรักษาศีลกระทำอุโบสถกรรมจึงจะสำเร็จความประสงค์นี้ได้สุมนราชกุมารได้ทรงสดับดังนี้แล้วก็ทรงถวายบังคมลากลับไปจัดเครื่องสักการะอยู่ตลอดราตรีพอวันรุ่งขึ้นได้ทรงถวายมหาทานแด่พระปทุมุตระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์และทรงถวายอยู่เป็นเวลา7วันติดต่อกันในวันที่7ทรงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้รับพระราชทานพรจากพระราชบิดาให้ปฏิบัติพระองค์ตลอดไตรมาสภายในภาษานี้เพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดพระกรุณาเสด็จประจำพรรษาที่เมืองของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระปทุมุตระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยอนาคตังสยานจึงทรงเล็งดูเหตุการณ์ว่าจะมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่ในการที่ตถาคตประจำพรรษาอยู่ในสถานที่นั้นทรงเห็นว่ามีประโยชน์ก็ตรัสว่าราชกุมารธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมยินดีในที่ที่ว่างจากบ้านเรือนสุมนราชกุมารทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วข้าพระองค์จะล่วงหน้าไปสร้างวิหารไว้ก่อนเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวมากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์แสนรูปเถิดพระเจ้าค่ะครั้นทรงกราบทูลดังนี้แล้วก็ทรงถวายบังคมลาเสด็จกลับไปเฝ้าพระราชบิดาทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานปฏิญญาณแก่ข้าพระองค์แล้วเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวมากราบทูลขอพระราชบิดาจงทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อทรงกราบทูลแล้วก็ทรงถวายบังคมลาเสด็จออกจากเมืองของสวรรค์ไปแต่เวลาที่ทรงดำเนินกลับได้ตรัสสั่งให้สร้างวิหารที่พักรายทางทุกระยะ1โยชน์ตลอดระยะทาง120โยชน์จนกระทั่งถึงเมืองของพระองค์สุมนราชกุมารพอเสด็จถึงเมืองแล้วจึงตรัสขอซื้ออุทยานของโสภกุฎุมพีด้วยพระราชทรัพย์แสนหนึ่งรับสั่งให้สร้างวิหารลงในที่นั้นในภายในวิหารให้สร้างพระคันธกุฎีสำหรับพระพุทธเจ้าให้สร้างที่พักกลางคืนกลางวันกุฎีเงื้อมปรำสำหรับพระภิกษุทั้งหลายและให้สร้างกำแพงและซุ้มประตูพอเสร็จการก่อสร้างจึงส่งข่าวไปกราบทูลพระราชบิดาว่ากิจของข้าพระองค์สำเร็จแล้วขอทรงส่งพระบรมศาสดามาเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้านันทราชทรงถวายทานแด่พระพุทธองค์แล้วทรงกราบทูลว่ากิจของสุมนราชกุมารสำเร็จแล้วกำลังหวังการเสด็จไปของพระองค์อยู่พระเจ้าค่ะพระปทุมุตระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์แสนรูปได้เสด็จพุทธดำเนินไปในเวลาที่เสด็จไปนั้นได้ทรงหยุดพักตามวิหารรายทางทุกระยะหนึ่งโยชน์ฝ่ายสุมนราชกุมารทรงทราบว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาก็เสด็จออกไปต้อนรับในเส้นทางหนึ่งโยชน์ทรงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วทรงกราบทูลอาราธนาให้เสด็จเข้าสู่วิหารและทรงกราบทูลถวายวิหารนั้นว่าสถานที่สร้างวิหารนี้ข้าพระองค์ซื้อด้วยทรัพย์ราคา 100,000 ค่าก่อสร้างวิหารและสิ่งอื่นๆ 100,000 และค่าฉลองวิหารนี้อีก 100,000 ขอพระองค์จงทรงรับพระวิหารนี้เถิดพระเจ้าค่ะ
ตั้งแต่นั้นมาสุมนราชกุมารก็ทรงตั้งพระทัยบำรุงพระภิกษุทั้งหลายมีพระปทุมัตตระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยจตุปัจจัยอย่างบริบูรณ์พูนสุขครั้นถึงวันเข้าพรรษาก็ทรงจัดการถวายทานแล้วตรัสบอกแก่บุตรภัญญาและพวกอมาตย์ว่าการที่พระบรมศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในบ้านเมืองของพวกเรานี้เป็นการเสด็จมาจากทางไกลธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้หนักในธรรมไม่หนักในอามิตรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะนุ่งผ้าสองผืนรักษาศีล10ประการตราบกระทั่งครบไตรมาสนี้ท่านทั้งหลายจงช่วยกันจัดการถวายทานอย่างที่ข้าพเจ้าถวายนี้แก่พระภิกษุทั้งแสนรูปจนตลอดไตรมาสสุมนราชกุมารพอทรงมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดพระสุมนเถระผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นข้อวัดที่พระสุมนเถระปฏิบัติพระพุทธเจ้าทุกประการจึงทรงดำริต้องการที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างเวลาออกพรรษาแล้วทรงจัดการถวายมหาทานอยู่7วันและทรงถวายผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์แสนรูปมีพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วทรงตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอย่างสนิทสนมเหมือนพระสุมนเถระนั้นพระเจ้าค่ะพระปทุมุตระพุทธเจ้าตรัสว่าราชกุมารเธอจะได้เป็นเช่นที่ปรารถนานั้นสุมนราชกุมารทรงสดับพุทธดำรัสแล้วสุดแสนที่จะดีพระทัยและต่อมาได้ทรงถวายทานในพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดแสนปีพอสิ้นชีวิตก็ขึ้นไปเกิดในสวงสวรรค์และในมนุษย์โลกตลอดกาลนานครั้นลุมาถึงศาสนาการของพระกัสสปพุทธเจ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้ถวายผ้าหนึ่งผืนเพื่อใช้เป็นผ้ารองบาตรแก่พระเถระรูปหนึ่งเมื่อสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปเกิดในเทวโลกเวลาจุติจากเทวโลกก็ลงมาเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสีได้ทรงสร้างศาลา8หลังพร้อมกับเตียงและตังสำหรับใช้ในบรรณศาลานั้นแล้วทรงนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้า8รูปไปอยู่ในบรรณศาลานั้นทั้งทรงปฏิบัติพระปัจเจกพระพุทธเจ้า8รูปนั้นด้วยปัจจัย4อยู่ตลอด10,000ปีเมื่อสวรรคตจากชาตินี้แล้วก็ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตร่วมกับพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายอยู่นานจึงจุติลงมาเกิดเป็นพระอนุนเถระในปัจจุบันนี้เรื่องการสร้างบารมีในอดีตชาติของพระอนุนเถระที่มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์อัปทานนั้นว่าครั้งศาสนาของพระปทุมุตระพุทธเจ้านั้นพระอนุนเถระเคยเกิดเป็นกษัตริย์เวลาทรงช้างพระที่นั่งเสด็จเลียบพระนครได้พบพระปทุมุตระพุทธเจ้ากับพระภิกษุแสนรูปเกิดความเลื่อมใสจึงเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งแล้วน้อมนำเสวตฉัตรที่ประดับด้วยทองคำเข้าไปกั้นถวายแด่พระปทุมุตระพุทธเจ้าเวลาสวรรคตแล้วไปเกิดในดุสิตสวรรค์และเกิดเป็นพระอินทร์อยู่34ชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ58ชาติเป็นกษัตริย์เอกราชอยู่108ชาติเป็นกษัตริย์ในประเทศราชอยู่นับชาติไม่ถ้วนแล้วจึงกลับมาเกิดเป็นพระอนุนเถระการสร้างบารมีที่ท่านพระอนุนกระทำร่วมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ขุตกะนิกายชาดกซึ่งกล่าวถึงอดีตประวัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าและโดยเฉพาะในทศชาติหมายถึงชาติที่นับเป็นพระชาติใหญ่ในการทรงบำเพ็ญพระบารมีสิบทัศน์ที่มีอยู่ในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีโดยเริ่มจากชาติเป็นพระเตมีใบยิ่งด้วยเนคขมะบารมีพระชนกยิ่งด้วยวิริยะบารมีพระสุวรรณสามยิ่งด้วยเมตตาบารมีพระเนมิราชยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีพระมโหสถยิ่งด้วยปัญญาบารมีพระภูริทัตยิ่งด้วยศีลบารมีพระจันทกุมารยิ่งด้วยขันติบารมีพระนารทะยิ่งด้วยอุเบกขาบารมีพระวิทูลยิ่งด้วยสัจจะบารมีและพระเวสสันดรยิ่งด้วยทานบารมี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทิพโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

นักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาททป่าณะศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 ตุลาคม 2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11 ตุลาคมเวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวัชรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 ตุลาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขบรรดาท่านผู้ช่วยพิพากษา

ทุกท่านวันนี้จะมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะกับพวกโยมทุกคนก็มาทุกปีโดยมากก็มาในเรื่องคุยเรื่องสมาธิที่เป็นหลักของพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะเห็นว่าสมาธินี่เป็นของไกลตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธินี่คือจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลังใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนกับรถที่มันจะมีกำลังวิ่งเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันที่ดีถ้าไปเติมเอาอย่างอื่นเข้าไปมันจะไม่วิ่งฉันใดก็ฉันนั้นพลังใจเราน้ำมันของใจเราของตัวเราก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านเป็นแค่โพธิสัตว์ท่านสะสมบารมีมาต้องสี่อสงไขยนับเป็นกฎโกรธล้านก็ไม่ได้มากกว่านั้น จนท่านสะสมการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเนี่ยสะสมมางานที่จะทำช่วยคนเนี่ยไม่มีสมาธิทำไม่ได้ไม่มีบารมีสมบูรณ์ทำไม่ได้ท่านรู้รู้ในประเพณีรู้ในจริยธรรมของท่านว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยต้องมีการสะสมบารมีถึงเสียสละสูงคนไหนเสียสละมากคนนั้นจะช่วยคนได้มากงานทุกงานแหละถ้าคนไหนเห็นกับตัวแล้วงานนั้นจะไม่มีพลังจะช่วยคนได้น้อยเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านต้องเสียสละเวลาเรียนหนังสือใช้เวลานานถ้าเรียนนิดหน่อยไม่เสียสละเวลาเรียนน้อยเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยพิพากษามาเป็นพิพากษาไม่ได้เพราะการเสียสละเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนการสร้างบารมีเพราะนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าทุกคนในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอกสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมีสิบทัศน์เนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยต้องใช้ถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปถ้าใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ศรัทธาใช้วิริยะเนี่ยใช้แปดอสงไขยถ้าใช้ศรัทธาเนี่ยต้องก็ใช้ไปถึงสิบหกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเสียสละมากกว่าคนธรรมดามากกว่าการเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเสียสละเหมือนกันแต่เสียสละระยะสั้นกว่าแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไปฉะนั้นถือว่าการสร้างบารมีเนี่ยจะมาเป็นผู้นำของโลกเนี่ยต้องเสียสละมากต้องมีทานศีลภาวนาฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีบารมีจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมาเป็นผู้นำไม่ได้หมดบารมีเพราะไม่ได้สะสมพลังไว้พอไม่มีพลังบางทีเราลองเป็นพิพากษากินเหล้าเมายาไม่เอาพลังเลยเอาผิดศีลผิดธรรมไม่นิยมศีลธรรมเลยไม่นิยมสมาธิเลยอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราสะสมบารมีของเราพยายามเสียสละทุกอย่างเพื่อสะสมทานศีลภาวนาเป็นผู้นำทางวิญญาณอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่ให้ประโยชน์ต่อปวงชนได้มากเพราะนั้นถือว่า
ศีลธรรมเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการตัดสินตัดสินที่ดีถ้าคนเรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยจะตัดสินโดยสุจริตยุติธรรมแต่ถ้าเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเนี่ยเอากิเลสมาตัดสินเนี่ยบุคคลนั้นตัดสินไม่สมบูรณ์ไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็ปัญญาไม่ถูกต้องดังนั้นคนเราเนี่ยฉลาดถ้าคนฉลาดมีคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสังคมได้แต่ถ้าคนฉลาดอยุติธรรมฉลาดไม่มีคุณธรรมฉลาดเรียนรู้จบหลักสูตรจบที่ทางโลกเขายกย่องแต่ฉลาดไม่มีคุณธรรมบุคคลนั้นจะทำลายสังคมบางครั้งก็ทำลายไม่แต่ตัวเองทำลายบ้านเมืองทำลายโลกได้ด้วยเพราะปัญญาไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีคุณธรรมเหมือนคนรวยคนรวยบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้คนมีปัญญาบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้เพราะคนรวยคบไม่ได้ไงคนรวยบางคนรวยมาด้วยความช่อโกงรวยมาด้วยความไม่มีคุณธรรมศีลธรรมถ้าเราไปคบคนรวยพวกนั้นเขาก็เอาเงินมาซื้อใจเราใจเรามีความโลภกดหลงแล้วก็ซื้อได้เลยเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นใจแต่คนรวยบางคนมีคุณธรรมเอาความรวยนั้นมาใช้สงเคราะห์คนช่วยเหลือคนไอ้ความรวยนั้นกลับมามีคุณธรรมก็เหมือนคนรวยมีปัญญาก็ครบได้ไปได้เพราะนั้นเราต้องแยกคุณธรรมสองอย่างคนรวยคนฉลาดคนสวยคนหล่อคนโง่คนฉลาดสวยหล่อแต่ไม่มีคุณธรรมคนคนนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมฉะนั้นถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาจนวาระที่ครบแล้วสมบูรณ์แล้วจนได้รับพยากรณ์เลยพระเจ้าเมื่อสะสมทานศีลภาวนามาบริสุทธิ์มาแล้วเสียสละชีวิตมามากจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ให้ทานจนหมดเสียสละทั้งหมดถ้าไม่ให้ทานตรงนั้นแล้วไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าถ้าไม่ให้ทานลูกทานเมียทานช้างม้าทานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายไม่ได้เขาบอกตอนที่มีพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องให้ทานอย่างนั้นแล้วจึงจะจิตจึงจะบริสุทธิ์แล้วก็ไปเกิดโดนบนชั้นดุสิตพอไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็รอยุคของตัวเองแล้วก็จะมีพรหมพระอินทร์เชิญเสด็จลงมาจุติการจุติของพุทธเจ้าเนี่ยจะจุติด้วยสติและปัญญาเป็นเทวดาก็จะมองว่าพ่อแม่คนไหนที่บริสุทธิ์มีศีล5ประจำใจแล้วก็ถืออุโบสถทุกวันกึ่งเดือนก็จะลงมาจุติในครรภ์ของบรรดาคนนั้นพอลงมาเกิดนี่ถือว่าคนมีบุญเนี่ยเทวดาจะมาเกิดและเทวดาก็จะพวกคนที่มีบุญเทวดาจะลงมาเกิดในครรภ์ของบุคคลนั้นเทวดาจึงมีน้อยที่มาเกิดในครรภ์ของคนมีบุญแล้วพอมาเกิดแล้วไม่ได้ลืมชาติพุทธเจ้าไม่ได้ลืมยังจำชาติที่ตนเองสะสมบารมีมาเป็นพุทธเจ้าตั้งอยู่ในครรภ์นั้นเรียกว่าชาติติดต่อกันไม่ลืมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปทำหน้าที่เหมือนกับคนที่แต่งตัวแล้วจะออกจากบ้านรอเวลาอย่างเดียวพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิไม่เหมือนเด็กอื่นเด็กอื่นนี่จะนอนขดคู้ดูดนมดูดขดเพื่อดูดสายรกเป็นอาหารแต่พระเจ้ามีรกพันตัวแล้วก็พันคอดุดรกก็จริงแต่นั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศทางด้านท้องของมารดาพอครบ10เดือนก็ทรงประสูติคลอดออกมาการคลอดการประสูติของคนมีบุญนี่คือว่าบุญเขาแต่งมาเป็นอย่างนั้นแล้วพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังวังชาเหนือมนุษย์ธรรมดาเพราะทำไมจึงมีมนุษย์เหนือมารดาล่ะเหมือนกับช้างม้าเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็วิ่งได้เมื่อสัตว์ที่แข็งแรง
ฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้มีกำลังบุญออกมาแล้วก็สามารถกล่าววาจาได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลก10เดือนพวกสัตว์บางตัวนี้ออกมาแล้วมันแข็งแรงแต่พระพุทธเจ้าก็ออกมาแล้วก็แข็งแรงมีฟันครบร่างกายสมบูรณ์แบบเป็นมหาบุรุษอย่างนั้นโขนก็ทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิเพราะคนมีบุญเนี่ยความผ่องใสเบิกบานของผู้นั้นปรากฏแก่สูงชนตอนนี้พอโตขึ้นมาพระเจ้าก็มั่นใจแต่ความมั่นใจของพุทธเจ้าเนี่ยถูกพ่อเนี่ยเอาของมาล่อโขนทำนายแล้วจะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนบริสุทธิ์ลักษณะอย่างนี้เท้าอย่างนี้มืออย่างนี้ตาอย่างนี้แต่พออายุ7ขวบก็ไปแลกนาฝันพุทธเจ้าก็ทรงมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการจะวิ่งเล่นกันเด็กๆก็เลยมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้พอนั่งเสร็จแล้วก็มาคิดความสงบว่าเราอยากสงบเด็ก7ขวบเพื่อนที่เล่นกันเป็นร้อยๆพันๆคนก็ไม่อยากเข้าไปเล่นก็ทรงอยากสงบก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของคนอินเดียของคนชมพูทวีปนั้นเขาไม่ได้ขัดสมาธิอย่างเราเขาขัดแบบขัดสมาธิเพชรทุกวันนี้พวกฤาษีชีไพที่เมืองอินเดียที่จะมาไปเที่ยวดูเขาก็ขัดสมาธิเพชรเพราะคนแขกขายาวขัดสมาธิเพชรและมีความสุขเมื่อสมัยก่อนจะมาก็เลยลองขัดบางทีถ้าเรามีความสุขมีความสงบก็จะมีความสุขนั่งได้นานๆทีนี้พอเวลานั้นพระองค์ก็ทรงไม่มีอะไรจะไปที่เกาะด้วยอุปนิสัยที่ตัวเองเคยฝึกมา4อสงไขยเนี่ยเคยทำฌานเป็นฤาษีเคยทำฌานเป็นนักบวชเป็นพระเป็นโยมในพุทธศาสนาก็ดีนอกจากจนนิสัยนั้นน่ะมาอยู่ในใจพอระลึกรู้ก็กำหนดที่ลมหายใจเลยกำหนดลมหายใจไม่เอาจิตไปไว้ที่อื่นหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ก็จิตก็ไปอยู่กับลมหายใจเลยเพลินก็เลยวิตกวิจารเพลินเพลินว่าลมหายใจเราเนี่ยเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นอย่างไรยาวแปลว่ามีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตท่านก็ไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเป็นเด็กไม่คิดก็คิดแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวอย่างจนเห็นลมเข้าไปในร่างกายตัวเองแล้วจิตก็มีปีติพอจิตสงบปุ๊บท่านก็ตัวเบากายเบาก็เข้าสมาธิฌานชั้นปฐมฌานจนเห็นความสงบปีติสุขเอตัคตาเกิดเอตัคตานี่หมายถึงว่าจิตอยู่กับลมหายใจเป็นลมละเอียดไม่เหมือนลมคนธรรมดาคนที่ลมคนธรรมดาเนี่ยลมจะหยาบพอจิตสงบแล้วลมจะละเอียดก็จับลมตรงนั้นไปเป็นลมเนี่ยไม่มีหายใจจนเหมือนไม่มีก็จับจิตสงบไปจนบ่ายพอบ่ายแล้วเขาก็ไปทูลพระบิดาว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ยอมลุกจากที่นั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ล่มไม้ก็ครอบอยู่อย่างนั้นไม่โอนไปตามแสงแดดพ่อก็เลยมาดูพอมาดูก็ยกมือไหว้ลูกว่าลูกเราอัศจรรย์ไหว้ครั้งที่หนึ่งคือตอนที่คลอดได้7วันได้5วันนั้นเอามาให้ไหว้ฤาษีแต่ว่าพุทธเจ้ามาเกิดมาแล้วไม่ไหว้ใครเป็นวิสัยพุทธเจ้าที่ไหว้ใครไม่ได้ไม่มีใครมีบารมีจะรองรับการไหว้พุทธเจ้าฉะนั้นการเป็นเกิดพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายไหว้ใครไม่ได้ไหว้คนนั้นก็จะพิจารปวดหัวแตกไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีบารมีจะรองรับฉะนั้นพ่อก็ไหว้สองครั้งแล้วและครั้งที่สามพอบวชเข้ามาพ่อก็ไหว้ฉะนั้นถือว่าพอพระพุทธเจ้าได้ทำตรงนี้แล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่ทำมาแต่อดีตชาติกลับมาทำตั้งแต่บัดนั้นพ่อก็เชิญลูกกลับวังก็รู้เลยว่าลูกเราเดี๋ยวไม่ถ้าทำอย่างนี้ลูกเราจะออกบวชเป็นพุทธเจ้าเราต้องให้ลูกเราหลงให้ได้ทำให้ลูกเราหลงไอ้ตรงนี้มันมีความหมายตรงว่าคนมีบารมีขนาดนี้ทำให้หลงได้เหมือนกันนักภาษาคนธรรมดาจะไม่หลงหรือถ้าหากว่าเขาจะทำให้หลงเอาอะไรมาล่อละโยมเอาความสะดวกสบายมาล่อเอาความสะดวกสบายเนี่ยมาจับล่อก็คือเอาตำสะโบกกรณีมีสะน้ำให้หลงเล่นมีบัวมีอาหารอยู่ที่ขอบสะทุกอย่าง

คนต้อนหมดมีคนคอยดูแลสร้างปราสาทสามฤดูเวลาร้อนอยู่ที่อบอุ่นเวลาหนาวก็อยู่ที่หนึ่งเวลาดูฝนสร้างปราสาทให้คนในชักน้ำเป็นใหญ่ใช้เครื่องชักน้ำไปราดปราสาททำให้ลูกมีความสุขให้ได้แล้วก็เอาโบราณนาลีลูกๆเด็กๆที่หน้าตาดีๆมาพอเป็นหนุ่มก็เอาสาวหน้าตาดีๆมาดูแลขับล้อมกล่อมจนเจ้าชายสิทธานีหลงมาต้อง29ปีหลงกับความสุขสนุกสนานมา29ปีจึงได้มาเห็นอะไรจึงได้มาเห็นเทวทูตทั้งสี่มาเห็นเรื่องความเกิดมาเห็นคนครอบลูกในสวนก็ตกใจว่าการครอบลูกไม่ยากขนาดนี้เชียวสมัยก่อนมันไม่มีวิวัฒนาการเพราะครอบแล้วถ้าไม่ออกก็ตายก็เห็นทุกโอ้คนครอบลูกนี่น่ากลัวเกิดมาเพราะพ่อปิดบังพ่อเอาตะกอนที่ไม่แก่ไม่เจ็บมาให้ดูแล้วก็มาเห็นคนเจ็บร้องควนคางใกล้จะตายแล้วมาเห็นคนแก่เดินสามขาร้องทุรนทุรายแล้วก็มาเห็นคนใกล้ตายแล้วก็มาเห็นคนตายสุดท้ายพอมาเห็นนี้แล้วก็เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เทวดาเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าในหลงและถึงวาระแล้วจะต้องให้ออกบวชก็มาแสดงเป็นเทวภาพเรียกเทวทูตทั้งสี่เป็นทูตให้พระพุทธเจ้าเห็นว่านี่มรณะภัยความทุกข์ต่างๆของมนุษย์อยู่ตรงนี้แต่มนุษย์ไม่ใช่สุขทุกอย่างมนุษย์มีทุกข์มนุษย์จะต้องเจอทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ไม่ใช่เป็นสวรรค์อะไรเป็นการเกิดมามีทุกข์การมาแก้ทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าก็ทรงสลดพระทัยว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายต้องร้องควนคางกันทุกคนเลยก็รู้ด้วยปัญญาที่ตนเองสะสมมาถูกความโลภปิดบังมาความหลงปิดบังพอได้สติก็เห็นการบวชเห็นสมณะนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้บอกนั่นใครฉันนะบอกนั่นสมณะบอกผู้นี้สงบเราน่าจะไปอย่างนี้เราน่าจะไปอย่างนี้จึงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายก็คิดกลับมาก็คิดออกบวชเลยพอคิดออกบวชก็เกิดลูกขึ้นมาอีกพอเกิดลูกขึ้นมาก็บอกลาหุนหลังลูกน่ารักที่สุดบอกกาลาหุนไม่กล้าไปอุ้มลูกกลัวว่าจะหลงติดลูกอีกเพราะติดมาตั้ง29ปีก็บอกงั้นเราไปบวชก่อนค่อยกลับมาอุ้มลูกเราลูกเราน่ารักแค่ไหนก็ต้องห้ามใจไว้ลาหุนหลังก็ไปห่วงคล้องคอคนเราไม่มีสามห่วงห่วงหนึ่งคือห่วงของคอคือลูกคนมีลูกมีห่วงที่สุดห่วงที่สองก็คือภรรยาห่วงภรรยาก็คือสามีคือห่วงผูกข้อมือเวลาเราแต่งมาก็ต้องผูกข้อมือกันให้ห่วงกันครอบกันไว้ผูกพันแล้วก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วห่วงสุดท้ายคือห่วงทรัพย์สมบัติคือห่วงบาทาที่ปัญหาทุกวันนี่ก็สามห่วงนี่เองมนุษย์ทุกวันเนี่ยที่โยมเอาคดีมาว่ากันทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องสามห่วงนี่เนี่ยแกะกันไม่หลุดปัญหาทุกวันเนี่ยคือสามห่วงมันเกิดขึ้นไม่เกิดเรื่องทรัพย์ก็เกิดเรื่องลูกไม่เกิดเรื่องลูกก็เกิดเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นการห่วงสามห่วงที่ผูกมัดมนุษย์ไม่หลุดพระเจ้าคิดตัดห่วงให้หลุดลูกมีแล้วภรรยามีแล้วทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินต้องตัดให้ขาดถ้าไม่งั้นเราช่วยคนไม่ได้เพราะคนต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนพระองค์ทำไมจึงรู้อย่างนี้ก็เพราะว่าวิสัยของผู้สร้างบารมีเนี่ยจะรู้ว่าอนาคตคนเราจะเป็นอย่างไรที่สุดของโลกจะเป็นอย่างไรไม่ใช่คนคิดตื้นๆคนคิดลึกซึ้งเหมือนยมเรียนผู้ช่วยพิพากษารู้ว่าอนาคตยมจะเป็นอะไรที่สุดของพิพากษาจะต้องไต่อันดับไปเป็นผู้ช่วยเป็นพิพากษาเป็นพิพากษาประจำศาลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นรองพิพากษาเป็นอธิบดีเป็นที่สุดก็คือถึงเป็นอธิบดีศาลฎีกาก็รู้ว่าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะมีบารมีไปได้เป็นคนนั้นจะต้องเป็นคนหนึ่งถึงว่าในที่นี้อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีบารมีไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นอยู่แค่นี้ถ้าบารมีของเราเนี่ยมันส่อแววมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคุณธรรมอันนี้ก็จะฉายให้เราไปเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องเสียสละทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าไม่จะเห็นแก่ตัวเมื่อสมัยก่อนคอมมิวนิสต์มันให้พระเทศ

พระสอนให้คนสอนว่าพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเป็นพระเวสสันดรก็ให้บ้านให้เมืองหมดจึงเขาไล่ออกจากป่าเข้าป่าเป็นพุทธเจ้าที่เห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเกินพุทธเจ้าสุขที่จะอยู่กับลูกก็มีสุขที่จะอยู่กับเมียก็มีสุขที่จะเสวยสมบัติก็มีแต่พุทธเจ้าทรงไปอยู่คนเดียวบำเพ็ญตบะจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เดินสั่งสอนคนจนได้บริวารถึงปัญจวัคคีย์5คนจากปัญจวัคคีย์5รูปเนี่ยเดินต้อง200กว่ากิโลจากเมืองพุทธกยาไปถึงเมืองพาราณสีนี่ธรรมาเคยไปตามดูแล้วว่าระยะทาง227กิโลพระเจ้าเดินครึ่งเดือนเดินสอนธรรมะนะดูดิเดินจากตรงนั้นไปแต่พุทธเจ้าทำไมจึงไม่หอกเดินจากพุทธเจ้าจะไปที่จำเป็นจะโปรดจัดโดยอุบัติเหตุเท่านั้นที่จะไปโดยปาฏิหาริย์แต่ถ้าไม่งั้นแล้วก็จะเดินไปเพราะพระองค์ทรงพอใจในการเดินแล้วพอพุทธเจ้าได้การเผยแพร่พุทธเจ้านะพอที่ว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาวันที่รวมประชุมพระสงฆ์1250รูปเป็นพระหันโดยที่มาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายเป็นวันสำคัญเนี่ยพุทธเจ้าเพียงตำหนิว่าเราจะรวมพระสงฆ์ที่เป็นพระหันมาประชุมพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพบกันหมดเลย 1,250 รูปพระองค์สอนว่าให้สอนธรรมให้เสียสละแก่ประชาชนโลกให้สอนให้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาก็ให้พระสงฆ์ 1,250 รูปไปประกาศศาสนาเสียสละเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะประโยชน์ตนนั้นได้แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์มีประโยชน์ตนได้แล้วฉะนั้นการเสียสละของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีมาถึงทุกวันนี้พุทธศาสนาที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าการเสียสละของพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยเสียสละฉะนั้นการสละยิ่งใหญ่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกินพระสงฆ์ฉะนั้นถือว่าไม่จะเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่คือการอยากได้คนอยากได้อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้โน่นอยากได้นี่ให้คนอื่นได้น้อยกว่าเราอยากได้มากกว่าคนอื่นเหมือนแม้แต่เรียนก็อยากได้คะแนนดีกว่าคนอื่นอยากเงินเดือนก็อยากได้ดีคนอื่นอยากได้บ้านก็อยากได้บ้านดีคนอื่นอยากได้อะไรก็อยากดีนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวไอ้การเห็นแก่ตัวนี่ทำให้สังคมมีการเบียดเบียนต่อสู้แข่งขันกันถึงกับเป็นสงครามเศรษฐกิจจุดทุกวันนี้คือความเห็นแก่ตัวถ้าหาว่าทุกคนเอาศีลสมาธิแบบพุทธเจ้าทุกคนเรานี่เกิดแก่จะตายเอาอะไรไปไม่ได้เรามีอะไรมากก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะทุกคนเสียสละอย่างการที่ว่าทำไมจึงสอนให้ทานคนสมัยก่อนจึงทำไมจึงไม่มีวิกฤตอะไรมากเพราะคนสมัยก่อนมีการให้กันทุกวันมีการแลกเปลี่ยนมีการให้มีน้ำใจกันมากมายทำไมสมัยนี้เจริญถึงขนาดนี้ทำไมจึงเกิดวิกฤตทำไมจึงเกิดความยากจนทำไมเกิดล้มละลายทำไมจึงต้องเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายเพราะเกิดความให้กันไม่พอและการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ในยุคของวัฒนวัฒนาการทางโลกาภิวัตน์เราจึงว่าเอาธรรมะมาไม่ทันเอาธรรมะมาไม่พอดังนั้นหัวใจหลักของผู้ที่จะให้เนี่ยยังเป็นพิพากษาเนี่ยหัวใจหลักก็คือต้องเป็นผู้ให้ถ้างานเมื่อเราทำงานตรงนี้ก็สวมวิญญาณเป็นผู้ให้เลยแล้วให้ความยุติธรรมเนี่ยถือว่าให้ความสงบสุขแก่คนทั่วไปถือว่าให้มากฮะเขาตกลงกันไม่ได้ตัดสินกันไม่ได้พอมาถึงเราก็ถือเราให้ความเข้าใจความสงบความยุติธรรมกับเขานั่นคือเป็นสิ่งที่พึ่งของคนทุกคนทำไมสมัยกรุงสุโขทัยเจริญเพราะอะไรนักกฎหมายจะต้องนึกถึงตรงนี้ทำไมจึงเจริญทำไมจึงกรุงสุโขทัยจึงเป็นกรุงที่เจริญมากมากมายเพราะพระกุลามเนี่ยเอากฎหมายมาใช้ให้เข้ากับประชาชนคนสมัยนั้นและมีความยุติธรรมตัดสินความก็ไม่จำเป็นจะต้อง
เรื่องศาลวันนั้นเรื่องศาลวันนี้ตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอว่าใครมันจะรวยใครมันจะจนใครมันจะเป็นพวกใครจะมีเส้นที่ไหนเขาเคาะระฆังแล้วท่านก็เสด็จออกมาเลยตัดสินให้หมดคดีไปเลยแล้วก็ให้ความเป็นตัดสินแบบพ่อตัดสินกับลูกก็ลูกสองคนมันทะเลาะกันอย่างเงี้ยจะตัดสินให้ใครก็ต้องให้ทั้งสองคนในประนีประนอมหรือถ้าใครผิดก็ปรับไปฐานะตามฐานะของคนที่ทำผิดไม่ใช่ลำเอียงลูกคนไหนเลยคือพระเจ้ารามคำแหงนั้นตัดสินแบบพ่อกับลูกจึงยุติธรรมดังนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะตัดสินใครก็ต้องตัดสินแบบทุกคนเป็นลูกเราทุกคนเป็นพี่น้องเราถ้าเป็นเราเป็นอายุเราน้อยเราก็ต้องคิดว่านี่คือพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราทุกคนญาติเราหมดเลยแต่ถ้าเราเอาความยุติธรรมตรงนี้มาตัดสินให้ทุกคนเป็นญาติเราเนี่ยมันจะสบายใจมากเลยแต่ถ้าตัดสินว่าคนคนนั้นไม่ใช่ญาติเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้มันพูดจาไม่ชอบอะไรเห็นหน้าก็ไม่ถูกเนี่ยถ้าเราตัดสินโดยอคติความเป็นเมตตานั้นไม่มีนะความสมบูรณ์ในหัวใจเราไม่มีดังนั้นเราจะต้องเอาหัวใจของผู้ตัดสินคือพ่อคุณรามเขาจึงเรียกพ่อคุณรามดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมาเป็นผู้นำก็คือเกิดจากสมาธิเนี่ยทำไมจะพูดให้ถึงตรงจุดสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาทำสมาธิเมื่อตอน6ปีที่ท่านทำความเพียรน่ะท่านไม่พูดธรรมะเลยเพราะท่านไม่มีธรรมะจะพูดท่านมีแต่ความมีแต่กำลังความเพียรของท่านที่ต้องการให้สำเร็จอย่างเดียวแต่พอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปเจอปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ละความเพียรแล้วไม่สำเร็จพวกเราจะไม่ต้อนรับพอพระพุทธเจ้าไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็แสดงอาการแข็งกระด้างแบบทิฐิว่าเราแก่แล้วเรารู้แล้วพุทธเจ้ากินข้าวสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ถือว่ากิเลสเต็มตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามาที่นี่เราไม่ได้หวังให้ทุกท่านมาปรนิบัติเราเราไม่ได้เป็นคนที่หวังจะให้ทุกท่านมาดูแลเราเราต้องการเอาธรรมะมาสอนให้ท่านมาบอกให้ท่านรู้ว่าเรารู้ธรรมอมฤตธรรมแล้วเรารู้ธรรมที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วธรรมที่ไม่ตายเรารู้แล้วอมฤตธรรมปัญจวัคคีย์ก็ยังหัวแข็งอยู่ยังถือว่าตัวเองเป็นอาวุโสอยู่ก็พระพุทธเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เมื่อตอนที่เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ยเราเคยพูดคำว่าอมฤตธรรมหรือเปล่าเราเคยรู้ธรรมะอันนี้หรือเปล่าเราเคยพูดธรรมะอะไรกับท่านไหมปัญจวัคคีย์บอกโอ้โหพระพุทธเจ้าอยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรเลยเป็นธรรมะเลยคำอมฤตธรรมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินสมณะจีพามใดพูดให้เป็นธรรมตรงนี้เลยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไวไหมทำไมจึงไวก็ปัญจวัคคีย์สร้างบารมีอธิษฐานมาขอให้ได้เป็นสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกองค์แรกของพุทธเจ้าและขอให้ได้ฟังธรรมคนแรกและขอให้เป็นพระอรหันต์คนแรกตรงนี้ทำให้ทิฏฐิเขาไม่มีมากเขาก็เข้าใจเลยว่านี่คือพุทธเจ้าแล้วเขาเองเนี่ยเรียนเก่งมากไตรเทศไตรภูมิเป็นคนที่ค่ำคึกกับตำรับตำรามาได้ฌานมามากเลยใช่ไหมแต่พอมาได้ยินอย่างนี้เขารู้ว่าผู้นี้สำเร็จแล้วก็อยากฟังคำว่าอมฤตธรรมนั้นวิเศษแน่นอนพระเจ้าบอกตรงนี้ไม่เหมาะกับการฟังธรรมให้ไปในป่าจึงจะสงบตรงนี้มันเป็นที่หม้อข้าวเตาไฟมันไม่สะอาดเพราะตรงนั้นทุกฤาษีที่ไปเขานอนกันมันที่กินที่อยู่ไม่สะอาดบอกต้องเข้าไปนั่งคุยกันในป่าพระเจ้าก็ทรงเลือกร่มไม้ที่ดีเดินไปที่ตมาไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยตรงที่จะดินเขาทำสถูปไว้นะทำเมฆะสถูปกับคันเจ้าสถูปเนี่ยคันเจ้าสถูปนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เมฆะสถูปนี่เป็นที่พระเจ้าแสดงธรรมในกลางป่าป่าอิสิปตนะอุกตัยวันทุกวันนี้ก็ยังแสวงอนุรักษ์ไว้ฮะยังเป็นป่าอยู่ป่าที่เป็นพันๆไร่ของรัฐบาลแล้วพระเจ้าก็ทรงเดินไปนั่นก็ประมาณกิโลหนึ่งโยมเข้าไปกลางป่าแล้วพอตรงนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงนั่งโคนต้นไม้แล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมอะไรก็คือแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์รู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้จักแยกกายกับจิตตัวเองรู้จักธาตุทั้งสี่เลยแล้วรู้จักว่า
ไอ้ที่เรากินมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกินอะไรท่านสอนไอ้ที่เราทานมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทานอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามั่งทุกอย่างท่านให้มาคิดเลยว่าเรากินอะไรไปในร่างกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาเล่นแร่แปรธาตุต้องมาดูว่าไอ้เซลล์ในร่างกายหรือไอ้สัดส่วนทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมีอะไรออกมาตอนนี้พระเจ้าบอกให้ดูในตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างก็ถามไปทีท่านมีงาไหมมีถั่วไหมมีเนยใสเนยข้นไหมมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยไหมมีปลาน้ำตกไหมมีบอกมีแล้วก็ลองดูสิมีแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราจริงไหมแล้วมีแล้วก็ให้แยกออกไปสิมันเป็นอะไรถ้าบอกให้แยกออกไปสิว่าร่างกายเราเนี่ยมาจากถั่วงาเนี่ยและที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ให้ปัญญาจีเนี่ยชำแหละร่างตัวเองท่านบอกให้ชำแหละไงสอนวิธีเจริญกรรมฐานก็คือท่านเคยเห็นคนฆ่าวัวไหมคนฆ่าวัวสมัยก่อนต้องมีบอกวัวเขาทำยังไงเขาบอกวัวเขาก็ต้องเอามีดมาปาดข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วปาดคอแล้วก็ปาดท้องแล้วก็ชำแหละดึงหนังออกเอาหนังแหวะออกแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาตับไตไส้พุงควักออกมาแล้วก็เถือเนื้อทีละชิ้นออกไปขาไปทางแขะขาหน้าขาหลังไปทางแล้วก็ตัดออกเป็นชิ้นๆจนแยกส่วนแล้วก็เนื้อไปกองไปส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงไปกองส่วนหนึ่งเอาหนังไปกองไปส่วนกระดูกไปกองไปส่วนหนึ่งให้มองตัวท่านเหมือนกันชำแหละโคตัวนั้นปัญญาคีเข้าใจนี่เนี่ยธรรมะที่เอามารึกษาธรรมเหรอเราหลงไปทรมานร่างกายหลงไปทำอย่างอื่นหลงไปคิดอื่นแต่ที่จริงธรรมะก็คือการรู้ธรรมชาติตัวเองที่ธรรมจักรเริ่มต้นแหละธรรมจักรที่เป็นวงล้อแห่งธรรมที่จะทำให้คนเรารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักเกิดแก่จะตายก็คือท่านก็ให้แยกร่างเลยพอแยกร่างเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาร่างนี้ไปกองไว้ทิ้งไว้3วัน7วันพอไปกองไว้3วันจะวันแล้ว3วันจะทีว่าเป็นไงร่างของท่านเป็นไงเมื่อกี้บอกว่าหนอนขึ้นเต็มหมดเลยมีแร้งมากินมีอีกามากินมีสุนัขมากินก็ให้พิจารณาเห็นไปงั้นเขาก็เห็นไปหมดเลยเห็นว่าสมัยก่อนมันชัดสมัยนี้เขาไม่ชัดก็เห็นร่างกายที่ถูกสุนัขแร้งกานกตะกุมจิกกินไปหมดก็บอกว่าไม่มีร่างเราแล้วร่างเราถูกทำลายประมาณ3วัน7วัน15วันเดือนหนึ่งแล้วพระเจ้าบอกแล้วก็ให้พิจารณาเอากายของเราเนี่ยมารวมแล้วมันหมดไปแล้วส่วนแข็งเป็นดินใช่ไหมส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนจึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุก็ให้พิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่ทั้งห้าธาตุทั้งหกปัญจคีย์ก็เห็น ไปเห็นปุ๊บ ปัญจคีย์ก็แยกเลยรู้ว่ากายนี่คือกายหนึ่งคือจิตนี่คือความคิดกายกับจิตนี่คนละอันปัญญาจิตเข้าใจแล้วโอ้ไอ้ที่เราชำแหละตัวเราเนี่ยคือจิตไอ้ที่กายเราที่โดนชำแหละนี่คือกาย พอเข้าใจนี้เราแยกรูปเรียกแยกรูปอย่างนาเข้าใจเลยว่าพอจิตอยู่เหนือกายจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีตัวรู้พอปัญญาจิตเห็นนี้ก็พิจารณาจนเป็นไฟจะไหม้ในร่างกายจะเป็นขี้เถ้าแล้วก็หายไปในกายไม่มีเลยพอกายไม่มีจิตก็ว่างเลยพอจิตว่างปุ๊บก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนความยึดว่าตัวเองเป็นปัญจวัคคีย์เป็นโกฏัญญะนี่หายไปหมดโกฏัญญะไม่มีแล้วโกฏัญญะเป็นดินไปแล้วโกฏัญญะเป็นน้ำไฟลมไปแล้วโกฏัญญะมีแค่ตัวรู้เท่านั้นเองทุกอย่างไม่มีเราแล้วพอพิจารณาปุ๊บพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโญโกฏัญญะนี่รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาโกฏัญญะก็ได้นามได้ชื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วเทวดาเนี่ยมาฟังหมื่นโลกธาตุเทวดาได้บรรลุมากมายเทวดาก็สาธุเลื่อนลั่นไปตั้งแต่จาตุมไปชั้นยามชั้นจาตุมยามาชั้นดาวดึงไปเรื่อยๆเทวดาก็จะสาธุว่าธรรมจักรนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระเจ้าก็แสดงเรื่องวิธีดับทุกข์มีทุกข์เกิดที่ความอยากก็ให้ปัญจคีย์ได้รู้จักว่าถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยจะคิดตามจะทำตามถ้าโกรธก็ให้เฉยถ้าอยากก็ให้เฉยถ้าคิดอะไรก็ให้เฉยก็จะดับทุกข์ได้ทุกข์นี่เกิดจากความอยากทุกข์นี่เกินกว่าปรารถนาเกินความจริงถ้าใครใครเกินความจริงกินเกินความจริงนอนเกินความจริงอยากได้อะไรเกินความจริงนั่นคือตัณหานั่นคือทุกข์
อย่าเอาเกินความจริงถ้าบุคคลใดไม่คิดเกินความจริงก็

สภาวะธรรมนั่นคือธรรมชาติบุคคลนั้นจะไม่มีทุกข์ปัญญคีก็เข้าใจเลยว่าอ๋อทุกข์เพราะความอยากจึงเรียกว่าสมุทัยคือความอยากให้เกิดทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดเพราะอะไรเพราะมันอยากมากเกินกว่าเหตุเมื่อรู้จักทุกข์สมุทัยรู้วิธีดับก็คือเฉยรู้ทันก็เฉยไม่ทำตามจึงเป็นนิโรธสัจจึงเรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงก็เลยเดินสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เจรจาดีเลยเจรจาไม่นำพาซึ่งความโลภโกรธหลงเข้ามาเจรจาไม่เจรจานำให้คนอื่นแตกแยกไม่เจรจานำความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองก็เป็นสัมมาวาจาเป็นการสัมมาสังกัปปะก็คือดำริออกจากกามว่าคนเราเนี่ยโลภมากทุกข์มากโกรธมากทุกข์มากหลงมากทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภ กดหลงนี่เองตัวปัญหาของโลกปัญญาคีก็เข้าใจแล้วว่าทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความฟุ่มเฟือยทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความอยากใหญ่จึงเป็นทุกข์อย่างมากปัญญาคีเข้าใจเลยก็รู้จักเลยว่ามรรคองค์8มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาสัมมาวาจาสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตรู้จักการเจรจาชอบความเพียรชอบดำริชอบอะไรก็ความเพียรชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำสติระลึกชอบสมาธิชอบก็จิตเจริญตั้งอยู่ในสติหมดเลยตอนนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือว่าเรามีความชอบธรรมในตัวเราเราไม่มีความโลภครอบงำในตัวเราเทวดาก็สาธุตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงพรหมโลกจึงเรียกว่าธรรมจักรแต่นี่อาตมาย่อๆนะพูดมากก็ไม่จบหรอกโยมต้องไปค้นเอาเองเพียงให้สรุปว่าทำไมพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาก็พุทธศาสนาเกิดจากจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องอย่างนี้แล้วทำไมอย่างนี้มีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อโลกมากก็บอกต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยคนในโลกข้างหน้าเนี่ยคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายหมดพุทธเจ้าจะบอกคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายไม่บอกไม่มีใครฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันเองฆ่าโดยเผ่าพันธุ์ตัวเองผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ความโรคกดหลงนี่ถ้าถูกครอบงำจนไร้คุณธรรมต่อไปบุคคลจะฆ่ากันหมดทั้งโลกแล้วจะเหลือแค่สามล้มโผพระอานนท์คนเมื่อฆ่ากันหมดแล้วก็จะเหลือแค่สามล้มโผพวกที่รอดตายนั่นเนี่ยจะมาเป็นพืชพันธุ์มนุษย์ที่ดีต่อไปพวกนี้จะหลบเข้าป่าเข้าดงไปสมณะภาวนาแล้วพอเขาลบกดลงเขาฆ่ากันหมดแล้วพวกนี้ก็จะออกจากป่าดงมาเข้าหาปองดองสามัคคีกันว่าน่าสงสารนะญาติพี่น้องเรามีโรคกดลงฆ่ากันตายหมดเลยแล้วไปบรรลัยกันก็จะล้างโลกไม่ซากศพพวกนั้นไปแล้วโลกก็จะฝนจะตกใจคืนจะมันแล้วโลกนี้ก็จะสว่างขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วบุคคลพวกนี้ในสามล้มโพเนี่ยจะมาถือศีลฟังธรรมจะมาปฏิบัติศีลห้าศีลแปดแล้วก็จะเริ่มต้นอายุที่ดีความคิดที่ดีเขาบอกคนโลภกดหลงเนี่ยมันจะฆ่ากันเองอานนท์สุดท้ายศาสนาแล้วจะไม่มีใครดำรงตัวเองอยู่ได้คุณธรรมเพราะคนอยากได้คนอยากได้มากขึ้นไอ้ตัวอยากได้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้สร้างสติให้มากไม่ได้สร้างสมาธิให้มากไม่ได้สร้างความคิดด้วยปัญญาและเสียสละคนที่มีปัญญานี่คือคนเสียสละนิยมเขาบอกคนไหนจะหาคนมีปัญญาถ้าหาคนมีปัญญาคือคนเสียสละแต่บอกคนที่ฉลาดจังเลยแต่โกงคนที่ฉลาดจังแต่โลภเนี่ยไม่ใช่คนมีปัญญาปัญญานี่หมายถึงเสียสละไอ้นั่นแค่ฉลาดไอ้คนโกงนั่นก็ฉลาดไอ้คนโลภนั่นก็ฉลาดแต่คนมีปัญญานี่คือเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนี่เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าจะเอาจากปัญญาพระพุทธเจ้านี่คือการตรัสรู้คือการไม่มีโรคกดหลงคนที่ไม่มีโรคกดหลงเนี่ยมันไม่มีตัวตนทำอะไรมันเป็นผู้ให้เขาเรียกว่ากิเลสแปลว่ากิเลสว่าเป็นน่าเกลียดคนที่มีกิเลสมีมากก็น่าเกลียดมากคือเครื่องเศร้าหมองใจทำให้ตัวเองเนี่ยน่าเกลียดเหมือนอย่างเราโกรธคนเนี่ยโกรธคนพยาบาทคนอิจฉาคนเนี่ยใจเราจะน่าเกลียดไปแต่หน้าตาเราน่ารักแต่ใจเราน่าเกลียดดังนั้นถือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ย
ก็คือการเสียสละนั่นเองเสียสละเอากิเลสส่วนตัวที่อยากได้โน่นอย่างนี้ทิ้งไปหมดแล้วก็รู้ว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนให้คนรู้จักวิธีว่าอย่าอยากมากเกินไปอยากเลยเป็นทุกข์แต่ว่าทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยทำผิดศีลผิดธรรมเพราะทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยติดคุกใช่ไหมฮะหรือระดับในพลในใหญ่ๆโตทำไมจึงไม่ค่อยติดคุกระดับพลทหารระดับจ่าในดาบเป็นติดคุกเพราะคนพวกนั้นความอยากเขาครอบงำเขาเขาห้ามความอยากเขาไม่ได้ดังนั้นถือว่ากรอบของความคิดกรอบของการที่เราเรียนรู้กฎหมายหรือกรอบของคุณธรรมที่เราสะสมมาเนี่ยมันมากมันจึงทำไม่ได้แสดงว่าเรามีกรอบของสิ่งที่มีคุณธรรมที่มันอย่างน้อยตัวเราอาจจะคิดได้และสิ่งแวดล้อมเขาก็ชวนให้เราคิดอีกเหมือนกับเราเดินไปในหมู่บัณฑิตเราเดินไปในหมู่บัณฑิตซึ่งมีบัณฑิตทั้งนั้นบุคคลพวกนี้มีมารสมองมีความคิดที่ดีงั้นเราก็ย่อมคิดกับความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแต่ถ้าเราเดินไปในหมู่ของคนผ่านคนไร้ความคิดรู้สึกเราก็จะไปตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรรู้สึกเมื่อเราไปอยู่กับไอ้คนที่ไร้ความคิดคนที่เป็นผ่านใจเราก็จะโอนเอียงไปกับผ่านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบตัวนี้มันจึงเป็นคุณธรรมที่ดีฉะนั้นการมีพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนไทยอย่างมากที่สุดแต่ทุกวันนี้คนไทยเราไม่ได้เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ค่อยได้เสียสละกันเพราะคนเกิดมีความรู้สึกว่าโลภมาเนี่ยเมื่อระยะหลังๆเนี่ยคนโลภมากเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบกันมากจึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ที่จะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ยันนี้คนเข้าวัดทุกเสาร์อาทิตย์รถจอดเต็มหมดเลยคนเข้าวัดเยอะเมื่อก่อนคนไม่เข้าวัดไม่มากแต่คนทำบุญเยอะยันนี้คนเข้าวัดมากแต่ไม่ค่อยไปทำบุญคนมาทำใจก็ดีไปอย่างเพราะคนไทยเรานี่ดีอย่างว่าเมื่อมีทุกข์ก็เห็นธรรมรู้จักว่าธรรมะเนี่ยคือเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เราให้เกิดศึกสงครามสยโยนเกิดศึกสงครามเข้ามาเนี่ยที่ไหนมีโยมตำครับตำบาไม่ใช่อยู่โยมไปอยู่วัดหมดเลยทุกครั้งสงครามทุกครั้งเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอเกิดศึกสงครามเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านโยมนอนบ้านนอนไม่หลับทุกคนไปนอนกันที่วัดหมดเลยหรือไม่ก็ลงหลุมหลบภัยทุกคนจะต้องนึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งยามทุกข์ยากของทุกคนดังนั้นเชื่อเลยว่าคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะต้องนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันดังนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยถือว่าเราทำตามใครเราไม่ได้ทำตามคนงมงายตามมหาบุรุษตามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้แล้วซึ่งเป็นคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเราทำตามท่านนี่เราถือว่าเราโชคดีเรามีบารมีทีนี้คนเรามองข้ามว่าทำตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรจะหารู้ไหมว่าทำตรงนี้เป็นธรรมที่มาเป็นกำลังใจทำให้เรานี่มีพลังจะทำงานได้สำเร็จได้ง่ายแล้วก็จะมีบารมีฟันฝ่าอุปสรรคของยากก็เป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายมากขึ้นเอาก็แค่ว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตในการเป็นผู้ช่วยพิพากษาเป็นพิพากษาแล้วเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นครูบอกเราตลอดเลยว่าเราจะเดินอย่างไรเราจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนได้ความสุจริตยุติธรรมเนี่ยมันต้องอยู่กับธรรมชาติของตัวเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาความยุติธรรมแสวงหาความเมตตาทุกคนเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาเกลียดเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาแกล้งเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาโกงเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์จากทุกคนคนที่คบกันอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนดีหมดเลยเราไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความสงบสุขฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ในใจทุกคนแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นพลังฉะนั้นบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ย
เราต้องหาคนที่นำไปในทางศีลธรรมโลกนี้จึงจะอยู่ได้ไอ้โลกมันโลกกันมาแล้วดูสิฮะโลกกันขนาดนี้นำกันมาแล้วนำความโลภมาใช้กันเนี่ยระยะ10ปีมันเนี่ยโยมล้มละลายกันแค่ไหนความโลภใช้ได้ไหมไม่ได้ปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดเนี่ยเราให้ลดตัวตนลงมาให้พอเพียงท่านตัดเท่านั้นหรอให้เรามาอยู่กันแค่พอเพียงอย่าเอามากไอ้นั่นท่านมันจะบอกเหมือนที่เราพูดใช่ไหมท่านพูดว่าไม่ให้โลภท่านไม่พูดท่านพูดเป็นธรรมชาติว่ามาอยู่กันแค่พอเพียงพอแล้วแค่ไม่ต้อง 100% แค่ 10% สักส่วนหนึ่งก็ดีก็แสดงว่าท่านรู้ว่าคนไทยเราเนี่ยทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่มากมายจนถึงก็วิ่งเข้ามาหางานในเมืองหลวงก็เต็มหมดเลยแล้วพอที่สุดก็ตกงานกันก็ให้กลับไปบ้านนอกไปทำมาหากินไปอยู่บ้านนอกเนี่ยคนเราที่บ้านนอกเนี่ยถ้าขยันทำกินนะไม่หวังสะดวกสบายเกินไปเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันครบแต่คนทำมาหากินเนี่ยบ้านนอกไม่เดือดร้อนเลยครอบครัวที่เดือดร้อนบ้านนอกไม่ใช่เรื่องอะไรอบายมุขครอบงำตรงนี้ต้องแก้ด้วยศีลธรรมด้วยใครจะแก้ที่อาตมาได้ไปเที่ยวตะดงไปสัมผัสกับคนบ้านนอกที่จนเนี่ยจนเพราะไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่ใช่ธรรมชาติทำให้จนจนเพราะผู้นำครอบครัวเนี่ยไม่มีศีลธรรมเป็นหวยใต้ดินบนดินอยากรวยวันรวยคืนพวกนี้เป็นมากเลยพวกเพ้อฝันหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเราไปเลยขอฝันเราอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้คือเขาไม่ได้เข้าหลักธรรมมรรคองค์8เขาไม่ได้มรรคองค์8มาใช้ถ้าเขาเอาหลักธรรมมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เล่นหวยใต้ดินบนดินเขาไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันเขาตั้งใจว่าชีวิตเขาจะทบครอบครองด้วยศีลธรรมทำกินให้ครอบครัวอยู่ได้คนไทยหาจนยากจะไม่จนเลยถ้าจนก็น่าสงสารจนก็น่าช่วยเหมือนใครมาขออะไรที่วัดอาตมาน่ะอาตมาถามก่อนว่ากินเหล้ามั้ยทำกินจริงมั้ยถ้าคนไหนตั้งใจจริงๆเราอยากให้แต่คนไหนรู้ว่ากินเหล้ามาเนี่ยไม่อยากให้เลยวันนั้นอาตมามาจากปากช่องเดินทางมาไปเจอคนหนึ่งรถพอดีรถเราน้ำมันเครื่องมันร้อนก็รถมันเปลี่ยนมือก็เลยเครื่องมันร้อนก็เลยชาร์ปละลายก็เลยลากเอาพอดีไปจะตึ้งมาเห็นก็เลยลากมาให้ลากมาอยู่ข้างทางก็เลยรอให้เครื่องเนี่ยเย็นแล้วก็จึงใส่น้ำก็เลยไปไม่ได้ก็มีคนทางอีสานน่ะจึงลูกมาโผล่มาข้างรถเราบอกทั้งบุรีจุรินทร์หรือบุรีรัมย์บอกมาจากกรุงเทพตกงานเมียตายเด็กก็จะ6-7 ขวบ 6 ขวบได้ลูกชายมาขอเงินข้างรถเรามาขอเงินเราก็เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพจะกลับบ้านเราเกิดสงสารเลยนะทุกอย่างสงสารในใจเราโหที่จะเดินไปยังไงจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยไกลบอกว่าเพราะก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยงั้นจะไปเรื่อยๆแล้วลูกแล้วพอเอาผ้าวางปุ๊บเด็กมันก็นอนเลยเด็กมันก็นอนข้างทางแล้วก็นึกใจทำไงดีเห็นก็บอกโยมคนนี้ก็ขอตังค์ช่วยมันหน่อยช่วยเขาหน่อยเพื่อจะได้บอกเอาเท่าไรโยมเอา100เพื่อจะได้ขึ้นรถไปบ้านแล้วก็ถามบอกโยมไปไหนจะอยู่กับอาตมาไปปลูกต้นไม้กันตกงานนี่ไปปลูกต้นไม้บอกว่างานเขาปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เงินเท่าแก่โรงงานเขาโกงไม่ให้เงินก็เดินทางกลับบ้านกับลูกและเมียก็ตายก็ให้ไปให้โยมให้ไปประมาณร่วม200 กว่าบาทกะว่า100 บาทไม่พอได้กินข้าวด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้อีกสัก500หรือ 1,000 เพราะพวกโยมนั้นเขาไปกันหลายคนเราบอกเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวรอหน่อยนะแต่ใจเรานึกว่าคนนี้ให้คนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกแล้วรอคนลดอีกแล้วกะคิดว่าจะให้สัก 1,000 หรือ500เงี้ยพอว่าจะได้ไปถึงบ้านแล้วพระท่านก็เดินผ่านพระท่านบอกก็มากระซิบเราหลวงพ่อได้กินเหล้าหึงเลยบอกกินเหล้าหึงเลยเอ้าตายแล้วสิใจเราถอนเลยนะพอแล้วนะบอกจะไม่ยอมต้องกินเหล้าด้วยล่ะยอมไม่จนจริงเนี่ยยอมจะกินเหล้าบอกเมื่อกี้มาแวะข้างทางเนี่ยมันมีเพื่อนให้บอกโอ้ให้ผมก็เลยกิน
เราก็นึกเอ๊ะโกหกเราแล้วนี่คนนี้ไม่ใช่คนพูดจริงแหละแต่ลักษณะเดินทางก็จริงเราบอกโยมอย่ากินเหล้าสิกินเหล้ามันก็จนนะสิเราว่างั้นที่ตั้งใจจะให้หลายๆบาทเนี่ยเลยเราก็จะทาถอยเลยพอรู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บที่จะชวนญาติโยมที่เอามาให้เงินให้พอพันเนี่ยเขาก็ลุกลี้ลุกลนพอเรารู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บเขาก็เดินหนีข้ามถนนไปเลยไม่รอเงินที่จะเอาอีกเลยนี่เขาวันนั้นเขาไม่มีลาภเขามีเท่านั้นเพราะว่าเขากินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะได้มากกว่านั้นเราก็เลยรู้ว่านี่คนที่จนเนี่ยจนเพราะตรงนี้จนเพราะไม่มีศีลห้าการแก้ปัญหาสังคมเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะฮะคนเราต้องมีศีลห้าประจำใจเพราะศีลครองเรือนศีลเนี่ยคือศีลไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยโยมถ้าเกิดคนไทยมีศีลห้ากันหมดเนี่ยโยมศาลต้องนั่งอยู่เฉยๆหรือไม่จะทำงานอะไรฮะพิพากษามันนั่งเฉยๆเลยมันไม่ทำผิดน่ะก็แบบรุ่นสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะมันไม่มีศาลไม่จะทำงานอะไรคนทำมาค้าขายร่ำรวยพระเจ้าอโศกรวยถึงขนาดเอาสำเภาในต่อเอาพุทธศาสนาเอาต้นโพเนี่ยหล่อด้วยทองคำเอาต้นโพใส่ไปให้ลังกามาให้สุวรรณภูมิเอาพุทธศาสนาไปให้เขาทั่วมาเลยเพราะท่านรวยอ่ะจากคนของท่านมีศีลห้าหมดมีศีลแปดหมดท่านเหลือกินอ่ะชมพูตะวีปเป็นตึกแผ่นไม่มีใครทำได้อังกฤษยังทำได้ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเลยอังกฤษก็กดขี่คนอินเดียไม่พอใจแต่พระเจ้าโศกนี่สมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมวันพระนี่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามกินเหล้าห้ามตีไก่กัดปลาทุกคนต้องถือศีลฟังธรรมพระอรหันต์เป็นแสนรูปเลยโยมโหโยมทำบุญกับพระอรหันต์นี่ถือว่าถูกทางแล้วไปไหว้พระอรหันต์ได้ก็ถึงพระอรหันต์เนี่ยถือว่าท่านนี้ไม่เสียทีมาเกิดมาถือไม่พบพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ก็ถือว่ามีบุญแล้วพบผู้มีบารมีสูงสุดเพราะท่านจะสร้างบารมีมันเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องสร้างมาหนึ่งอสงไขยไม่ใช่น้อยบารมีมากกว่าการเป็นอะไรอีกเพราะนั้นถือว่านั่นคือการปกครองแบบพระเจ้าโศกปกครองด้วยศีลห้าแล้วก็ขัดเกลาวันพระอุโบสถก็ไปถือศีลกันนะหัวเมียไปถือศีลกันนะไอ้กามคุณมันจะได้เบาลงจะได้คิดเลิกนอกใจผัวนอกใจเมียกันเพราะเรายังอดใจกันได้นอนไม่นอนที่นอนยัดดิ้นนุ่นหรือสำลีไปถือสวดมนต์ภาวนาจิตมันก็ไอ้ตัณหามันก็เบาลงไอ้จะคิดจะนอกใจผัวนอกใจเมียก็หมดไปพอมาครองเรือนก็อยู่เย็นเป็นสุขเทวดาก็คุ้มครองออกลูกมาก็ลูกดีหมดฉะนั้นพระเจ้าโศกยุคพระเจ้าโศกเจริญมาต้องนานไม่ได้ถืออะไรเลยถือศีลห้าเป็นหลักฉะนั้นการปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะเจริญได้ต้องเอาศีลห้าเป็นหลักแต่พวกเรามองไม่ถึงแล้วพวกเรามันเข้ายุคที่พระเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไปก็ฆ่ากันเหลือแค่สามล้มโคเพราะทุกคนไปแล้วไม่เอาศีลห้าแล้วอยากจะพัฒนาให้เจริญทางวัตถุนิยมอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมนิยมสมัยพระเจ้าโศกนั้นธรรมนิยมมาก่อนแล้ววัตถุนิยมจึงตามมาพระเจ้าโศกไม่ใช่เจริญไม่ใช่ไม่เจริญนะสร้างเจดีย์สันติเจดีย์นี่ใหญ่มากโยมเมืองไทยเราเล็กกว่าเยอะเลยพระเจ้าโศกสร้างเจดีย์ 84,000 องค์สมัยยุคพระเจ้าโศกมีการสร้างวัตถุเจริญมากศิลปะมากมายเลยฮะถ้าโยมไปเที่ยวอินเดียในพุทธสถานโยมเห็นว่ารุ่งเรืองมาก่อนเราอยุธยาสุโขทัยเรานี่มันเพียงเศษหนึ่งของเขาเท่านั้นเองความเจริญของเขามันเจริญมาแล้วต้อง 2,000 กว่าปียังดูพุทธศาสนาบุโรพุทโธเนี่ยพุทธศาสนาแค่มาจากอินเดียมาอยู่อินโดนีเซียน่ะได้เป็นอนุรักษ์โลกเลยทั้งมันเจริญมาจากจิตใจของทุกคนเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ทำไมไม่เจริญเพราะทุกคนไปทางวิทยาศาสตร์พอใจในเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นใหม่ไม่พอใจในการที่พุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติแต่พุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติเอามาใช้แต่พวกเรายังไม่พอใจหาว่ายังไม่มีความสุขเราพอใจในทางวิทยาศาสตร์สิ่งใหม่ๆที่เขาคิดค้นมาให้เราแต่พวกนั้นสิ้นเปลืองทั้งนั้นเราไม่ได้เอามาใช้ให้ควบคู่กันไปเหมือนกับคนขับรถเร็วนะโยมเด็กคนหนึ่งก็ขับรถเร็วจะมาบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยนะอันตรายเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาเป็นแอร์
เขาบอกวันหนึ่งเขาไปเปิดเทปคุณแม่สิริฟังเทป

ที่จริงเขาก็เคยเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดแล้วก็เคยตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนเขาเคยไปเข้ากรรมฐานอยู่75วันเขาเคยเข้าธรรมะก็สอนวิธีเดินช้าๆกินเดินนั่งนอนทำสติตลอดเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาก็นำอันนี้ไปใช้ตอนหลังเขาเอาเทพคุณแม่สิริดร.สิริฟังขวาก็ย่างหนอซ้ายย่างหนอเหยียดหนอยกหนอคูหนอรูหนอจับอะไรก็ให้รู้แกก็บอกเขาก็ฟังค้านไปหนอหนอมันจะได้อะไรหนอหนอเขาก็เลยพอฟังคุณแม่สิริคุณแม่บอกคำว่าหนอหนอนี่คือการทำสติบอกว่าเมื่อก่อนฉันก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำช้าจะได้อะไรหนอหนอจะได้อะไรแกก็ตำหนิตรงนั้นแกบอกแกก็เลยทำตามเคี้ยวกำหนดที่ขาดสักใน

0: แกก็ตำหนิตรงนั้นแกบอกแกก็เลยทำตามเคี้ยวกำหนดที่ขาตะไคร้เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแต่ถ้าพอเคี้ยวไปมันเพลินนะกำหนดที่ขาตะไคร้ช้าเขาเห็นฟันในปากเขาหมดเลย32ซี่ทั้งที่เขาไม่หลับตาเอ๊ะมันเห็นได้ไงข้าวก็อยู่ในปากเขาก็เห็นฟันของเขาหมดเขาได้สติบอกจิตเขาสงบเลยตั้งแต่บัดนั้นเขาเลยเข้าใจเลยคำว่าสติคืออะไรเขาก็เลยเอาธรรมะตัวนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วทุกวันนี้เขาก็เปิดคอร์สสอนสมาธิเป็นผู้หญิงแล้วคนนี้พอฟังเขาบอกฟังเทปอันนี้พอเขาขับรถไปนะพอเขาลงจากเครื่องบินเขาก็จะขับรถเขาก็เปิดเทปฟังบอกงั้นลองทำดูสิคนเราจริงๆมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาพอมันมีเหตุผลพอเขาก็เลยบอกงั้นเวลาจับพวงอะไรก็พอบอกเขาไม่ชอบหนอเขาสายสมาละหังเขาเรียนในสมาหังเขาก็แต่เขาก็ศรัทธาทางนี้พ่อจะมาพยายามดึงให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจะไปติดยึดอะไรจนอย่างเดียวเขาก็เลยว่าอย่างนั้นเราไม่เอาหนอเราทำสติเดียวพอมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับพวงมาลัยก็เอาตีละข้างจับพวงมาลัยก็รู้จับพวงมาลัยก็รู้เอาตีนเหยียบคันเร่งก็รู้เหยียบคลาดก็รู้เปิดประตูก็รู้บอกเขาทำทั้งวันเลยบอกจิตเขาสงบเลยบอกเวลาจะเปิดกระจกเขาก็เอาสติไว้ที่มือเปิดประตูก็ปิดเปิดเขาลองทำบอกลองไม่ใช้หนอแต่เอาสติบอกสงบมากเลยบอกโอ้อย่างนั้นแสดงว่าที่เราขับรถมันนี่มันผิดทั้งนั้นเลยเราไม่เคยทำสติเลยทั้งที่ว่าเราขับรถเก่งขับรถชำนาญแต่เราขับแบบเป็นคนใจลอยไม่มีสติใจจะไปอยู่ข้างหน้าแต่พอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บบอกโอ้ยสบายเลยคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้รับรองเลยเขาจะรู้ตลอดเวลาเลยเขาจะไม่พลาดเลยจะเห็นทุกระยะเลยรถจะไปจะมาบอกบอกสติเขากลับมาอยู่ที่ตัวเขาบอกโอ้สติอยู่อย่างนี้แต่เขาทำได้ไม่บอกได้ไม่กี่วันแล้วมันก็หายไปอีกเดี๋ยวเขาก็ไปทำปริญญาโทต่อเขาบอกว่าการทำงานนี่จะไปเรียนปริญญาโทนี่ยากมากโดยมากพวกการบินเนี่ยจะไม่ผ่านปริญญาโทเขาไปทำปริญญาโทที่เอเมกเขาบอกว่าวันนั้นก็บอกเขาเอาสมาธิไปใช้เนี่ยบอกโอ้โหทั้งที่ไอ้คนอื่นนี่เขาบอกว่าวิชาเนี่ยไม่มีทางได้เอเขาได้เอทั้งที่เขาเนี่ยมีเวลาเรียนได้น้อยมากเลยแต่เขาก็พยายามดูหนังสือแบบมีสมาธิไอ้คนที่มาติวเขาเนี่ยคนที่ติวเขาบอกว่าเขาจะต้องได้เอทุกตัวแต่ไอ้คนที่ติวเขาเนี่ยด้วยความประมาทได้แค่บีตัวเขาได้เอทุกคนมาสอบเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมได้ก็แปลกใจบอกที่จริงเขาไม่ได้บอกว่าตัวเขานั้นมีสมาธิตรงที่เขาเอาสมาธิมาใช้ฉะนั้นจะว่าสติตรงนี้นะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะคนเข้าวัดคนที่ทำงานทุกอย่างใช้ได้หมดขับรถจะไปไหนห้องไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยต้องใช้สติหมดเลยคนที่หกล้มในห้องน้ำคนที่พลาดอะไรเนี่ยโดยมากบุคคลพวกนี้ขาดสติฝึกสติยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวคอยนำพาไปสู่ทางถูกต้องตลอดฉะนั้นหลักการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่จริงมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากเนี่ยจะสงบและจะเย็นและจะมีความสุขความสุขนี่เราไม่ใช่เป็นจะต้องไปหาจากคนอื่นนะความสุขที่หาจากใจเราก็มีส่วนหนึ่งที่พุทธเจ้าค้นพบความสุขที่เราได้ความสงบเนี่ยเราจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงไม่ใช่ของใครให้เราความสุขที่เกิดจากจิตสงบเนี่ยเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาโดยจากพลังของเราอันนี้ดีกว่าไปเอาของคนอื่นเหมือนกับเงินของเราเนี่ยเราใช้ในกระเป๋าเราเงินเดือนของเราดีกว่าที่เราไปยืมคนอื่นมาใช้ความสุขที่เกิดจากอารมณ์สงบจากที่เราฝึกให้เกิดสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวรอาตมาเคยไปทดลองกับคนแก่ๆนะฮะแก่จากคนอายุ70เนี่ยพอทำสติได้เนี่ยเหมือนคนอายุ60แก่น้อยลง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ข้าพเจ้าเห็นขอนไม้ลอยตามกระแสน้ำคงคาจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นขอนไม้โน้นที่ลอยมากระแสน้ำคงคาหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะโอ้ก็ตัดต่อไปว่าถ้าขอนไม้จะไม่ลอยเข้ามาใกล้ฝั่งนี้ไม่ลอยเข้าไปใกล้ฝั่งโน้นไม่จม

แม่น้ำไม่เคยตื้นไม่ถูกมนุษย์นำไปไม่ถูกอมนุษย์นำไปไม่ถูกเกี่ยวน้ำวนดูดไว้ไม่ผูกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้ขอนไม้นั้นจะลอยไปสู่มหาสมุทรได้ไหลไปสู่สมุทรได้เลื่อนไปสู่สมุทรได้เพราะนั้นเพราะเหตุใดเพราะกระแสน้ำคงคาลุ่มไปสู่สมุทรลาดไปสู่สมุทรไหลไปสู่สมุทรข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้เธอทั้งหลายจะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าไปใกล้ฝั่งนู้นไม่จมในท่ามกลางไม่เกยตื้นไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์เข้าสิงไม่ถูกเกี่ยวน้ำวนดูดไว้ไม่เป็นผู้เน่าภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จะน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะสัมมาทิฏฐิต้องนำย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเมื่อพระผู้มีพระเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรชื่อว่าฝั่งนี้อะไรชื่อว่าฝั่งโน้นอะไรชื่อว่าการจมในท่ามกลางอะไรชื่อว่าเกยตื้นการถูกมนุษย์จับไว้เป็นอย่างไรการถูกอมนุษย์เข้าสิงเป็นอย่างไรการถูกเกี่ยวน้ำวนดูดไว้เป็นอย่างไรความเน่าภายในเป็นอย่างไรภิกษุ คำว่าฝั่งนี้นี่เป็นชื่อของอายตนะภายใน6ประการคำว่าฝั่งนู้นนี่เป็นชื่อของอายตนะภายนอก6ประการคำว่าการจมลงในท่ามกลางนี้เป็นชื่อของนันทิราคะนันทิราคะก็คือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินความยินดีนั่นเองคำว่าการเกยตื้นนี้เป็นชื่อของการถือตัวคือทิฏฐิการถูกมนุษย์จับไว้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่คุกคีเพื่อเทินเศร้าหมองกับพวกคฤหัสถ์เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ช่วยทำกิจนั้นด้วยตนเองนี่เรียกว่าการถูกมนุษย์จับไว้การถูกอมนุษย์เข้าสิงเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทวดาหรือเทพพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่เรียกว่าถูกอมนุษย์เข้าสิงคำว่าการถูกเกี่ยวน้ำวนดูดไว้เป็นชื่อของกามคุณทั้ง5ประการความเน่าภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มไปด้วยราคะเป็นเหมือนหยาบเยื่อนี่เรียกว่าความเน่าภายในก็ขณะนั้นตอนนั้นก็มีโยมคนหนึ่งเป็นนันทะโคบาลพวกเด็กเลี้ยงวัวยืนอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นนายนันทะโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้จะไม่เข้าไปใกล้ฝั่งนู้นจะไม่จมในท่ามกลางจะไม่เกยตื้นจะไม่ถูกมนุษย์จับไว้จะไม่ถูกอมนุษย์เข้าสิงจะไม่ถูกเกี่ยวน้ำบนดูดไว้จะไม่เป็นผู้เน่าภายในข้าพระองค์พึงได้บรรพชากว่าสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่านันทะถ้าอย่างนั้นเธอจงมอบโคให้เจ้าของเขาเถิดข้าแต่พระองค์เจริญพวกโคลูกแง่จะไปเองนันทะเธอจงมอบโคให้แก่เจ้าของเขาเถิดพระองค์ย้ำสองครั้งต่อมานันทะโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของเขาแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้มอบโคให้แก่เจ้าของเขาแล้วข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงบวชให้นันทะโคบาลได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคท่านพระนันทะอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีก
จากหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวอันหนึ่งท่านนันทะพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเดี๋ยวพระองค์แสดงให้กับสาวกของพระองค์นะฮะแต่ก็มีโยมมานั่งฟังอยู่ ในเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามีอุปสรรคแม้แต่เข้ามัดเข้าทางนั้นมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บอกไปแล้วเหมือนต้นไม้พอมันผุพังมันก็เน่าอยู่ในป่าในดงบางต้นคดงอก็ไม่มีประโยชน์จะมีสักกี่ต้นที่หลุดออกมาเข้ากระแสน้ำกระแสมรรคดังนั้นการที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยก็มีต้องอาศัยอะไรเรียกอาศัยศรัทธาใช่ไหมอย่างพระองค์เคยตรัสไว้ในพระสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์มรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำอย่างไรด้วยสัมมาทิฏฐิจึงรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะพอเหมือนเป็นจุดเริ่มสัมมาทิฏฐิเนี่ยสังเกตดูเหมือนเป็นจุดเป็นทั้งจุดเริ่มแล้วก็จุดสิ้นสุด เพราะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นท่านก็กล่าวเอาไว้มีสองนัยยะกับลักษณะว่าเป็นอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในระดับจริยธรรมศีลธรรมก็รู้คุณรู้บาปรู้คุณพ่อคุณแม่รู้เข้าใจเรื่องกรรมการกระทำจะหาพระสูตรที่ยืนยันตรงนี้ว่าก็บอกคำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิเนี่ยส่วนมากเลยจะสรุปนะสรุปเป็นอยู่บ่อยครั้งว่าความรู้ในอริยสัจดังพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรความรู้ในทุกความรู้ในสมุทในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธนิโรธะความรู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและความจำกัดการของสัมมาทิฏฐินอกจากนั้นก็คือรู้อกุศลรู้กุศลรู้อกุศลเนี่ยอะไรเป็นบุญเป็นบาปองค์บอกว่าเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลและกุศลและอกุศลและอกุศลมูลทั้งหลายด้วยเหตุเพียงนี้เธอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงประกอบไปด้วยความเริ่มใสแน่วแน่ในธรรมเข้าถึงสัจธรรมนี้แล้วอย่างบางทีพระพุทธเจ้าก็ว่าเห็นไตรลักษณ์ภิกษุเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงแต่ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบการหายชิดชื้นเพราะความเลิงใจสิ้นไปเนี่ยความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยสิ้นไปในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยครับความสิ้นไปย่อมคิดเพราะสิ่งการย้อมติดก็สิ้นความเลิงใจเพราะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ความเลิงใจความติดความแช่มชื้นความลื่นเลงความเพลิดเพลินในขันธ์5เหล่านั้นที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็สิ้นไปด้วยเพราะสิ้นความเลิงใจและหายย้อมติดจึงจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าพ้นเด็ดขาดแล้วภิกษุเห็นจักขุโสตะนาคะชิวหากายะมโนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิในยะอื่นๆนอกจากการเห็นอริยสัจแล้วก็ยังมีความเห็นสัมมาทิฏฐิในยะต่างๆจนไปถึงที่สุดคือเห็นปฏิจจสมุปบาทก็
ปฏิจจสมุปบาทเราได้คุยกันแล้วก็คือเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้การและการเกิดขึ้นในสมุปบาทะเนี่ยที่มันครบวงจรของเขา12ตัวเนี่ยตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราตั้งแต่มีอวิชชาความไม่รู้ถึงมีการปรุงแต่งจนไปถึงกระบวนทุกโศกปฏิเสธทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นมี12อาการนี่คือการเห็นสัมมาทิฏฐิมีพุทธพจน์บางแห่งก็แยกออกสัมมาทิฏฐิเป็น2ระดับคือระดับเป็นสาสวะและระดับโลกุตระก็คือยังเป็นโลกิยะกับโลกุตระเรียกง่ายๆที่สุดทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนเรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิมี2อย่างคือสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์อย่างหนึ่งกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะจัดอยู่ในฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์เป็นไฉนคือความเห็นว่าทานนี้ให้แล้วมีผลการบำเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีผลมีวิบากโลกนี้มีปรโลกมีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้และปรโลกให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองมีอยู่นี่แลสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนคือองค์มรรคของสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวปัญญาเรียกปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะผู้พร้อมด้วยอริยมรรคผู้กำลังเจริญอริยมรรคอยู่นี่แลสัมมาทิฏฐิเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคก็จำง่ายๆมี2ระดับระดับที่ยังมีเรียกว่าโลกียะอยู่เชื่อบุญเรื่องบาปเรื่องให้ทานเรื่องคุณพ่อคุณแม่เป็นฝ่ายบุญแต่ฝ่ายหลุดพ้นเรียกว่าโลกียะสิ้นอาสวะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาแล้วการเจริญพุทธชงมีปัญญาภละมีปัญญินทรีย์มีปัญญาภละมีธรรมวิจยะสัมพุทธชงก็อยู่ในพุทธชงเจ็ดในการดำเนินการเห็นอริยสัจคือการที่คนเราจะมีทัศนคติความเชื่อความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ความถูกต้องเนี่ยอย่างเราปุถุชนนะครับจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องอาศัยคนรู้นะผู้รู้นักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเรียกต้องอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยศรัทธามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยได้มรรคได้ประโยชน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเกิดมีปฏิปทามีข้อวัดพอเราเห็นเราศรัทธาเราเลื่อมใสเราก็อยากเข้าใกล้อยากเนี่ยเงี่ยหูฟังท่านก็แสดงถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ยินได้ฟังบอกที่จะเข้าสัมมาทิฏฐิแล้วอาศัยศรัทธาเชื่อหลักที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องอย่างในระดับความเชื่ออย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างน้อยก็พวกเราก็เป็นกัลยาณชนคนดีเนี่ยเชื่อเรื่องบุญเรื่องหลักกรรมเชื่อสวรรค์นรกมีจริงอย่างน้อยก็ไม่ไปละไม่เคยไม่อยากจะทำผิดล่วงละเมิดให้เป็นตกอบายเพราะเรามีความเชื่อจริงเนี่ยอย่างก็อำนวยวิบากอำนวยขันก็ยังมีขันอยู่เรียกว่าเป็นจำง่ายๆก็เป็นฝ่ายโลกโลกียะสัมมาทิฏฐิฝ่ายโลกียะของสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นอริยสัจการเจริญโพชฌงค์การเข้าฝึกฝนจนเห็นแจ่มเห็นแจ้งมันอย่างน้อยการเข้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะมาฟังพระสูตรเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องเข้าทางเหมือนตอไม้ฮะมันหล่นลงไปตกลงไปในกระแสแหละกระแสแม่น้ำคงคาเพื่อจะไหลเอ็นเอียงคือเข้ามรรคเข้าทางนั่นแหละเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเหมือนพระสงฆ์องค์เนี่ยก็เหมือนมีสัมมาทิฏฐิแล้วแหละโน้มไปเอียงไปถ้าอยู่ใน
ธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติทำความเพียรไปเรื่อยเหมือนเข้ามรรคเข้าทางเหมือนญาติโยมเองเนี่ยเหมือนกันให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เหมือนเข้ามรรคเข้าทางแหละเหมือนเราอยู่ในแม่น้ำคงคาแล้ว ไม่ได้อยู่ในพงในป่าแล้วมันหลุดลงมาแล้วนะอย่างน้อยก็เลิกเอียงไปจะช้าจะเร็วจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนเนี่ยพระสูตรนี้แสดงอุปสรรคแม้แต่เข้ามรรคแล้วก็ยังมีอุปสรรคตั้ง8ข้อในกรณีพระสูตรนี้นะฮะในพระสูตรอื่นๆก็จะมีอุปสรรคอะไรอีกเยอะแยะไปหมดอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องพระสูตรหนึ่งนั้นเมื่อนานมาแล้วที่ว่าอาเสวิโสปมสูตรเปรียบเสมือนอสรพิษ4ตัวเนี่ยที่เราเคยคุยไปท่านอุปมาอุปไมยให้เราพวกเราเห็นภาพชัดๆจะได้รู้มันนะฮะอย่างน้อยเราอยู่กับมันเรารู้มันว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเราจะป้องกันยังไงเราจะทำความเพียรยังไงอุปสรรค8ข้อเนี่ย1ไม่ลอยมาติดฝั่งนี้ฮะไม่ลอยมาติดฝั่งนี้ก็คือเปรียบท่านเปรียบเหมือนอายตนะภายใน6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ลอยเข้าไปใกล้ฝั่งนู้นเปรียบเสมือนอายตนะภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ติดฝั่งนี้นะฝั่งนู้น3อุปสรรคที่3คือไม่จมลงในท่ามกลางแม่น้ำท่านเปรียบเสมือนความอยากความเพลินเนี่ยนั้นที่ราคะจมลงในกลางแม่น้ำ4ไม่เกยตื้นนะไม่เกยบกเปรียบเสมือนมานะความถือตัวทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ5ไม่ถูกมนุษย์จับเอาไว้ท่านเปรียบเหมือนเราคุกคีคุกคีด้วยความยินดีในคฤหัสถ์หมู่ชน6ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ก็คือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อวัดตบะก็เพื่อให้ไปเป็นเทวดาหรือพรหมท่านเปรียบเหมือนถูกอมนุษย์อมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์นะครับมนุษย์จับเอาไว้7ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้เปรียบเสมือนกิเลสเครื่องวนเวียนในกามคุณกรรมคุณทั้ง5นะฮะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะ8ไม่เน่าเปื่อยภายในเปรียบเสมือนศีลวิบัติคืออยู่ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจที่เรียกว่าเน่าภายในเสียนี่คืออุปสรรคขนาดเข้ามรรคแล้วเข้าทางแล้วมีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งแล้วต่อไม้ที่ลอยไปเนี่ยเราก็ต้องเจออุปสรรคพวกนี้คือไม่อันนี้ความเห็นนะฮะตามขยายสูตรเนี่ยพระสูตรมาแบบนี้แต่เราก็เลยศึกษาเคยเรียนการที่เหมือนลอยมาติดฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเอาฝั่งซ้ายท่านเปรียบเป็นมายายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจมาติดซะเหมือนเราอยู่ตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงก็ติดอยู่ในเนี่ยฮะในกายของเราถ้าเราความเห็นของตัวเองเนี่ยเหมือนเราเข้าสมาธิเนี่ยอยู่ไม่ไปยินดียินร้ายต่อรูปภายนอกเหมือนนิ่งมันเหมือนกับอยู่ในบ้านล้างเราเปรียบในพระสูตรที่เขาเรียกว่าอาเสวิโสปมาสูตรเหมือนเข้าไปอยู่ในบ้านล้างเรียกอายตนะเปรียบเสมือนอายตนะภายในเหมือนกันรูปภาชนะว่างๆของเปล่าไม่มีอะไรก็แช่อยู่ตรงนั้นแต่เมื่อใดก็ตามนี่นะถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยก็เกิดปฏิกิริยามันก็เหมือนกับกดทับกิเลสตาไม่ดูหูไม่ฟังแต่มันก็ยังมีกิเลสมีเข้าเชื่อเครื่องเศร้าหมองใจอยู่ก็จะความเข้าใจตรงนี้ก็เหมือนกับการพวกฤาษีนักบวชนอกพระศาสนาอย่างไม่ลอยเข้าไปใกล้ฝั่งโน้นนั่นก็เปรียบเสมือนอายตนะภายนอกที่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เราก็รู้เราเรียนเรื่องที่พระองค์เทศให้กับพระบัจจ์ฤาษีชลินสามพี่น้องอายตนะเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนเมื่อมีผัสสะมีกระทบก็ไปติดไปเพลินกับรูปรสเสียงกลิ่นรสไปติด
ฝั่งนู้นก็ไม่ได้ลอยนี่อยู่บ้านเก็บ

ู่ตรงนี้ตาอยู่ฝั่งนู้นตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ฝั่งนี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปติดฝั่งนู้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโผฏฐัพพะสัมผัสนะธรรมอารมณ์นั้นเปรียบก็ไม่เข้าทางก็เพลินอยู่ติดอยู่ตรงนี้ไม่ไหลไม่เอียงไปอุปสรรคเวลาพอปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติก็นิ่งสงบเฉยๆก็เรียกว่าพอและแค่นี้แต่ที่ไหนได้เวลาลืมตาขึ้นมาหรือจิตส่งออกไปอะไรปุ๊บมันก็เล่าร้อนเหมือนรูปเป็นของร้อนเนี่ยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็เป็นของคู่กันเหมือนเราติดนะไปติดเกิดฝั่งนู้นก็ไม่ไหลไม่เอียงพอไหลต่อไปจมนั่นก็เรียกว่าจมลงข้างกลางแม่น้ำเปรียบเสมือนความอยากนักที่ราคะเนี่ยความยินดีเรื่องหน้าแห่งความเพลินเราเคยคุยกันแล้วนะว่าเวลาตาเห็นรูปหูยินเสียงเนี่ยพอตากระทบรูปมันก็เกิดจริงๆมันเกิดเวทนาก่อนรูปอย่างนี้เรามีความสุขรูปอย่างนี้เราไม่มีความสุขเวทนามันเป็นอัพยากฤตเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันแต่พอมันเพลินฮะมันปรุงแต่งเนี่ยอำนาจแห่งความเพลินมันก็เกิดจิตกำหนัดเกิดตัณหาเพราะเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยนะมันก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาเกิดสังขารนะปรุงแต่งปรุงแต่งไปมันก็เพลินด้วยอำนาจแห่งความกำหนัดความดีในรูปรสกลิ่นเสียงไอ้ตัวเนี้ยทั้งเปรียบเหมือนนักฆ่าที่เป็นสายลับมันมาในรูปนี้รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยที่เราเพลิดเพลินที่เราแสวงหากันแต่ในขั้นปฏิบัติเนี่ยบางทีมันไปติดที่เราฝึกไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันก็เหมือนกับตัวไอ้นันทิราคะเนี่ยในความยินดีความกำหนัดเรื่องหน้าในความเพลินท่านจึงให้รักความเพลินพอภาวนาไปเราไม่เพลินเผลอไม่เป็นไรอย่าเพลินไปกับมันพอไม่เพลินมันก็ดับมันก็เห็นอาการที่ความเกิดดับส่วนมากเราเพลินคิดดีแล้วก็เพลินไปคิดร้ายแล้วก็โอ้ทุกข์ระทมยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นๆว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราก็ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ละนันทิในความเพลินพอไม่เพลินไปก่อนเวลาเราเห็นรูปก็เป็นสักแต่ว่ารูปเราไม่เพลินในรูปนั้นไม่ลงรายละเอียดในอนุภาพยัญชนะมันว่ารูปอย่างนั้นว่าแบบอย่างนั้นสีสันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ปรุงแต่งไม่เพลินไปกับมันมันก็กลับมันก็ไม่มีความกำหนัดความยินดีในรูปนั้นเสียงก็เหมือนกันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วถ้าทำอารมณ์ความได้คิดนักภาวนาก็รู้นักคิดดีแล้วก็เฉยคิดร้ายแล้วก็วางให้วางจิตเป็นกลางไม่ติดใจไม่ขัดใจแล้วก็ฝึกกันอย่างนั้นมันจะมากมายเพื่ออารมณ์ความคิดอะไรมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่คว้าไปยึดมันก็ลอยไปส่วนมากเราจะยึดคิดดีแล้วก็เอานะคิดได้แล้วผมรีบเล่าร้อนขุ่นมัวไอ้นันทิราคะตัวนี้แต่มันพาเราเพลินนั่นหมายว่าเนี่ยเหมือนกับจมลงท่ามกลางแม่น้ำในขณะปฏิบัตินั่นเนี่ยอุปสรรคขนาดเข้ามัดเข้าทางแล้วยังต้องเจอกับมันลอยไปกลัวที่สี่นี่เกยตื้นเปรียบเสมือนพอฝึกพอพุทธปฏิบัติไปเนี่ยมันเกิดไปรู้ไปเห็นหรือไปเห็นอะไรก็คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วเนี่ยโอ้ได้แล้วเนี่ยมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นเรียกว่าความถือตัวมีทิฏฐิมันละมีความเห็นผิดเข้าใจว่าตัวเองสำเร็จแล้วได้แล้วตัวเองรู้กว่าเขาดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาอะไรประมาณนี้เจ็บเลยเกยตื้นเลยตั้งตนเป็นศาสดาเป็นอาจารย์เที่ยวสั่งสอนเขาสำคัญตนผิดเนี่ยปฏิบัติไปไอ้พวกเนี่ยมันคอยมากั้นเราเนี่ยมันไม่ให้เราทะลุออกไปมหาสมุทรอยู่ๆไปปฏิบัติไปก็ถูกพวกมนุษย์จับเอาไว้อีกเพราะความเกรงใจเอามาทำบุญให้ทานรู้สึกเกรงใจไปคุกคีกับเขาเนี่ยไปยินดีกับเขาเขาหัวเราะก็หัวเราะกับเขาเขาเสียใจร้องไห้ก็เสียใจกับเขาเขามีกิจอะไรก็ไปลงช่วยมงมือทำให้เขาคือไปคุกคีมันก็เป็นอันตรายครับไปติดไปคุกคีก็ไปอยู่กับโยมเหมือนกับถูกมนุษย์เนี่ยจับเอาไว้
ถูกกับมนุษย์จับเอาไว้แต่พอพึ่งพรหมจรรย์ไปข้อวัดตบะเสร็จปุ๊บมีความปรารถนาอยากเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความเหมือนก็ถูกท่านก็เปรียบเหมือนถูกกับมนุษย์จับเอาไว้ก็ไม่ไหลไม่เอ็นไม่เอียงลงมหาสมุทรไปถูกเขาจับเอาไว้ดิเพราะความเห็นของตัวเองเป็นไปได้นะคนภาวนาปุ๊บเนี่ยพอจิตมันได้อารมณ์ของสมาธิของฌานมีความคิดความเห็นที่ติดเบี้ยวติดเพี้ยนเหมือนพวกฤาษีเพลินอยู่ในฌานเนี่ยในฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้ทำอะไรได้ก็สนุกก็เพลินอยู่กับอารมณ์นั้นก็เหมือนกับถูกอมนุษย์ดึงออกแล้วออกจากล่องมักล่องทางจับเอาไว้ทีนี้ก็เป็นไอ้นั่นเลยเป็นผู้มีฤทธิ์เดชไงก็หลงไปเองถูกเกลียวน้ำวนดูดไปตัวที่7เนี่ยกามคุณเนี่ยพอมีลาภสักการะมีคนยกยอสรรเสริญเนี่ยกามคุณทั้ง5ดูดเอาไว้เลยไปไม่ได้ดูดเราจะเห็นอยู่บ่อยๆฮะมีลาภมีสักการะมีคนนับหน้าถือใจยกยอปอปั้นโอ้ติดในกามคุณเหล่านี้ดูดกินเสียงเพลิดเพลินอร่อยสนุกสนานในกามคุณโดนดูดเอาไว้ตายไปไม่ถึงกินก็น่ากลัวเล่าไหนนี่ยิ่งไม่มีอะไรสินวิบัติประพฤติชั่วทางกายวาจาใจเล่าไหนปัญญาตนเองว่าเป็นพิสุแต่ไม่ใช่พิสุพยายามตนเองว่าเป็นสมณะไม่ใช่เป็นสมณะเนี่ยเขาเรียกเน่าในมีศีลวิบัติมีกายวาจาใจที่เน่าสมักเน่าในเนี่ยยังอุปสรรคพระสูตรนี้พระองค์ชี้แสดงให้กับพระสงฆ์ทั้งหลายแต่มีไอ้นันทิโคบาลเด็กเลี้ยงวัวมายืนฟังอยู่พอมายืนฟังอยู่ก็เข้าใจอยากจะบวชเลยโอก็บอกเอาวัวไปคืนเขาก่อนพอไปคืนเสร็จก็มาขอบรรพชาอุปสมบทก็พอไม่นานหลีกเล้นเพียรภาวนาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์และภิกษุที่นั่งฟังได้ยินได้ฟังน่าจะได้สำเร็จหลายรูปหลายองค์แต่ในพระสูตรนี้ไม่ได้บรรยายเอาไว้แต่พอเราเข้าใจอุปสรรคการเดินทางไม่ว่าการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคอย่างนี้วรธรรมเรานั่งสมาธิหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็คอยก็จะกดทับจิตปิดกั้นปัญญามันคอยกดเนี่ยกดไม่ให้เรามีสติไม่มีปัญญาก็ติดใจบังขัดใจฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยเบื่อท้อถอยเซ็งมันคอยทำให้เราไม่กระตือรือร้นไม่ปราโมทย์ไม่ยื่นเลิงในการดำเนินชีวิตใช่ไหมไม่ว่างานทางโลกทางธรรมมันก็ต้องอาศัยพลังความปราโมทย์มีฉันทะมีความยินดีพอใจเนี่ยองค์ให้หลักธรรมข้อปฏิบัติไว้เพื่อให้เราต่อสู้กับพวกกิเลสอาสวะทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาในพระสูตรต่างๆพระองค์อุปมาได้เห็นภาพชัดเลยว่าเราต้องพบต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เราจะควรระวังป้องกันยังไงพอมันเกิดขึ้นเนี่ยดูมันคอยจะคอยตามมันไปไหมหรือเรามีสติสัมปชัญญะคอยขวางคอยกั้นมันให้มันเหลวไหลไม่ไปติดฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่เคยตื่นไม่จมลงไปก่อนไม่ผูกพันซะก่อนที่จะถึงมหาสมุทรมหาสมุทรก็คือพระนิพพานพอเรามีหลักธรรมคำสอนต้องโน้มเอียงถึงเราพระเอกปรารถนาก็โน้มเอียงถ้าเราเชื่อในทานศีลภาวนาก็ละคารวะแค่เนี้ยมันต้องมันโน้มเอียงไหลเทลาดลงสู่มหาสมุทรก็คือเข้ามรรคเข้าทางเพราะนั้นการที่จะเข้ามรรคเข้าทางอย่าบอกแล้วต้องมีสัมมาทิฏฐิขอให้เราเชื่อให้เราจัดทางอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมรักษาศีลให้ดีก็มีทานและอย่างน้อยก็โน้มเอียงแหละเชื่อบุญบาปสวรรค์นรกมีจริงเชื่อพระนิพพานมีจริงอย่างน้อยการประพฤติปฏิบัติการฝึกฝนเก็บเล็กเก็บน้อย

0: ราะเราอาจจะไม่มีสติปัญญามากพอแต่เราก็อาศัยเราไม่ทิ้งพระองค์จึงตรัสนะฮะบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรที่ออกวิริยะทุกขมันเจตินะเรามีความเพียรมากน้อยเราก็เพียรทุกวันตื่นมาเข้านอนทำสมาธิภาวนาของเราไปมีโอกาสมีเวลาให้ทานทำบุญเป็นจาระลดละไอความตนีช่วยสังคมสงเคราะห์เนี่ยเกิดทุกข์กับภัยน้ำท่วมแล้วก็มีจิตใจที่มีความกรุณาเนี่ยอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาแก้ปัญหาให้เขาสนับสนุนกันเพื่อช่วยเหลือตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสเราก็ทำอยู่เนืองครับพระสูตรนี้ท่านอาจารย์ครับผมว่าเล่าซะยาวเลยพระสูตรนี้พระอาจารย์สรุปตอนหมดเวลาช่วงแรกทีนะครับ
1: ครับก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เห็นเลยนะฮะที่อาจารย์ท่านกล่าวมาข้างต้นเราจะสังเกตว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่ท่านจะตรัสกับพระภิกษุสงฆ์อะไรเนี่ยที่ท่านจะเปรียบอุปมาอุปไมยต่างๆในสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยธรรมชาติใช่ไหมฮะที่ท่านเปรียบเรื่องตอไม้ที่จะไหลไปสิ้นสุดอยู่ที่ทะเลก็คือฉันแกเปรียบเอาไว้ถึงแม้ว่าสิ่งที่การปฏิบัตินั้นจะมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นไหมอาจารย์ท่านบอกว่าความเห็นที่ถูกต้องมันก็จะเป็นความเห็นเกี่ยวกับทางโลกียะก็อีกอย่างหนึ่งความเห็นที่ถูกต้องทางโลกุตระก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็จะเปรียบถึงแม้ว่าเราจะเห็นถูกต้องเรายังปฏิบัติก็จะต้องมีสิ่งที่มันจะมีข้อขัดขวางทั้ง8ประการนั่นเองนะถ้าฟังแล้วเราก็ได้ประโยชน์นะฮะญาติโยมค่อยๆพิจารณาโดยที่ถึงแม้พระองค์ท่านจะตรัสกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ตามแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมใช่ไหมฮะเมื่อได้ฟังธรรมะของพระองค์ท่านก็ยังสามารถที่จะเข้าใจในคำสอนของพระองค์ท่านซึ่งพอเข้าใจมีความศรัทธาเลื่อมใสก็อยากจะมาพฤติมาปฏิบัติตนเองอย่างที่ท่านบอกว่าสิ่งที่เราจะได้จากการเข้าใจนี้ก็ต้องอยู่ที่คำสอนของพระองค์ท่านด้วยก็คือจะต้องมีการฟังธรรมด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักอย่างน้อยๆสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะฟังธรรมเราก็จะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเกณฑ์ยังไงหลักยังไงหลักให้เริ่มต้นตั้งจากการปฏิบัติหลักที่เราจะต้องอยู่ในครอบครัวชีวิตด้วยใช่ไหมแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่สูงสุดแล้วก็คือนั่นแหละนะการหลุดพ้นพระนิพพานเป็นภูมิธรรมสูงสุดแล้วก็จะสังเกตว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็มาจากสิ่งที่เราจะต้องสดับก็คือการฟังตรับฟังเป็นผู้ฟังโดยที่ท่านจะกล่าวว่าสงสาวกใช่ไหมที่เราอย่างน้อยในบทสวดมนต์ก็จะมีสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ทานเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นผู้ปฏิบัติสมควรสงสาวกอันนี้บางทีเราจะญาติโยมจะเข้าใจว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์จริงๆสงฆ์ก็คือสังฆะนะคือหมู่ชนสาวกก็คือผู้ฟังผู้สดับนั่นเองก็คือสงสาวกก็คือหมู่ชนทั้งหลายที่เป็นผู้ฟัง

เนี่ยพวกเราเป็นหมู่ชนเป็นสังฆะก็เป็นทั้งบรรพชิตที่เป็นนักบวชที่เราทราบกันเป็นพระภิกษุสามเณรหรือแม่ชีอันนี้คือแล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านเรานี่แหละอุบาสกอุบาสิกากระทั่งบุรุษสตรีแม้กระทั่งเด็กนะก็เป็นสงสาวกได้เป็นหมู่ชนทั้งหลายที่หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทนั่นเองที่สามารถจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้ทางเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรได้เราจะจับตรงนี้ว่าสงสาวกคือทุกๆคนที่เป็นพุทธบริษัทที่จะต้องฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะก็ตามสมควรแก่ธรรมที่เราผลที่ได้รับก็อยู่แต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามสมควรนั่นเองอย่างญาติโยมเราก็ถือศีล5ใช่ไหมครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บุคคลที่จะเพิ่มขึ้นไปก็จะเป็นศีล8ในวันอุโบสถหรือวันพระก็จะอาจจะวัน1คืน1เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอย่างสามเณรก็จะเป็นศีล10พระภิกษุสงฆ์ก็227อันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านสอนให้เราว่ามันจะเพิ่มขึ้นส่วนคนที่อยู่ในระดับศีล5ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะฮะบรรลุธรรมได้ถ้าปฏิบัติโดยที่บทสวดมนต์เนี่ยที่กล่าวข้างต้นเนี่ยว่าเนี่ยสงสาวกของพระเจ้าหมู่ได้เป็นผู้ปฏิบัติดีที่กล่าวเป็นทั้งสตรีบุรุษเด็กอย่างที่กล่าวแม้แต่เด็กใช่ไหมในสมัยพระพุทธกาลก็จะมีเนี่ยมหาอุบาสิกาวิสาขาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ตั้งแต่อายุ8ขวบ7ขวบสามเณรราหุลก็บวชเป็นราหุลราชกุมารก็บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ8ขวบจนบวชต่อเนื่องไปจนบรรลุธรรมสูงสุดได้งั้นสงสาวกที่เราจะต้องเข้าใจก็คือพวกพุทธบริษัทนั่นเองแล้วข้อสำคัญก็คือเราจะต้องฟังธรรมก็คือเป็นผู้สดับฟังสดับฟังตรับฟังเพราะธรรมอันนี้เหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับฟังจากเป็นคำสั่งสอนที่ถ่ายทอดมาจากพระบรมศาสดาของเรานะก็เป็นลำดับเป็นของหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ญาติโยมได้ฟังกันถือว่าเป็นธรรมะที่เราจะต้องนำเข้ามาเพื่อเป็นแนวทางเป็นเส้นทางบอกให้พระองค์ท่านบอกให้เราว่าจะต้องเดินไปทางนี้ใครเดินไปก็จะได้เห็นได้ประโยชน์ได้รับประโยชน์ใครไม่เดินก็จะไม่ได้รับประโยชน์กับสิ่งที่พระองค์เจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้เพราะนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรม5ข้อข้อ1ก็คือผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังจริงๆแล้วโยมอาจจะทราบเรื่องราวมากมายใช่ไหมฮะในเรื่องของทางโลกแต่ทางธรรมเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบางเรื่องเราไม่เคยฟังอย่างที่อาจารย์ท่านกล่าวข้างต้นเช่นคำว่าอายตนะภายนอกภายในอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคำศัพท์พอเราฟังคำศัพท์เหล่านี้เราจะได้ฟังแล้วเลยได้มีความเข้าใจข้อ2ก็คือสิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นฟังจากหลวงพ่อยังไม่เข้าใจชัดก็ฟังของหลวงตาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตกับเราข้อ3ก็คือบรรเทาความสงสัยเสียได้ในเรื่องที่จะแก้ไขทุกข์ที่มันอยู่ในใจเรื่องสามารถที่จะแก้ไขได้ข้อที่4ก็คือทำความเห็นให้ตรงนี่ฮะที่อาจารย์ท่านกล่าวเนี่ยมีความเห็นในสัมมาทิฏฐิในขั้นของโลกิยะแล้วก็สูงขึ้นไปเป็นขั้นของโลกุตระและสุดท้ายก็คือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนะโยมฟังลองฟังธรรมดูนะฮะฟังธรรมสิ่งที่เราถูกจริตกับเราดูเวลาก็หมดเวลาพอดีครึ่งในช่วงสุดท้ายช่วงแรกของรายการก็
ขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวัชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร ารย์พระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2500

1969ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

ันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยาก

างๆตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

สะอาจจะมาในรูปของสื่อสารมวลชนข่าวสารต่างๆมาในรูปสื่อต่างๆอันนี้เป็นไฟแต่อย่างนั้นมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะ มาในห้องสมุดหนังสือก็เป็นเหมือนปัจจัยภายนอกว่าไปแล้วก็เป็นปัจจัยภายนอกแต่ถ้ามาในตรงเลยมาในสัมมาทิฏฐิคือกัลยาณมิตรปัจจัยภายในก็คือโยนิโสนมัสสิการรู้จักคิดนะรู้จักคิดให้เป็นระบบหาเหตุหาผลเนี่ยคิดตามสัพพะคิดในใจโดยแยกทายสองสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นนิมิตเป็นนิมิตแห่งองค์สัมมาทิฏฐิทีนี้เราจะหาแล้วเข้าใกล้ยังไงนะครับเข้าต้องเข้าใกล้นักปราชญ์ผู้รู้เพื่อจะได้ยินเสียงประกาศจากภายนอกก็คือปัจจัยภายนอกคือพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยที่เราเป็นลูกศิษย์ลานศิษย์เชื่อในองค์ท่านหลวงปู่หลวงพ่อก็ได้มาฝึกมาบำเพ็ญปฏิบัติแล้วมันก็กัดเกลาทำให้เรารู้จักฌา

ใช้ความคิดที่เป็นโยนิโสนมัสสิกาคนที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองหรือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเองที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกที่ท่านสร้างสมบุญบารมีสร้างบารมีมาเพื่อมาเป็นพุทธเจ้าก็มาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเนี่ยปัจจัยภายในล้วนแต่พวกเรารุ่นหลังก็ต้องอาศัยตำรับตำราพระไตรปิฎกอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทคนิคในการฝึกฝนในการพัฒนาจิตใจรวมไปถึงตัวเองก็ต้องเอาด้วยต้องมีนมัสการเข้ามาโยนิโสคอยวิเคราะห์พินิจพิจารณานั่นแหละเพื่อครบองค์ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิจะได้เข้าร่องเข้าแม่น้ำคงคาเอาร่องเข้าทางมรรคนั่นเองแต่ทีนี้พอเราไม่ใส่ใจไม่ขวนขวายมันก็เหมือนต่อไม้ที่ปลูกพังไปในป่าอยู่ในลกในพงไม่ได้เข้ามรรคเข้าทางเนี่ยทำยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงเนี่ยทำสถานีวิทยุจัดคอร์สสมาธิเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ญาติโยมเข้ามรรคเข้าทางอย่างน้อยก็เป็นภาวะเป็นปัจจัยนะเป็นนิสัยคอยสะสมเหตุปัจจัยต่างๆเราจะได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆฉะนั้นพอเข้ามรรคเข้าทางก็ต้องมีอุปสรรคอย่างที่กล่าวมาในพระสูตรที่ชื่อว่าปฐมทารุขันโธปมสูตรในพระสูตรต่างๆเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์มาพิจารณาดูก็เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติบางทีเราภาวนาไปแล้วมันเกิดนิมิตเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเหนือธรรมชาติทำให้เกิดอะไรที่เราหลงทิศหลงทางก็มีไปติดเป็นติดฤทธิ์ติดอำนาจแห่งความเพลินต่างๆไปติดยศลาภยศสรรเสริญโดยตื้นแหละมีทิฏฐิความเห็นผิดไปก็เป็นอุปสรรคพอเรารู้มาก็จะได้แก้ไขได้ดีได้ถูกต้องรับปาถนาในการพ้นทุกข์อย่างน้อยทำไงให้ทุกข์มันน้อยลงหมดไปและสะสมถ้าสรุปแล้วเนี่ยมรรคมีองค์8ก็คือผมบอกแล้วเนี่ยเป็นทางที่ลาดไปเอียงไปสู่พระนิพพานอย่างญาติโยมก็เรียกว่าชนพลพองเรือนมีภาระจะออกจากเรือนไม่ได้ยังพัวพันอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์ในโลกอย่างน้อยก็ขอให้มีศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจไม่ผิดเปลี่ยนเวียนสัตว์อื่นคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาก็ยังดีนะเจริญเมตตาติดอยู่ไม่คิดประทุษร้ายใครก็เป็นศีลแถมเอาทานคอยถึงลดได้ความโลภความตณีไอ้โลภะที่มันเผาไหม้เนี่ยเป็นไฟเผาไหม้จิตใจอยากได้อย่างนี้มีเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นมันก็ปกอุ่นผู้คิดเหมือนกับไฟเนี่ยเผาไหม้จิตใจเราอยากให้ได้สมความปรารถนาก็ดิ้นรนขนขวายทีก็ออกนอกลู่นอกทางผิดกฎกติกาสังคมผิดศีลผิดธรรมเบียดเบียนเขาทะลุทลายเขาอย่างน้อยเรามีศีลเป็นฐานนะเนี่ยเห็นพื้นจิตพื้นใจเอาแล้วมันยังมีความโลภทุกคนไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีเท่านั้นอยากจะมีเท่านี้เอานะแต่เราจะไปเบียดเบียนกันด้วยศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจหน่อยเรามีศีลเนี่ยมันก็มีความรักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบกันไม่คิดแย่งชิงกันเพราะเรามีศีลคอยเป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางแต่ความโลภมันก็ยังมีอยู่ความติดใจนั่นจิตอาฆาตความเพลิดเพลินในรูปบทกินเสียงก็ยังมียังชอบแต่ยังไงก็อย่างน้อยก็ยังดีไม่ไปล่วงเกินกันไม่ไปเบียดเบียนกันแล้วเราก็ค่อยฝึกฝนจาคะเสียสละแบ่งปันเกี่ยวด้วยช่วยเหลือไม่จะเป็นวัตถุทานก็ดีอภัยทานก็ยังทำได้ให้อภัยกัน
ทบกระทั่งกันใช้รถใช้ถนนกระทบกระทั่งกันให้อภัยกันสังคมก็ได้แต่มีวัตถุข้าวของเพื่อช่วยเหลือกันเป็นสังคมสงเคราะห์เพื่อกันยาจบคนเห็นได้ก็เป็นคุณแถมเรามีหลักธรรมมีวิชาความรู้ไม่ว่างานทางโลกทางธรรมถ้าเรามีเทคนิคอุบายในการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแล้วก็แชร์แบ่งปันกันก็เป็นธรรมทานโลกก็น่าอยู่ง่ายปลอดภัยยิ่งขึ้นเราก็ไม่ติดอยู่แค่นั้นแล้วก็ลองฝึกดูพึ่งพาวัตถุข้างนอกน้อยลงก่อนไม่มีไม่ได้ต้องมีถึงจะมีความสุขถ้าเราฝึกพัฒนาขึ้นไปมีก็ดีไม่มีก็ต้องอยู่ได้ด้วยฝึกพอเจออุปสรรคทุกคนต้องเจอวิกฤตการเด็กก็มีเศรษฐกิจมีการเศรษฐกิจการหาอยู่หากินแย่งชิงกันลำบากเราก็ต้องฝึกเลยกินน้อยนอนน้อยได้ไหมเดี๋ยวลองฝึกดูเขาเรียกว่าดำริออกจากการพึ่งพาวัตถุกรรมที่มันบำรุงบำเรอนั่นแหละให้มันน้อยลงเหมือนพระเจ้าของไอ้สาวเนี่ยฉันมือเดียวเที่ยวบินธบาตขอเขาตามมีตามได้ เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉันมือเดียวก็อยู่ได้นอนในที่ที่เขาจับไม่ให้นอนคนไม้ตามมีตามได้แล้วแต่ญาติโยมก็อยู่ได้ไม่ต้องเที่ยวดูการละเล่นขับร้องพรมดนตรีก็มีความสุขได้จากการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาโยมก็ทำได้ในหลายๆอย่างที่พระองค์แสดงพระองค์ตรัสพระองค์สอนให้กับสาวกกับบรรพชิตที่สูงนักบวชแต่ในหลายเรื่องที่พระองค์ทรงแสดงทรงตรัสโยมก็ได้มรรคได้ประโยชน์เหมือนเช่นพระสูตรที่กล่าวมาเมื่อต้นชั่วโมงแค่เด็กเลี้ยงควายนั้นที่โคบานเด็กเลี้ยงควายไอ้นักชัดพอมาได้ยินได้ฟังว่าเกิดปีติเกิดญาณจะบรรพชาอุปสมบทเลยก็สามารถได้มรรคได้ประโยชน์เหมือนศีลที่พระองค์ทรงตัดพระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยศีลอย่างศีลแม่บทปาติโมกถ้ามาเปรียบหัวโยมศีล5ก็เป็นศีลสินแน่บทของพระท่านเรียกว่าอินทรีย์ละเขาเรียกปฏิโมกสังวรสิทธิ์การสำรวมในปฏิโมกก็คือสำรวมระวังไม่ขาดไม่ด่านไม่จะลุกไม่แตะไม่เปื้อนให้เป็นสินแน่บทที่บริสุทธิ์ของโยมก็สินห้าก็เป็นสินหมดหนึ่งโยมก็ทำได้อย่างไอตัวนี้ที่ท่านบอกว่าอินทรีย์และสัมพันธ์ฉีดเนี่ยโยมก็มีตามีหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจให้สมรวมใช้ตาหูฟังให้เป็นให้ท่านมีสาระมีเป้าหมายมีประโยชน์ไม่เอาแค่สนุกบันเทิงไม่ใช่เอาแค่ตอบสนองกิเลสตัณหาอย่างเดียวให้ได้ประโยชน์ให้ได้ความรู้ได้วิชาความรู้ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นเขาเรียกสัมพันธ์อินทรีย์และสังวรสำรวมอินทรีย์ใช้ตาหูระบุวิญญาณใจให้เป็นโลกก็ทำได้การสามารถฝึกฝนได้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งด้วยเพราะทุกคนมีตาต้องดูหูต้องฟังเนี่ยต้องอยู่กับสังคมโลกต้องใช้ชีวิตในหน้าที่การงานในการสังคมกับครอบครัวกับหมู่คณะทำยังไงใช้อายตนะภายในนะครับวิจัยใจให้เป็นให้ได้สาระพอตาเห็นรูปทุกคนก็จะเห็นแล้วรู้ว่าเป็นสีสันรูปร่างหน้าตาเป็นไงอาจจะมีสัญญาความจำว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ตามสมมติบัญญัติมันก็เก็บไว้ในความจำตาเห็นรูปมันก็จะมีความรู้สึกพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันมีความรู้สึกตามมันด้วยรูปที่เห็นอย่างที่เรามันถูกกับเรารู้สึกว่ามีความสุขไม่ว่าภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาความสุขไอ้ที่ไม่ถูกกับเราเราชอบความรู้สึกเป็นความทุกข์เวทนาสุขทุกข์ปรากฏที่ก็เห็นมันก็เฉย
ำไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางเนี่ยตรงเนี้ยอินทรีย์นะอินทรีย์สังวรระวังไว้ใช้ตาดูพอลูกเห็นไม่เป็นเพื่อพอเห็นลูกแล้วก็เกิดจิตกำหนัดเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วสังขารเริ่มปรุงแต่งอย่างนี้พอสุขเฉยไม่ได้ความไม่เป็นมันก็ไหลไปมันก็บีบคั้นกลายเป็นตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาไอ้ตรงเนี้ยข้อสมรวมอินทรีย์และสังวรสมรวมอินทรีย์ไอ้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตได้มักได้ประโยชน์เพราะไม่สนองอัตตาอัตตาอวิชชาไม่รู้อยู่แล้วมันมีตัณหาเพราะมันไม่รู้มันจึงมีตัณหาคอยผูกมัดร้อยรัดจิตใจดึงพาเราลงต่ำตามความต้องการของเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยตัณหาเริ่มตัณหาเรียกตัวเองพอมีตัณหาก็เป็นสนองอัตตาตัวตนเกิดแล้วตกในขั้นเวทนานี่ยังไม่เขาเรียกว่าเป็นกลางกลางยังไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเป็นเหมือนฝ่ายรับความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยแต่มันจะเกิดปฏิกิริยาถ้าตรงที่มันส่งต่อให้ตัณหาสุขแล้วก็อยากสุขนั้นอยู่ในนั้นมีตัณหามีความทะยานอยากเอามาตัวตนทางการเกิดขึ้นถ้าอยู่ในเรื่องขันห้าก็สังขารและขันเริ่มปรุงแต่งนี่แหละตรงนี้มันจะเกิดกรรมเกิดการกระทำขึ้นมาพอมันปรุงแต่งขึ้นมาไอ้ความสุขเนี่ยเราต้องเอามาให้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้สังขารมันก็ปรุงแต่งมโนกรรมก็เริ่มคิดแล้วจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาสมมติว่ามันเป็นมาจากสุขเวทนาเนี่ยทำยังไงอยากให้ได้มีให้เป็นอยากให้ได้มาสังขารก็เริ่มปรุงแต่งจะเอายังไงจะทำยังไงมันก็มีไอ้ตัวหน้างานตัวหัวหน้าที่ออกมาทำงานก็คือเจตจำนงตรงใจจะเอายังไงจะทำยังไงนี่แหละตรงนี้แหละที่พระองค์กล่าวว่าเจตนากำลังวัฏฐานิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นเจตจำนงเลยมันจะเกิดกรรมนะถ้าเราชอบเราอยากได้ในสิ่งนั้นมาสนองอัตตาตัวตนของเราเยื่อมือเลื่อมือไปหยิบรักของเขาขโมยเขาพูดขอเรียบเรียงเรียบเคียงโกหกหลอกลวงเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยก็เกิดกรรมเกิดการกระทำเกิดสร้างภพสร้างชาติสภาวะภพก็คือสภาวะจิตตรงนั้นเป็นยังไงเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างภพพอมีภพมันก็ต้องมีชาติสภาพที่คงอยู่ในสภาวะนั้นจะยาวนานแค่ไหนตรงที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเราสติยังผลปัญญามาไม่ทันทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราวัฏฏะวักวนก็วนอยู่แบบในชีวิตประจำวันเราก็จะพบจะเจออย่างนี้ตลอดพอเราทำจิตให้ละเอียดขึ้นเราก็จะเห็นสภาวะธรรมชาติของจิตที่มันไม่ว่ามันอนุสัยก็ได้ความคุ้นชินคุ้นเคยที่เราสะสมหมักหมมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่จะเล็กจนโตเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ก็ชอบเลยเห็นอย่างนี้ก็ไม่ชอบมันสะสมมาวันละเล็กวันละน้อยแต่เกิดเล็กจนโตนี่กี่สิบปีความคุ้นชินเคยทำไปโดยสัญชาตญาณความผิดติดถือมั่นเรียกอาสวะกิเลสที่มันพอกหมักหมมอยู่ในจิตใจมันเป็นเช่นนั้นเราจะทำให้มันต้องให้ลงหมดไปแต่ด้วยมรรควิธีที่ผมแสดงไว้เทคนิคอุบายมากมายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ให้เราได้มีสตินะคอยระลึกได้ระลึกอยู่ย้ายมันเข้ามาแบบบีบคั้นจิตใจเราที่มันเล่าร้อนดิ้นรนอย่างน้อยเนี่ยเรามีศีลเป็นฐานนะฐานคอยหนุนแล้วก็ภาวนาไปให้มันทันอารมณ์บางทีมันไม่ทันเพราะสติมีไม่มากพอตัวกั้นตัวขวางตัวจับตัวดึงเอาไว้มันไม่มีมันก็ไหลไปตามความรู้สึกล้วนๆขั้นความรู้สึกเนี่ยไม่ปลอดภัยในเบื้องต้นอาจจะเอาชีวิตรอดได้อย่างนี้ดีสบายเราเอานะอย่างนี้มันอันตรายเป็นทุกข์แล้วร้อนแล้วก็หลีกหนีในเบื้องต้นก็อาจเอาชีวิตรอดได้อย่างเช่นทำไปโดยสัญชาตญาณสัตว์
น้องแมวน้องหมาเราเลี้ยงอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยไอ้นี่มันอร่อยมันชอบกินอันนี้มันไม่ชอบไม่เอาดมปุ๊บมันเดินหนีเลยไหมครับดังนั้นที่ไอ้ที่เราให้มันเป็นยาเป็นของที่ดีมีประโยชน์มันก็ยังไม่เอาเนี่ยนั่นคือความรู้สึกเพราะนั้นแค่ขั้นความรู้สึกไม่ปลอดภัยว่าบางอย่างเนี่ยเราชอบเนี่ยแต่มันอาจจะมีโทษต่อร่างกายก็ได้เพราะอาหารที่เราทานเราชอบอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยดีผีใส่รสชาติมันอาจจะเป็นโทษต่อร่างกายก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายที่เราไม่มีโภชนีมาตัดพุทธารู้ประมาณในการบริโภคแล้วเนี่ยมันก็สนองกิเลสด้วยดอกพันธะรักษาเนี่ยตัวตนเกิดยึดมั่นถือมั่นทีนี้เรารู้มันบ้างอ๋อที่เราดูแล้วเราสติจำเอาไว้สติตามศัพท์แปลว่าระลึกนึกอะไรนึกได้ระลึกได้ตามศัพท์ตัวสภาวะธรรมของเขาเป็นเครื่องระลึกอยู่แล้วเครื่องนึกสติระลึกได้แต่ทีนี้บางคนเข้าใจว่าสติเป็นตัวรู้ทีนี้เข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ตามศัพท์จริงๆก็คือระลึกนึกแต่ที่เข้าใจว่าเป็นตัวรู้ก็คือสติเนี่ยถ้ารู้ตามสภาวะของเขาสติเหมือนวาจาที่เขาเรียกเหมือนอะไรที่มันจะผ่านไปเนี่ยสติจับไว้ดึงไว้ดึงถ้าเป็นรูปธรรมก็ดึงจับดึงเอาไว้ถ้าเป็นนามธรรมก็ระลึกนึกได้อะไรที่จะผ่านไปนึกจับเอาไว้แต่อะไรที่มันผ่านไปแล้วนึกมาสติระลึกนึกมาดึงไว้กับดึงมาสติทำหน้าที่ไอ้เรื่องไว้เฉพาะหน้าปัจจุบันเนี่ยดึงไว้เนี่ยดึงไว้ตัวอะไรที่มันเลยผ่านไปแล้วอยู่ในสัญญาความจำดึงมาไอ้ตรงดึงมานี่แหละที่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวรู้เนี่ยก็คือดึงมาเนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่ในสัญญาความจำอาจจะเป็นผลงานของปัญญาที่ทำไว้แล้วทีหนึ่งทำไปแล้วมันเก็บไว้ในสัญญาความจำพอระลึกได้สติลึกมาเนี่ยไอ้ตัวลึกมาลึกไว้กับลึกมาเก็บไว้ต่อหน้าเฉพาะหน้าดึงไว้ส่วนเลยไปแล้วลึกดึงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดึงมาเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วเหมือนเป็นเราก็เข้าใจตัวรู้มันเป็นรู้ความรู้สึกเป็นเช่นนั้นเหมือนเราสมมติเราหัดขับรถตอนแรกเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็สอนขับรถเลี้ยวยังไงเบรกอยู่ตรงไหนเข้าเกียร์ยังไงทำยังไงพอเราเป็นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีเก็บไว้ในสัญญาความจำได้ไหมรู้เนี่ยไอ้สังขารขันนั่นแหละเก็บข้อมูลเอาไว้จะได้มากน้อยแค่ไหนกับการที่เราบันทึกสัญญาปัญญาที่เราทำไว้เนี่ยปัญญาเราทำงานไว้เก็บข้อมูลเอาไว้พอเอามาใช้ทุกสติระลึกนึกมาเนี่ยนึกมาเนี่ยเราบันทึกเลยด้วยปัญญาด้วยความชำนิชำนาญด้วยที่เราสะสมมันก็ขึ้นมาเลยก็มันเหมือนกับรู้สึกตัวรู้เนี่ยมันตัวรู้ทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยดึงมาเพราะนั้นพอเราฝึกที่ท่านมาฝึกกันที่เราทำสมาธิก็ใช้สติเป็นตัวเริ่มเหมือนกันปัญญาก็ใช้สติเป็นตัวเริ่มเหมือนกันสติจึงเป็นอุปภาหรือเป็นธรรมที่มีอุปการะมากกว่าธรรมทั้งปวงเพราะสติไม่ลึกมามันก็มีตัวจับตัวดึงเอาไว้ปรากฏการอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นก็ผ่านไปไม่มีตัวจับตัวดึงเอาไว้ท่านเปรียบวาจาท่านเปรียบเหมือนเรามีแผ่นผ้าที่เขียนไว้เนี่ยถ้าเราปล่อยไว้มันก็ปลิวหายไปตามลมก็เลยต้องเอาเชือกมาขึงให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตาจะได้มองเห็นให้มันลอยหนีไปก็เอาเชือกมาดึงเอาเชือกเอาไว้สติตาก็เปรียบเสมือนปัญญาให้เ

0: าเขียนทั้งตัวหนังสือลูกคนลูกสัตว์จะได้ตาอยู่ต่อหน้าต่อตาถ้ามองอะไรก็ต้องอยู่ต่อหน้าต่อตาจับเอาไว้สติมันตัวจับเอาไว้ตึงลงตาจะได้มองเห็นทีนี้ลมมันพัดมันไหวลมมันพัดแต่ถ้าตัวหนังสือตัวใหญ่ๆก็ยังพอมองเห็นยังอ่านออกมันตัวคนตัวสัตว์ใหญ่ๆแต่ถ้ามันเป็นตัวลายเส้นเล็กๆตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยถ้าไม่นิ่งจริงจะมองไม่เห็นมันไหวๆอยู่เนี่ยก็เพื่อนๆยังอ่านไม่ออกมองไม่รู้เรื่องต้องให้มันนิ่งจริงๆตอนนี้สมาธิมีบทบาทต้องจับให้นิ่งสมาธิมันทำให้มันนิ่งแล้วปัญญาก็ตาก็จะมองเห็นการทำสมถะวิปัสสนาก็ดีก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวเริ่มจะอะไรมันจะเด่นขึ้นมาไม่ต้องอยู่สภาวะจิตตรงนั้นเวลาทำสมถะอยากให้จิตมันตั้งมั่นสงบเป็นอารมณ์เดียวอย่างในขั้นปฐมฌานหรือฌานอะไรต่างๆที่แนบแน่นขึ้นกายมันเป็นอารมณ์เดียวสติเป็นตัวเริ่มอย่างอนาปานสติก็ไม่มีสติเป็นชื่อสุทัศน์สติอนุสติทั้ง10ก็มีสติเป็นเครื่องระลึกจะเป็นกายกตาสติกำหนดดูกายผลเล็บฟันหนังก็สติเป็นตัวเริ่มตัวจับตัวดึงอารมณ์ให้จิตอยู่ตรงนั้นสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ให้มันรู้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้รู้แล้วถ้าเป็นสมาธิก็เป็นนานเท่าที่เราต้องการเนี่ยเรียกเป็นสมาธิสติเหมือนเชือกพอสมาธิพอมันจิตมันนิ่งมันก็สมาธิมันก็มีเด็ดมาความสงบความนิ่งตามอารมณ์จะลึกซึ้งแนบแน่นแค่ไหนตอนนี้สมาธิเด็ดมีแต่สติก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่มันจะปวดบาดน้อยลงถ้าเปลี่ยนเหมือนเอาลูกวัวอะไรกับเพี้ยนเปลี่ยนลูกวัวมันสดเนี่ยก็เอาเชือกมาผูกคอไว้ปลายนึงก็ผูกกับหลังนี่เหมือนก็เรียกว่าองค์กรรมฐานหรือนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมามาผูกไว้เชือกผูกปลายคอเชือกมันผูกไว้กับหลังเชือกก็คอยดึงไว้เดี๋ยวพอมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเชือกขึ้นมันก็นั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างหลังเชือกก็หล่อลอยกับพื้นก็ไม่ต้องดึงลดบทบาทแต่ตอนนี้จิตมันเปลี่ยนเหมือนตัวสัตว์สัตว์ป่าพอมันนิ่งมันสงบเป็นสมาธิจิตนิ่งอยู่กับหลังอนาปานสติก็อยู่กับหลังเห็นลมเข้าลมออกชัดเจนอย่างนี้รายละเอียดก็เป็นไปตามขั้นตอนพอจิตมันมีวิจกวิจารปีติมีความสุขเกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกนัตตาจิตนิ่งตั้งมั่นสมาธิมันก็เด่นเหมือนสติลดบทบาทลงแต่ก็ยังดีอยู่ตอนละวิตกวิจารเนี่ยเหลือแต่ปีติสุขก็เป็นธาตุไปเป็นสมาธิสติเป็นสมาธิเรื่องอารมณ์ของสมถะก็ต้องใช้สติเป็นตัวช่วยปัญญาก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกนึกในสติปัฏฐานนี่ก็มีสติอยู่ตลอดแต่ตอนนี้อารมณ์ของสติปัฏฐาน4เนี่ยสติทำงานตลอดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในภาวะตรงไหนสติจับได้รู้เท่าทันหมดอารมณ์นี้จับไปอารมณ์ไหนเกิดขึ้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะอารมณ์ไหนเกิดก่อนสติระลึกได้ตลอดสติตัวเนี้ยเหมือนกับตัวอ้อนตัวส่งถ้าพูดเป็นจำนวนก็ส่งงานให้ปัญญาส่งงานให้ปัญญาทำงานได้ตลอดจับได้ดึงเอาไว้ได้ตลอดต้องอาศัยแต่จริงก็ต้องอาศัยร่วมกันหมดสติสมาธิปัญญาอย่างที่บอกขึงเชือกขึงผ้าที่มันจะปลิวอารมณ์ละเอียดต้องอาศัยสมาธิเข้ามาช่วยแต่อารมณ์หยาบๆบางทีเราก็เห็นอยู่โกรธความโกรธเกิดขึ้นจิตกำหนดยังไงรู้แล้วไอ้นี่โกรธเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลปัญญาทำงานเลยนี่ รักไม่เอาเปลี่ยนรักเป็นปล่อยวางอันนี้จะมันละเอียดขึ้นพวกนิวรณ์พวกอะไรต่างๆนี่มันเริ่มละเอียดขึ้นมาสภาวะเกิดวิติเกิดนิมิตเกิดภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ตั้งมั่นจิตวอกแวกไหลเพลิดเพลินไปก็ต้องใช้สมาธิเข้ามาช่วยก็ต้องอาศัยสัมผัสและการสติสมาธิปัญญาแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดสัมมาวายามะวิริยะความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรอะไรก็ไม่สำเร็จไม่มีจิตที่มุ่งมั่นแก้วกล้าร่างกายวีระวิริยะมั่นแก้วกล้าร่างกายจึงบอกว่าพระองค์จึงตรัสวิริยะจุปมันเจติเนี่ยบุคคลจะร่วมได้ด้วยความเพียรไม่ปล่อยเวลาให้ป่าประโยชน์ว่าพระสงฆ์องค์เณรนักบวชวาสกวันการที่อยู่วัดก็มีเวลาได้ทำความเพียรทุกวันทุกคืนแต่ยังไงก็ตามเราเป็นผู้นิยมเรามีหน้าที่การงานทำหน้าที่เราก็ทำได้อย่างที่บอกมาแล้วสังเกตดูใจเนาะอย่าเลยสติอยู่เนืองๆให้แต่ลึกได้และลึกอยู่อย่าอยู่แค่ขั้นความรู้สึกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราต้องใช้นี่ตาต้องดูต้องฟังในชีวิตประจำวันทำยังไงให้มันไม่เป็นเครื่องตัดหาไม่ให้มันตกประโยชน์เป็นอำนาจของฝ่ายมารที่มันคอยควบคุมจิตใจเรามีสติระลึกได้อยู่เหนือมันบ้างเหนือความรู้สึกใช้ความรู้เหนือความรู้สึกความรู้จะเกิดได้มีสติระลึกได้ระลึกได้ระลึกอยู่จับดึงเอาเองปรากฏการเกิดขึ้นก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำความบกพร่องผิดพลาดอะไรต่างๆน้อยลงครับท่านอาจารย์ยังอยู่ไหมครับมีอะไรคุยกับญาติโยมครับ
1: ครับก็ศีลที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติกันใช่ไหมฮะที่เป็นศีลพื้นฐานเป็นนิจศีลเป็นมนุษยธรรมก็ได้เป็นสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสภาพของความปกติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านให้ความหมายหรือว่ากล่าวเรื่องนี้เกี่ยวกับศีล5ไว้นะว่าศีล5เป็นการรักษาสภาพความปกติของมนุษย์ก็คือโดยพื้นฐานแล้วถ้าเราไม่มีศีลเราก็ไม่ปกติใช่ไหมเราก็ไปฆ่าไปขโมยไปผิดล่วงคนรักคู่ครองคนรับผิดชอบไปพูดมดเท็จโกหกเพื่อจะเอาประโยชน์หวังประโยชน์แล้วก็ไปดื่มไปเสพยาเสพติดก็ทำให้เราเสียสติสัมปชัญญะท่านจึงบอกว่าเนี่ยศีล5คือการรักษาสภาพความปกติของมนุษย์นะก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันไปได้ด้วยดีโดยมีสังคมที่สงบสุขไม่ไปรุกรานรังแกทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นไม่ทำสังคมให้เดือดร้อนแล้วก็สูญเสียความสงบมั่นคงนะนี่คือความปกติที่เกิดกับผู้ที่รักษาศีล5ท่านอธิบายไว้ชัดเจนนะท่านก็เพิ่มมาอีกว่าในด้านศีลเนี่ยในด้านศีลที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมีศีลที่จะพัฒนาเหนือศีล5ขึ้นนั้นเนี่ยขึ้นไปได้อีกก็คือศีล8สมมติโยมลองฟังตรงนี้แล้วเราอาจจะมาถือกันได้มาสมาทานกันได้มาศึกษาในข้อที่ท่านกล่าวไว้แล้วเราก็ลองมาประพฤติปฏิบัติดูก็คือศีล8เนี่ยที่ว่าเป็นศีลที่เหนือขึ้นมาจากศีล5ซึ่งท่านบอกว่าซึ่งเราก็ได้ยินชื่อกันคุ้นเราแต่ยังรู้จักกันไม่ค่อยชัดท่านจึงบอกว่าศีล

แบบเนี่ยก็เป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมนี่เองชาวบ้านทั่วไปก็รักษาได้นะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาเป็นการฝึกด้วยวินัยเป็นวินัยนั่นเองศีลนี่ก็คือวินัยที่ท่านบอกว่าให้เราควรประพฤติซึ่งเป็นวินัยที่เราจะพัฒนาต่อจากศีล5นั่นเองเพิ่มขึ้นมานะฮะที่เราจะทำโดยที่พื้นญาติโยมเราเป็นศีลที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นศีลที่เป็นที่ตั้งต้นเลยของการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นไปก็จะเป็นศีล8นี่แหละถ้าญาติโยมศึกษาดูเราสามารถที่จะมาถือกันในวันพระได้วัน1คืน1ได้ซึ่งท่านก็บอกว่าศีลอีก3ข้อเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้อ3ของศีล5ให้เคร่งครัดมากขึ้นก็คือศีลอีก3ข้อเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของวินัยเป็นเรื่องที่จะให้เราจัดระเบียบชีวิตของเราของตนเองเนี่ยให้เหมาะให้พร้อมมากขึ้นที่จะก้าวต่อไปเพื่อจะพัฒนาสมาธิและปัญญาเห็นไหมฮะเราเพิ่มขึ้นมาจากศีลข้อที่5แล้วก็เพิ่มมาเป็นศีล8ซึ่งปฏิบัติได้วัน1คืน1ท่านเคยบอกว่าขอให้ดูศีล5ที่ศีลอีก3ข้อที่เพิ่มขึ้นมาเป็นศีล8แล้วก็ที่จะปรับเปลี่ยนข้อ3เนี้ยดังนี้อย่างศีล5ที่เราทราบก็คือข้อ1เว้นปานาติบาตข้อที่2เราทราบกันดีใช่มั้ยเว้นอทินนาทานข้อที่3เนี่ยเป็นการเปลี่ยนไปก็คือเป็นการเว้นจากการประพฤติที่ไม่ใช่พรหมจรรย์ก็คืออพรหมจริยาก็คือปรับเปลี่ยนจากศีล5ที่เป็นเดิมเป็นเว้นกามเมสุมิจฉาจารซึ่งจริงๆในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ห้ามไม่ได้ติดเตียนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศเลยนะฮะของญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแต่ท่านสอนให้เราต้องรู้จักประพฤติให้ดีงามพอเหมาะพอควรแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในความถูกต้องไม่ให้อยู่ในความครอบงำแห่งกามอารมณ์ก็คือเกี่ยวกับต้องรู้จักควบคุมตนในเรื่องทางเพศนั่นเองก็หรือถือเมถุนวิรัตตามควรก็คือเว้นตามพอสมควรท่านอธิบายว่าถ้าสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านเนี่ยถ้าจะเว้นในข้อนี้ก็คือถือพรหมจรรย์ในบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองก็คือศีล5ใช่ไหมฮะถ้าเว้นขาดก็คือต้องเป็นวันอุโบสถก็คือนี่แหละศีล8ที่ปรับเปลี่ยนจากข้อ3มาเป็นอพรหมจริยานั่นเองส่วนข้อ4ก็เว้นมุสาวาทข้อ5ก็เว้นสุราเมรัยข้อ6ก็เว้นวิกาลโภชนะก็คือเว้นการบริโภคอาหารในยามวิกาลก็คือหลังเที่ยงวันขึ้นไปข้อ7ก็เว้นนัจจคีตวาทิตวิสูกะก็ในภาษาไทยก็คือเว้นการฟ้อนรำขับร้องการทัดทรงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ประดับตกแต่งอย่างต่างข้อสุดท้ายก็คือเว้นอุจจาสนะมหาสยนาก็คือเว้นจากที่นั่งที่นอนสูงใหญ่หนานุ่มฟูฟูหรูหราอะไรก็ต่อไปนี่คือท่านบอกว่านี่คือเนี่ยการประพฤติปฏิบัติที่เป็นเรื่องของวินัยที่เพิ่มขึ้นมาจากศีล5ที่เป็นศีลพื้นฐานเป็นการจัดระเบียบตัวเองเพื่อฝึกเรานี่แหละฝึกตัวเราเองเนี่ยให้เหมาะให้พร้อมดีให้มีโอกาสที่จะก้าวไปเพื่อพัฒนาชีวิตเราก้าวขึ้นไปละเราก้าวเพื่อพัฒนาขึ้นไปอีกซึ่งแท้ที่จริงก็คือท่านบอกว่าเป็นการฝึกตัวเป็นการฝึกทำตัวทำชีวิตของเรานี่เองเป็นการฝึกทำตัวทำชีวิตของเราให้อยู่ในระเบียบอันนี้เป็นการฝึกทำตัวทำชีวิตของเราซึ่งจะหลายคนบอกว่าท่านบอกว่าหลายคนบอกว่ามันยากนะฮะแต่บางคนพอทำแล้วก็จะบอกถึงกับหลายคนบอกว่ายากแต่บางคนก็ถึงกับว่าเป็นการเข้มงวดเป็นการบีบคั้นทรมานตนเองทำชีวิตให้ยากลำบากหมดความสนุกสนานไม่สุขสำราญนะมาถือทำไมศีลข้อ8แต่ท่านบอกว่าหลายคนก็บอกว่าเป็นการมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่าง

0: อยู่ง่ายเป็นอยู่ง่ายไม่มีอะไรรุ่มร่ามรุงรังทำให้จิตใจทำให้ตัวเราโล่งเบาด้วยไม่ต้องมาตกแต่งอะไรเป็นบางครั้งเป็นการฝึกเพื่อเราจะความอดทนไม่ให้เรามีความเพียรอย่างกันที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปติดสุขสบายแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันโล่งเบาด้วยนะคล่องตัวด้วยซึ่งท่านสรุปว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเรารู้ว่าอะไรดีเรารู้ว่าไม่ดีเรารู้ว่าสิ่งนี้ควรจะทำอย่างไรดีอย่างไรไม่ดีเราก็มาฝึกมาหัดตัวเองเพื่อให้ทำได้เพื่อให้ทำเป็นนะจะเห็นว่าถ้าญาติโยมเราจะลองฝึกดูนะฮะในวันอุโบสถก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองนะอย่างการเว้นอาหารเราก็ลองเว้นดูก็คือพอหลังเที่ยงเราก็ไม่ได้ไปกินอาหารอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกตนเองนะเพราะว่าดูซิว่าพอมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาโดยที่เราอาจจะต้องเนี่ยในที่เราเห็นในเรื่องราวใช่ไหมฮะการพอเกิดอุทกภัยมีการช่วยเหลืออย่างนี้มันก็เกิดความลำบากถ้าคนไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดอะไรเขาก็ต้องลำบากเพราะว่าจริงๆก็ต้องกินนะฮะก็ต้องอาศัยต้องอยู่ด้วยโภชนะอาหารต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่แต่ว่าถ้าเราลองฝึกดูเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ได้ไหมในระยะช่วงเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่แหละไม่ไปตกแต่งประดับร่างกายอะไรแล้วก็เว้นจากในข้อ6นี้ก็ต้องเว้นจากการดูการละเล่นที่เป็นฆ่าศึกต่อกุศลด้วยเช่นละครขนหนังอะไรต่างๆแต่ว่าจะฟังธรรมะดูธรรมะอะไรนี้ถือว่านอกนะเราสามารถที่จะดูได้ก็ถือว่าเป็นการฝึกอย่างที่ท่านบอกฝึกเพื่อพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปนั่นเองพอเราพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะจิตใจเราก็เริ่มรู้เห็นความสัมพันธ์ละเห็นประโยชน์ที่ได้รับละว่าโอ้พอเรามาฝึกเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้พระพุทธเจ้าบอกทางให้สิ่งที่ทำได้ทุกๆคนคารวะญาติโยมชาวบ้านก็ทำได้แต่โดยพื้นฐานแล้วท่านก็บอกว่าศีล5นี่เองเนี่ยก็เริ่มจากศีล5แต่บุคคลยังไม่ถือว่าเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเพื่อการฝึกให้มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อแล้วก็ฝึกศีล5โดยพื้นฐานโดยปกตินะลองปฏิบัติดูในช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับฟังแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ครับถูกครับก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุครับอาจารย์นมัสการลาครับ
1: นมัสการครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ภิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีควบคุมสติไว้อยู่เธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่เป็นที่ไม่เป็นแห่งมัจจุราชสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะจอมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุพระพุทธพจน์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดพระราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เมื่อมีเกิดก็มีแก่เมื่อมีแก่ก็มีเจ็บมีตายเป็นของคู่กันมาตลอดฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธที่ได้ศึกษาแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผิดถูกในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็พยายามที่จะกันกรองน้อมนำหลักคำสอนขึ้นมาปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราก่อนที่เรายังมีกำลังวังชามีชีวิตร่างกายจิตใจยังดีอยู่ยังเดินมาวัดได้อยู่ยังขัดสมาธิทำใจให้สงบได้อยู่อันนี้ถือว่าเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นยอดบุญกุศลของเราแล้วที่ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาตอนนี้เราก็ต้องพยายามยกจิตยกใจของเราให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสที่เราจะควรฝ่ายตั้งตนให้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นว่าบุญมีจริงเราจะต้องทำใจเราให้เป็นบุญให้เป็นสุขเห็นว่าบาปมีจริงเราก็พยายามจะละบาปที่มีอยู่ในใจเราเช่นความโกรธก็ดีความพยาบาทก็ดีความไม่สบายใจก็ดีเราจะทำใจของเราให้ผ่องใสมีความดีใจมีความอิ่มใจมีความสุขใจสงบใจของเราตลอดวันเราไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเช่นด้วยการภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในดวงใจเราเมื่อเราเป็นคนมีสติดีอย่างนี้แล้วจะทำอะไรเราก็เป็นสุขสงบจะทำการทำงานจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ในที่ใดเราก็เป็นคนมีบุญเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความสงบเพราะเราได้ทำใจของเราให้ดีทำใจเราให้เป็นเจ้าของบุญไม่ทำใจเป็นเจ้าของบาปบาปทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นในใจเราบาปเป็นทุกข์บุญเป็นสุขเมื่อเรามาวัดมาถือศีลวางธรรมนี่เราจะได้รับความสุขสงบเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วกลับไปบ้านเราก็ต้องเป็นคนมีความเพียรมีความตั้งใจที่จะน้อมนำจิตใจของเรานี่ให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงการปฏิบัติเราก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะใจของเราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีแต่ปัญหาชีวิตอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดจะทำความดีเมื่อเราไม่คิดทำความดีเราก็ทำแต่สิ่งที่ไม่สบายใจเราก็เก็บสะสมอารมณ์ไว้แต่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อคิดนึกเมื่อไรใจมันก็เล่าร้อนไม่เกิดความสุขสงบเย็นฉะนั้นถ้าเราคิดแล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ทำแต่ความดี รู้วันนี้เราก็ทำวันนี้เราไม่รอวันข้างหน้าแล้วชีวิตคนเรารอไม่ได้ความตายนี่รอไม่ได้มันไม่มาเราจะไปผัดว่าจะไปตายเมื่อนั่นเมื่อนี้ผัดไม่ได้ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องนึกว่ามีแก่มีเจ็บมีตายเมื่อจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรีบทำความดีสร้างกุศลบารมีของเราให้มากชาตินี้เราก็ไม่จนไปชาติหน้าเราก็ไม่จนชาตินี้เราก็มีสุขไปชาติหน้าเราก็ไม่มีทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราฉะนั้นทำอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราแล้วในใจเราแล้วนี่เนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ต้องไปหาใครดูเลยไม่ต้องไปหาหมอดูหมอทายหมอทักเราดูตัวเองเราก็รู้แล้วเราจะไปดีไปชั่วเราจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราทั้งหมดไม่มีใครจะรู้เท่ากับตัวเองดีก็ไม่มีใครจะรู้เท่ากับตัวเองรู้ตัวเองชั่วก็ไม่มีใครจะรู้เท่ากับตัวเองที่เราทำชั่วฉะนั้นใจของเราเท่านั้นที่จะรู้บุญรู้บาปรู้สุขรู้ทุกข์ฉะนั้นเรื่องบาปเราไม่เอาเราไม่ไปคิดถึงมันเราไม่อยากจะทำเราไม่ต้อง เราไม่ต้องการเราจะสวดมนต์ภาวนาทำจิตของเราให้มีสมาธิทำใจของเราให้สงบตัวเรานี้กายเรานี้ใจเรานี้เราก็รู้จักของเราแล้วตื้นลึกหนาบางในใจของเราอย่างใดเราก็รู้เราก็จะน้อมนำทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดในจิตใจของเราให้มากขึ้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์ไม่มีอะไรเกินกว่าทุกข์ในร่างกายทุกข์ในขันธ์ห้านี่ทุกข์อย่างหนักหน่วงทุกข์เพราะมีรูปทุกข์เพราะมีเวทนาทุกข์เพราะมีสัญญาทุกข์เพราะมีสังขารทุกข์เพราะมีวิญญาณถ้าได้ร่างกายแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปได้ซะแล้วเรามีพระพุทธเรามีพระธรรมเรามีพระสงฆ์เรามีศีลทานภาวนาในใจของเราแล้วเราก็จะพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ในการแบกธุระแบกภาระขันธ์ห้าฉะนั้นเราเกิดมาแล้วมีร่างกายจิตใจนี้ควรจะชำระควรจะกระทำความดีอย่ารอเวลาอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้ซะก่อนไม่ใช่บางคนนี่พอเจ็บไข้แล้วจึงจะคิดถึงหาพระคิดจะเข้าวัดคิดจะทำบุญมันช้าไปเสียแล้วญาติโยมเป็น

ผู้ฉลาดแล้วที่เข้าวัดตั้งแต่ยังมีวัยยังมีวัยที่ยังเจริญอยู่ยังมีวัยที่มีความสามารถที่จะทำความดีอยู่ไม่ไปเข้าวัดจนใกล้ตายหรือแก่หรือว่าเข้าคือตอนหมดลมแล้วอย่างนั้นตายแล้วมาเข้าวัดเขาเอาซากศพหามมาไว้วัดไม่มีประโยชน์อะไรสู้คนมีชีวิตที่มีสติปัญญานี้เข้าวัดอย่างนี้ที่เราจะได้เอาบุญกุศลนำติดตัวไปได้จะได้ตกอยู่ในเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วสมกับคำว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

0: บาล
1: นั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่โยมได้นิมนต์พระซึ่งเป็นการทำบุญขึ้นบ้านของเราการที่โยมได้นิมนต์พระมาถวายอาหารแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจิตใจของเราเกิดความสงบร่มเย็นเชื่อว่าเราได้สร้างฐานบารมีคนเรามีบารมีแล้วก็จะสำเร็จผลในเมื่อตนเองประกอบการงานหน้าที่ชีวิตที่ทำไว้คนเราถ้ามีบุญวาสนาบารมีที่สร้างสมอบรมไปแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีก็ชื่อว่าไม่ตกทุกข์ไม่ได้ยากความลำบากทั้งหลายก็จะหมดไปสิ้นไปบุญย่อมนำความสุขมาให้กับจิตใจบุคคลบุคคลใดถ้ายังมีบุญอยู่บุญนั้นก็ตกแต่งให้มีความสุขให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจมีทั้งลาภมีทั้งยศมีทั้งรสารเสริญนินทาให้ร้ายทั้งหลายก็จะหมดไปแต่คนเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาบารมีลาภยศความสุขต่างๆก็ค่อยหมดไปสิ้นไปแม้จะสรรเสริญก็ไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนปองร้ายนินทาให้เราชอกช้ำอยู่ตลอดเวลาอันนี้ชื่อว่าบุญย่อมนำความสุขมาให้ บาปย่อมนำความทุกข์มาให้แล้วบุญบาปมาจากไหนใครเป็นคนให้เราบุญบาปก็สร้างเอาเองบุญก็สร้างเอาเองบาปก็สร้างเอาเองใครเป็นผู้สร้างใจของเรานั่นแหละเป็นผู้คิดทำขึ้นมาก็ใช้ให้กายเป็นคนทำใช้ให้วาจาเป็นผู้กล่าวแล้วก็กายเป็นกรรมกรรมคือการกระทำก็ทำเป็นบุญทำเป็นบุญก็ให้ผลความสุขใจทำเป็นบาปให้ผลความทุกข์ใจเมื่อทุกข์ใจเกิดขึ้นมาแล้วก็แสดงออกไปในทางที่ไม่ดีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำไปในทางผลลบไปหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยได้มองเห็นกรรมตัวเองแล้วก็ให้เชื่อกรรมแล้วก็ให้ดำเนินการด้วยการสร้างกรรมดีกรรมดีก็คือการรู้จักสำรวมในศีล5ศีล8กายวาจาใจสงบเมื่อเราสร้างกรรมดีด้วยกรรมดีนี้ให้ผลติดตามไปทุกคนทุกแห่งกรรมไม่ดีก็ติดตามไปทุกคนทุกแห่งมันจะคอยไปทำร้ายคอยไปทำให้เราตกต่ำอาภัพทำให้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมไม่ดีที่ทำไว้ มันจะเป็นสิ่งที่คอยชักจูงให้เราไปในทางที่ต่ำที่ไม่ดีด้วยอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีมันจะมาขาดสติเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความรอบคอบก็จะเชื่อหลงทำผิดๆไปตลอดเวลาชื่อว่าสร้างกรรมไม่ดีไว้แต่ปางก่อนและชาตินี้ก็จะผลของมันก็จะทำให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจสงบนี้มีศีล5ประจำใจมีการปฏิบัติธรรมะ ตักบาตรทำบุญให้ทานเจริญภาวนาทำใจให้สงบเมื่อกรรมดีนี้เกิดขึ้นมันก็คอยจะส่งผลให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทำอะไรมันก็เป็นผลเป็นมรรคที่ดีจะทำการงานหน้าที่อะไรจะพูดคิดอะไรก็ไปในทางดีมันเป็นผลบวกในทางที่ดีเชื่อว่ากรรมดีให้ผลเป็นสุขใจสุขกายสุขใจจะอยู่ที่ใดก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครนินทามีแต่คนสรรเสริญมีแต่คนรักใคร

มีญาติมิตรมีบริวารมากเราก็ภูมิใจสุขใจถึงว่ากรรมดีนั้นให้ผลสนองกับเราแม้จะแตกดับตายไปข้างหน้าก็ไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทวดาที่ดีลงมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่พบพุทธศาสนามีกายวาจาใจมีศีลธรรมดี มีทรัพย์มียศมีบริวารดีอันนี้เรียกว่ากรรมดีตอบให้ผลบุญมาวาสนาส่งหรือบุญมาวาสนาช่วยกุศลกรรมเท่านั้นแหละบุญเท่านั้นเองที่จะให้ผลกับบุคคลผู้สร้างไว้ในทางดีบาปก็เป็นผู้ส่งผลให้กับบุคคลที่ทำไว้ไม่ดีเรียกว่าทำกรรมไม่ดีเป็นกรรมดำทำให้จิตใจเราหลงผิดไม่เห็นทางศีลธรรมเป็นทางดีจะมองคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นคนโง่เป็นคนไกลเป็นคนไม่เจริญนึกว่าตนเองฉลาดแล้วรู้แล้ว ทันสมัยแล้วตีแล้วก็จะยกตนเนี่ยข่มท่านนึกว่าอกุศลกรรมอันนี้เป็นของดีทำบาปเป็นอจินไปแต่ผลแล้วมันก็ให้กับตนเองทุกโศกในมันบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าคนที่ทำกรรมดีทำบุญกุศลก็เกิดปัญญามองเห็นมันมีกระจกเงาส่องดูตัวเองว่าตนเองทำบาปไว้แต่ปางก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชื่อว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะทำทำไปแล้วมันจะให้ผลก็พยายามละเลิกแล้วก็เพียรทำแต่กรรมดีพยายามยกจิตใจตนเองเมื่อตนเองมองเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาเกิดสติก็กลับไปสงสารคนที่ทำบาปทำกรรมไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ถือศีลเป็นบุคคลที่น่าสมเพชน่าสงสารนึกว่าตนเองดีแต่กลับเป็นทุกข์ทรมานคนที่ทำบุญกุศลมีสติปัญญามองอย่างนี้ก็ไม่อยากจะไปทำบาปทำกรรมอยากจะทำดีแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่ทำบาปมองเห็นดีข้างเดียวเห็นถูกข้างเดียวทั้งที่ตนเองไม่ถูกก็เห็นว่าถูกเหมือนกับคนดื่มน้ำเมาเนี่ยใครไม่ดื่มน้ำเมาหาไปผู้ชายไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เล่นการพนันไม่เป็นเจ้าชู้ไม่เป็นเป็นผู้ชายไม่ได้ผู้ชายมันต้องมีทุกอย่างสิก็นึกว่าตนเองเป็นผู้ชายแต่ที่ไหนได้ล่ะเวลามีทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาตนเองเนี่ยเป็นผู้ทุกข์เองเศร้าโศกเองเสียใจเองผิดหวังเองสร้างชีวิตให้เป็นทุกข์ตลอดไปผู้ชายก็กลับช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆต้องไปให้ผู้หญิงช่วยก็มีอย่างเงี้ย ติดคุกติดตารางใครไปผู้หญิงก็ไปประกันผู้ชายเป็นไงเพราะฤทธิ์ความเมาทำให้ตนเองหลงผิดก็มีแต่ใครไม่กินก็ประนามว่าเป็นคนไม่ดีใครไม่เล่นก็ประนามเป็นคนไม่ดีแต่คนไม่กินไม่เล่นก็ไม่มีปัญหาชีวิตเลยเขากลับมีความสุขเขานั่นแหละเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์ที่สามารถคุมสติปัญญาตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้ไหลไม่ให้เกลือเกลมมีการปกครองตัวเองและครอบครัวที่ดีเมื่อตนเองเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าคนสติดีคนมีปัญญาดีที่ไม่เป็นคนใจอ่อนไม่เป็นคนไปไหวตามอารมณ์คนอื่นแต่คนที่นักกินนักดื่มนักเล่นนั้นเป็นการที่ไหวตามเขาเป็นคนสติอ่อนปัญญาอ่อนใครว่าดียังไงก็ไปกับเขาทั้งที่เรื่องนั้นพิจารณาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเลยไกลศีลธรรมทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นข้อที่เราควรจะคิดเราก็นึกว่ากรรมดีที่เราทำไปเนี่ยส่งผลให้เราตลอดชีวิตกรรมชั่วที่เราทำไปก็ส่งผลให้เราตลอดไปไม่ได้ให้เรามีความสุขสนุกอะไรได้มันจะค่อยๆไม่ต่างอะไรกับคนที่สร้างบ้านคนที่สร้างบ้านด้วยไม้ไม่มีแก่นไม่มีเสาเข็มที่ดีพื้นฐานไม่ดีใหม่ๆมันก็จะสวยงามหรอกพอไอ้เนื้อจะแลกสีมันหมดไปไอ้ความเก่ามันเกิดขึ้นบ้านนั้นก็ผุไอ้นี่ก็รุบไอ้นี่ก็พังชำรุดทรุดโทรมไปจนหมด อยู่ไม่ได้นานมันสวยงามแต่ใหม่ๆท่านเองเพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีเนื้อแก่นไปเอาไม้มันเป็นจะพันธุ์เอาไม้เนื้ออ่อนๆมาสร้างแต่คนเราเมื่อลงทุนทำความดีเนี่ยมันยากลำบากไม่ต่างอะไรกับปลูกบ้าน
ปูพื้นฐานเข็มดีเสาดีไม้เอาไม้แก่นมาทำไม่ใหม่ก็แข็งแรงในที่สุดบ้านเราก็ไม่ผุไม่พังไม่รั่วการซ่อมแซมอะไรก็ไม่ต้องมีมากเพราะอะไรเพราะเราของดีมาทำเอาไม้จริงๆมาทำชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับอุปกรณ์บ้านเรือนเหมือนกันบางคนเราเนี่ยมีบ้านแต่ไม่รู้จักใช้บ้านให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เอาศีลธรรมมาเข้าบ้านจริงๆความสุขในบ้านก็มีเยอะกินในบ้านนอนในบ้านเอาศีลธรรมเข้ามาในบ้านเนี่ยทำใจให้สงบไม่ร้อนใจไม่ต้องวิ่งออกนอกบ้านเมื่อจะกลับมานอนบ้านก็มีความสุขแต่คนเราไม่รู้ไปหาความสุขนอกบ้านแต่ภายในบ้านน่าจะร่มเย็นกลับไม่ร่มเย็นแต่ความเดือดร้อนก็มาที่หลังเพราะไม่ได้เอาศีลธรรมเข้าบ้านบางคนก็ไปโทษว่าบ้านไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางแรงพออยู่แล้วไม่อยู่เย็นเป็นสุขทะเลาะเบาแวงกันเรื่อยต้องรื้อศาลใหม่ตั้งศาลใหม่อยู่นั่นเองไปหาหมอดูก็หมอดูมันก็มีปัญญาอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็ทักไปไอ้โน่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ดีก็วงสวงไหว้กราบกันเสียหัวหมูหัวไก่กันอยู่นี่เองผลที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกเจ้าของบ้านไม่มีศีลเจ้าของบ้านไม่มีสมาธิเจ้าของบ้านไม่มีปัญญาเจ้าของบ้านไม่รู้จักมงคลชีวิตไม่ได้ทำมงคลชีวิตให้ตัวเองไปกินเหล้าเมายาในบ้านไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนไม่เอาธรรมะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาเอาแต่เรื่องขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเทวดาก็ไม่มีมีก็เทวดาไม่ดีผีสางก็ผีสางไม่ดีผีสางดีๆก็ไม่อยู่กับเราเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีธรรมะคุ้มครองบ้านก็ไม่เป็นมงคลอยู่เท่าไรก็ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราลองคิดใหม่ดีว่าเอาละบ้านไม่ดีก็ไม่สำคัญเจ้าที่เจ้าทางไม่ดีก็ไม่สำคัญแต่เราสามีภรรยาเนี่ยเราจะต้องให้ดีเราต้องทำกายวาจาใจให้เข้ากันได้ไม่ทะเลาะกันไม่ด่ากันไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีศีลด้วยกันมีสมาธิด้วยกันภาวนาสวดมนต์กันทุกวันและอะไรจะเข้ามาเลยโยมไอ้เจ้าที่เจ้าทางที่ไม่ดีมันก็อายใจหนีไปหมดโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยยิ่งสวดยิ่งต้องยิ่งภาวนามันจะขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจนหมดนะเพียงแต่นึกเท่านั้นพวกนั้นมันก็วันไหวแล้วยิ่งไปสวดไปต้องได้คืนทุกวันเทียนทุกวันทุกวันเนี่ยผีสางดีไม่ดีมันก็ไม่อยู่จะอยู่แต่พวกที่ดีที่ให้สินให้ปอนเราไม่ต้องไปยกศาลพระภูมิอะไรให้มันมากมายแล้วเพียงแต่เจ้าที่เจ้าทางคือตัวเราเสริมสร้างความดีเท่านั้นเองมีเงินก็รู้จักใช้ไม่ไปทำทางผิดไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเล่นหวยใต้ดินจนหมดตัวไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงแต่ลูกเราเมียเราก็มีความสุขเราทำให้มันเป็นคนน่ารักก็ได้ภรรยาก็ทำให้เป็นคนน่ารักพูดจามันไปเลาะอ่อนหวานบ้างไม่ใช่พูดมะนาวไม่มีน้ำเย็นมาก็ฟังคำนี้เองเช้ามาก็ไอ้จะยินคำนี้เบื่อจะตายอยู่แล้วเบื่อก็ไปหานอกบ้านดีกว่ากลายเป็นคนขออภัยผู้หญิงไม่ดีกับดีกับเมียตัวเองอีกผู้หญิงอบอาบนวดเนี่ยมันดีที่ไหนผู้หญิงที่เขาทิ้งแล้วเสียแล้วมีโรคเต็มตัวแต่มันพูดดีมันเอาใจดีเนี่ยพอไปแล้วมันบีบมันนวดให้ดีเนี่ยมันจะเอาเงินมันก็ดีกับเมียเราอีกมันกลับมาบ้านเมียเรามันไม่หวานเลยสักคำเดียวก็นี่เนี่ยแต่ก็ไปโทษหาว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันไม่ดีไว้ใจมันไม่ได้ออกบ้านเรานอกใจเราได้ใช่หรอกเราก็ต้องโทษอย่าไปว่าไอ้คนซื้อไม่มีไม่ดีไม่ได้ไอ้คนขายมันก็ไม่ดีมันไม่ปรุงแกงปรุงอาหารให้ดี
ันนี้เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องปรับตัวเอง ปรับตัวเองให้น่ารักให้เป็นคนใหม่เสมอให้เป็นคนทันกับเหตุการณ์เสมอมีจิตวิทยารู้ว่าสามีต้องการอะไรไม่ใช่ไม่รู้อะไรฉันชอบยังไงฉันก็เอาอย่างนั้นแกรักฉันแกก็ต้องตามฉันมาสิมันเป็นอย่างนี้นะสังคมก็ดีไม่ได้ครอบครัวเราก็ไม่เย็นไม่สงบเราแก้ที่ตัวเราเท่านั้นเองฝ่ายหญิงเนี่ยสำคัญมากที่สุดของเรือนนี่จะอยู่เย็นเป็นสุขฝ่ายหญิงสำคัญฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเป็นหม้อข้าวเตาไฟเป็นที่ให้ผู้ชายมาอาศัยอยู่สิทธิอยู่ที่ผู้หญิงทั้งหมดถ้าเราดีแค่อย่างเดียวเราสังคมก็จะดีแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะไปไหนก็คิดถึงน้ำพริกถ้วยเก่าคิดถึงหม้อข้าวเก่าคิดถึงรสน้ำแกงเก่าไปไม่ลงความดีเนี่ยมันผูกใจเมื่อเป็นอย่างนี้ละจะมีความสุขแต่ผู้ชายก็ต้องคิดว่าเราจะไปทำอะไรข้างนอกบ้านก็ถือว่ามันไม่มีดีสักอย่างเดียวสู้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เขาก็ตายแทนเราได้ภรรยาสามีแต่คนนอกบ้านนะเขาเห็นกับเงินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าผู้หญิงทำรองอบอาบนวดจะเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์นะผู้หญิงที่มันไม่มีมงคลติดตัวแล้วไปแตะตัวทั้งนั้นมันก็สวยแล้วแค่ไปถูกตัวไปเข้าหน้าบ้านมันนี่เสื่อมหมดแล้วมีพระมีเจ้าอะไรเสื่อมหมดเลยพอเข้าไปเขียนอะไรๆที่มันเขียนหน้าบ้านมันเข้าไปนะสวยเลยผู้ชายคนไหนเขารู้จริงๆเขาไม่เข้าไปหรอกเขาก็อยู่กับบ้านกระเรือนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยปรับใจกันให้ได้ถ้าแบบไม่คุยก็ไม่รู้เรื่องก็ไปวัดไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ภาวนาแล้วใจมันเย็นนึงไม่ค่อยว่าใครแล้วคนที่ไม่ค่อยว่าใครแบบเจ้าอารมณ์พอไม่มีอารมณ์ว่าใครได้คนนี้ก็เป็นคนน่ารักแต่ถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้มันก็เป็นคนพูดอะไรไม่ได้คิดก็ไปกระทบกระเทือนคู่กันตรงกันข้ามทำให้เกิดบาดหมางใจก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันวาจานี่สำคัญนะเราทำความดีเนี่ยก็ต้องอาศัยประกอบทุกอย่างมีกายวาจานี่เรียบร้อยด้วยคนเราที่อยู่กันในบ้านในเรือนในปัญหาหนักนายโยมปัญหาเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากันให้ได้อยู่เสมอไปเลยหน้าอะไรมันผิดพลาดเราก็ต้องอภัยกันอยู่เสมอถ้าพยาบาทกันแล้วก็นั่นเนี่ยก็ไม่มีความสุขธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สอนให้อยู่วัดหรอกนะสอนให้คนชาวบ้านเนี่ยอยู่กินกันยังมีความสุขเราบอกสามีที่ดีก็ต้องให้เกียรติภรรยาสามีที่ดีเนี่ยเป็นเหมือนนางพ่อเป็นเหมือนนางเพื่อนเป็นเหมือนนางพี่เป็นเหมือนทั้งสามีด้วย เมื่อออกนอกบ้านไปแล้วก็ไม่ไปรักหญิงอื่นกลับบ้านก็ไม่ทะเลทลายเมื่อมีอะไรติดตัวมาก็ซื้อฝากของรักมาให้ภรรยามีเสื้อผ้ามีขนมแสดงซึ่งนำใจเอามาบอกว่าฉันคิดถึงเธออย่างเดียวก็ไม่ซึ้งเหมือนก็ซื้ออะไรมาฝากการซื้อของมาฝากสักเล็กน้อยโอ้ยนั่นแหละเป็นที่ระลึกยิ่งกับของขวัญปีใหม่อีกการที่สามีทำให้ภรรยาลืมตัวเองไม่ได้ให้รักใคร่กันให้ยอมเคารพกันด้วยการสามีมีน้ำใจออกจากบ้านกลับมาก็ซื้อของมาฝากไปไหนหลายๆวันก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงว่าเราคิดถึงทุกวันก็เอาของติดตัวมาฝากภรรยาก็ดีใจแล้วก็ให้เกียรติไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันมีศีลมีธรรมแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนรู้จักเก็บทรัพย์มีทรัพย์เท่าไรก็ให้ภรรยาเป็นผู้ถือเหมือนคลังภรรยาก็เมื่อสามีให้เกียรติก็ต้องเคารพสามีเหมือนดังพ่อเหมือนดังพี่เหมือนดังสามีอย่างเงี้ยภรรยาที่ดีก็ต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ต้องเป็นคนมีสติดีแล้วเป็นคนที่
ากชีวิตจิตใจไว้กับสามีคนเดียวแล้วก็ไม่เล่นการพนันไม่เป็นคนมีเพื่อนที่ไม่ดีไม่ไปนินทาพ่อผัวแม่ผัวของเราไปก้าวร้าวไม่ได้ถ้าก้าวร้าวคนนั้นไม่มีมงคลคนใดต้องอยากจะให้อยู่เย็นเป็นสุขที่จะรักสามีตัวเองกลับไปนินทาพ่อผัวแม่ผัวนั้นหมายถึงภัยอันตรายมาสู่วงตระกูลเอาเรื่องพ่อผัวแม่ผัวมารู้ให้ว่าบอกคนโน้นบอกคนนี้ไม่ได้เลยเรียกว่านำไฟนอกเข้ามาในบ้านมาไหม้ตัวเองก็จะไม่มีอย่างนั้นจะไม่ไปบอกเรื่องร้ายเรื่องอะไรกับในวงตระกูลของสามีให้คนอื่นรู้เลยพูดแต่ในเรื่องดีอย่างเดียวเพราะคนแก่ชอบเอาใจพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยโอ้ซื้ออะไรไปฝากละรักลูกกับใครคนนั้นคนเดียวเนี่ยมีอะไรจะให้หมดนั่นแหละเราทำใจไม่ได้สิเข้ากันไม่ได้พอรู้แม่ผัวไม่รักก็เลยไม่เอาเลยคนนี้แต่ถ้าเราทำได้นะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยปรับสังคมได้ดีมากคนแก่นี่เพียงเอาใจหน่อยเดียวนะไปดูไปแลหน่อยนึงก็เหมือนพระอรหันต์ของเราเนี่ยถึงจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวก็เหมือนพ่อแม่เราพ่อตาแม่ยายก็เหมือนกันเนี่ยถ้าลูกเขยคนไหนเอาอกเอาใจซื้อนอนไปฝากซื้อนี่ไปฝากโอ้ยมีสมบัติจะยกให้ลูกเขยคนนี้คนเดียวเท่านี้เองเกี้ยวคนแก่ไม่ยากหรอกแต่เกี้ยวสาวยังยากกว่ามันมีหนุ่มที่จะมารักหลายคนแต่เกี้ยวคนแก่นี่ไม่ต้องแล้วเราเป็นลูกเขยลูกกับใครเนี่ยเพียงเอาอกเอาใจดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยซื้ออะไรไปฝากมั่งอะไรบ้างเนี่ยใกล้ชิดเนี่ยคนแก่รักมากคนแก่มันเหงาคิดมากถ้าเกิดมีลูกเขยลูกกับใครมาอกเอาใจเนี่ยรักมากเลยมีอะไรก็เดี๋ยวก็บ่นถึงแต่สิ่งอันนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องนำใจคนไทยไม่ค่อยมีนะคนไทยไม่ค่อยมีถ้ามีแล้วโอ้วิเศษเลยจะทำให้ทุกคนเข้ากันได้หมดเลยโดยมากไม่งั้นเลยต่างคนต่างเพ่งเล็งกันเราพ่อผัวไม่แม่พ่อผัวแม่ผัวไม่ชอบก็เราก็ไม่ชอบบ้างอะไรก็เข้ากันไม่ได้ความสุขก็ไม่เกิดขึ้นไอ้เรารักแต่ตัวแต่ไม่กินรักหรือว่ารักตัวกินไข่ไม่เกลียดตัวกินไข่อย่างเงี้ยหรือว่ารักแต่ตัวรักแต่ผัวแต่พ่อผัวแม่ผัวไม่รักก็คบกันไม่ได้นานรักสามีก็ต้องรักพ่อผัวแม่ผัวด้วยรักภรรยาก็ต้องรักภรรยาเราก็ต้องรักพ่อตาแม่ยายให้มากถ้าเราทำใจได้นะโยมนะแต่มาดูแล้วคนโดยมากทำใจกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้จึงไม่เจอธรรมะจึงไม่เจอความสุขสงบไอ้คนเนี่ยมันน่าเกลียดที่สุดที่อาตมาเคยคิดนะตอนเป็นคารวาสรังเกียจมากคือคนที่รักแต่เมียแต่เกลียดพ่อตาแม่ยายอาตมาเกลียดมาตั้งแต่คารวะนึกรังเกียจเลยบอกแม่คนอย่างนี้ถ้ามีลูกสาวก็ไม่ให้พวกนั้นคนกินคนเล่นคนไม่ดีอีกเหมือนกันไอ้นี่มีลูกสาวไม่ให้ไม่ให้ทำพันเลยนักเลงหัวไม้นี่เกลียดไม่เอาคนนี้ไม่ให้มีลูกสาวไม่ให้เด็ดไอ้คนที่รักแต่พ่อรักแต่เมียรักเมียแต่ไม่รักพ่อตาแม่ยายไม่เอาคนนี้คบไม่ได้อาตมานี่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่นซึ่งมีความคิดไปในทางยุติธรรมคือไม่ว่าพี่ว่าน้องถ้าเราทำอะไรไม่ดีก็ไม่เข้าข้างจะเข้าข้างความถูกต้องลูกหลานอาตมามาเรียนหนังสือที่วัดต่างฐานทำไม่ดีอาตมาส่งกลับหมดแต่คนอื่นไม่ดีเรายังอภัยให้แต่ลูกหลานไม่ดีไม่เอามันมีพี่น้องดีๆแล้วไม่เอาดีไม่เอาคือไม่ระเบียงญาติพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องเราก็ต้องให้ดีไม่เป็นคนซื่อคนตรงโกงๆคุดคดก็ไม่เอาอีกก็เลยมีมติเนี่ยถ้าจะเอาเมียเขาเอาลูกสาวเขาก็ต้องรักพ่อตาแม่ยายเลี้ยงดูพ่อตาแม่ยายเขาด้วยจะมารักตัวเมียเขาไม่ได้ปัญหามันเกิดพ่อแม่จะอยู่กับใครเอาเมียมาแล้วไม่อบรมเมียเราให้รักพ่อตัวเองแม่ตัวเองแล้วเขาก็หวังพึ่งลูกเขาแก่เท่าแล้วจะได้พึ่งลูกแต่เราไปให้เขาเกลียดแม่เกลียดพ่อทำไง

เราก็เกลียดพ่อตาแม่ยายทำยังไงก็จะอยู่กับใครเราแก่เท่าก็เป็นคนอกตัญญูหมดทั้งบ้านทั้งเมืองสิถ้าเขาเกิดเราไปเอาสามีเข้ามาแล้วให้เขาเกลียดพ่อแม่เขาเนี่ยให้รักเราคนเดียวให้หลงเราคนเดียวเนี่ยแต่พ่อแม่เขาจะอยู่กับใครแล้วพ่อผัวไม่ผัวเราเนี่ยใครจะเลี้ยงดูเราไม่ตอบแทนคุณสามีเราก็เป็นหนี้บุญคุณก็กลายเป็นคนเนรคุณภรรยาเราก็กลายเป็นคนเนรคุณทีคราวนี้ก็เลยเป็นอันว่าพวกเราก็ทำมาขาไม่ขึ้นไม่เป็นมงคลไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์อาตมามีความเห็นอย่างนี้นะโยมนะโยมจะเห็นว่าอาตมาหรือเปล่าโยมแต่งงานกันไปแล้วยังไงก็ต้องคิดให้ดีโยมฝากไว้ด้วยฝากพ่อผัวแม่ผัวไว้ด้วยฝากพ่อตาแม่ยายไว้ด้วยนะโยมฝากพ่อตาแม่ยายมองดูบ้างแหมจะปล่อยจนหมดขึ้นตายไม่ไหวหรอกยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลบ้างพ่อผัวแม่ผัวลำบากไงก็ไปดูบ้างแล้วทุกคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสังคมเนี่ยสังคมทุกวันเนี่ยรักทั้งเมียรักทั้งผัวลืมพ่อลืมแม่อะไรก็งั้นอาตมาคิดแล้วก็สงสารคนแก่ต่อไปเราก็แก่ถูกเขาทิ้งอีกแล้วต่อไปเราแก่ก็ถูกไอ้ลูกเก่าทิ้งเราอีกมันก็ไปหลงเมียมันก็ไปหลงผัวมันก็ทิ้งให้เราแก่เศร้าใจอยู่กับบ้านเองมองหาคนไหนก็ไม่ดูแลเราคนแก่สมัยก่อนหนึ่งดีมีลูก7 คน8 คนไอ้คนแก่ต่อไปนี่จะมีลูกแค่คนเดียว2 คนนี่คนนี้ถ้าไอ้2 คนมันไม่ดูไม่แลแล้วแย่แต่แก่เอ้ยจะลำบากยิ่งกว่าแก่สมัยก่อนนึงให้เราเลี้ยงไว้เราก็รักปานดวงใจเนี่ยเรามีลูกเนี่ยเรารักนะโยมนะรักมากเหลือเกินอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ขอตายแทนแม่เลี้ยงเราก็เหมือนเราเลี้ยงลูกแม่ก็รักเราอย่างเนี้ยแล้วทำไมถึงตัดความรักจากพ่อแม่หายไปหมดซึ่งไม่เหลือเยื่อใยนึกถึงเลยเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่นี่สำคัญนะถ้าจะทำกินให้เจริญจะต้องพยายามเพียรไปใช้หนี้กรรมอันนี้ให้หมดเพียรไปซักผ้าขี้สีไปเยี่ยวไปป้อนข้าวป้อนน้ำเอายารักษาโรคปฏิบัติให้พ่อแม่มีความสุขแล้วชีวิตเราจึงจะมีความสุขถ้าพ่อแม่เราไม่มีก็พ่อตาแม่ยายแทนพ่อแม่เราให้รักมันพ่อแม่เราถ้าพ่อของภรรยาไม่มีก็เอาพ่อผัวแม่ผัวเป็นพ่อตัวแม่ตัวให้แกด่าให้แกว่าให้แกบ่นให้แกแช่งให้แกอะไรเราก็แม่แช่งให้รวยนะด่าให้รวยอย่าด่าไม่ให้รวยด่าไม่ว่าแช่งไม่ว่าแต่ขอให้ด่าให้รวยให้แช่งให้รวยเราก็รักคือบุคคลแก่มันพ่อแม่เราแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่พ่อตาแม่ยายพ่อผมไม่ปวดแล้วก็ที่ป้านะอาอะไรที่มันควรจะเคารพที่ให้ความประการะเราเราก็เอามาเลี้ยงดูอาตมาคิดอย่างนั้นนะโยมนะเข้าใจไหมนะโยมทำจังที่อาตมาว่าหรือเปล่าเหรอรักพ่อผัวไม่ผัวหรือเปล่าหรือเป็นขมิ้นกับปูนรักหรือเปล่านะถามความรู้สึกสิรักพ่อตาแม่ยายหรือเปล่าโยมพ่อตาไม่ใช่พ่อตัวกลัวอะไรพ่อตาตอนหน้าก็พ่อตาลำหลังพ่อตาคนนี้สักวันนึงเถอะพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่ใช่พ่อตัวแม่ตัวไม่ได้โยมแม่คนเรามันเป็นเรื่องของกรรมของเวรเราต้องสร้างกรรมดีอย่าไปทำกรรมไม่ดีเพราะไอ้ลูกเรามันถ้าเราไม่ไปรักพ่อตาแม่ยายพอลูกเรามีต่อไปลูกเราก็ทิ้งเรามันก็ไปรักคนอื่นรักสามีภรรยามันก็ทิ้งให้เราเนี่ยเป็นพ่อตาแม่ยายไม่มีความหมายเป็นพ่อผัวแม่ผัวไม่มีความหมายเหมือนกันมันเป็นกองกรรมกองเวียนที่พวกเราเนี่ยไม่สอนกันมาก่อนฉะนั้นเราต้องพูดต้องสอนกันว่าไม่ได้กรรมอันนี้มันให้ผลมานานแล้วเราต้องรักพ่อเราก็รักแม่เราก็รักใครจะมาดูถูกไม่ได้พ่อผัวแม่ผัวเราก็รักใครจะมาดูถูกพ่อผัวแม่ผัวเราไม่ได้ถ้าดูถูกก็หมายถึงดูถูกสามีเราด้วยใครจะมาดูถูก
พอตาแม่ยายเราไม่ได้เธอดูถูกก็มันดูถูกภรรยาเราแต่อย่ามาดูถูกน้องเมียพี่เมียเราไม่ได้ถ้าดูถูกมันก็เหมือนดูถูกเมียเราใครจะมาดูถูกพี่ผัวซ้ายสามีผัวอะไรนี่ไม่ได้ดูถูกก็เหมือนว่าดูถูกสามีเราเราก็เป็นคนมีตระกูลเลยจึงปกครองได้ดีถ้าสังคมทุกวันนี้ยอมรับนี่นะโยมสมาวะไม่มีปัญหาเลยมีการเชื่อจุนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็สบายใจนะที่เราเข้ากับพี่น้องของเราได้ไม่ต้องเกรงใจภรรยาไม่ต้องเกรงใจสามีจะเอาอะไรไปฝากพ่อแม่สามีก็ไม่ว่าเอาไปฝากเอาไปให้ทั้งไหนทั้งไหนก็ไม่ว่าเป็นการแสดงออกสบายใจแต่จะมาก็ไม่เคยมีครอบครัวแล้วแต่ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้นะมันจะถูกหรือผิดแต่ก็ฝากไว้ก็เลยกันถ้าเราทำได้มันดีโยมมันจะเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลที่โยมว่าเกิดมาสร้างกรรมดีก็สร้างอย่างนี้เนี่ยภายในครอบครัวเราจะมีความสุขที่ว่าไม่ต้องไปโทษผีบ้านผีเรือนไม่ต้องไปโทษตาเจ้าบ้านแรงอะไรไม่ต้องไปยกศาลพระภูมิใหม่หรอกโยมยกจิตยกใจของพวกเราเนี่ยมันเป็นบุญกุศลมันมีธรรมะไว้ในใจเนี่ยก็ดีได้อันนี้ไม่ได้ว่าโยมนะนายโยมนะเอ๊ะนี่มนต์พระมาว่ากูหรือเปล่าพูดเรื่องจริงนายโยมนะให้โยมเป็นมงคลนะโยมจะได้คิดถึงพ่อถึงแม่โยมนายโยมทุกคนนั่นแหละนะฝากไว้ด้วยถ้าใครมียังไงก็แก้ไขซะก็บอกว่าไอ้คนหนึ่งรักเมียลืมพ่อแม่ในบ้านแม่ก็พอแก่แล้วเขาก็ทิ้งหมดเลยสองคนตายายอดเปรี้ยวอดหวานอยู่สองคนนั่นแหละจะไปหาปูหาปลากินก็ไม่ได้คนบ้านนอกเนี่ยแล้วลูกมันก็ไปแต่งงานดูกับเมียมันก็ไปหาปลามาหาบมาเต็มเลยมันหาบมาทุกวันนะมันไม่ให้แม่มันหรอกพอแม่ขอมาใกล้ปูนี่เสร็จแล้วก็ไอหาบมาไอแม่ก็อดเปรี้ยวอดหวานนี่นะโอ้ผมแต่ก่อนก็เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเนี่ยเลี้ยงป่อนข้าวป่อนน้ำมันได้ยากลำบากเพราะมันมีเมียไปหลงเมียเลยมันไปให้ลูกหมดสามอาทิตย์เองหาบอะไรไหมนะพี่จริงหาปลามาบอกขอแม่สักตัวสิงั้นอดเดินจากบอกปลาไม่มีหรอกแม่พ่อปลาไม่มีหรอกมีตะหอยมีตะปูคนแก่กินไม่ได้หรอกหอยปูหอยปูไปกินได้คนแก่เนาะปันไม่มีพอพูดเงินพอเดินกลอยไปหน่อยคานหาบมันหนักจัดคานมันหักขาดเลยมันหักเลยไอหาบปลานะมันหล่นมากลางลานบ้านเลยปลาดิ้นเต็มลานบ้านเลยบอกอะไรละลูกนั่นน่ะว่าปูมีตะหอยตะปูทำไมมันจึงได้ดิ้นมาเต็มบ้านนะคนอากตันอยู่ดูผีสางเทวดาก็ลงโทษเลยพูดไม่ขาดคำฐานมันหักไปหมดเลยเอาปลาออกมาให้พ่อแม่ดูเลยว่าดูเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตมันมาโคหกพ่อแม่ว่าหอยว่าปูได้คือตอนที่พ่อแม่เลี้ยงมานะอะไรก็ให้กินดีทั้งหมดตัวเองนี่กินก้างกินหัวก็เอาไอ้เนื้อเนี่ยดีๆแม่ให้ลูกการเลี้ยงมาอย่างนั้นนะแต่ว่าทำไมคนเราจึงคิดไม่ออกนะคงจะหลงมั้งนะเรามีลูกนี่เราคงจะหลงลูกเราอะแต่เราคงจะลืมพ่อแม่เราไม่ได้นึกว่าเนี่ยพ่อแม่รักเราถึงขั้นนี้หรือคิดไม่ออกถ้าคิดได้นะโยมจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะทำกินจะเจริญทำมาค้าขายนี่เทวดาจะช่วยหรือว่าคุณทำความดีเนี่ยมันจะอุปถัมภ์เราก็ไม่มีอะไรหรอกโยมสิ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องความดีทั้งนั้นน่ะถ้าเราทำใจได้นะเราจะอยู่กันอย่างผาสุกก็คืออยู่อย่างผู้มีสติปัญญาอย่างนี้ครอบครองเรือนอย่างนี้แต่เราก็สอนลูกเราเนี่ยให้รู้จักคุณพ่อแม่พ่อแม่รักเองอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็รักแม่อย่างนี้แล้วก็พยายามสอนเรื่องนี้คนจะดีคือสอนไม่ยากหรอกคนเราเนี่ยนะสอนต้องอย่างเท่านั้นทางบ้านเมืองเนี่ยสอนเรื่องกรรม
ให้เชื่อว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงใครทำกรรมดีกรรมดีนั้นให้ผลทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้กรรมเวรนี่มีจริงมีแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสอนอยู่คนกับบ้านก็สอนให้ลูกเราเนี่ยมีเมตตามีความกตัญญูว่าพ่อแม่เนี่ยรักเองให้เลือดเนื้อเชื้อไก่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลูกได้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นให้รู้จักกตัญญูรู้คุณแล้วลูกก็เป็นคนดีทั้งหมดพ่อแม่ก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่กราบไหว้พระบูชาพระให้ลูกเห็นทุกวันต้องแสดงเป็นคนใจบุญทุกวันกราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและเด็กเนี่ยพอเริ่ม3-4 ขวบแล้วมันจะจำไปเป็นห้วงลึกขออนุสัยกิเลสเลยมันจะจำเข้าไปในลึกมโนกรรมเนี่ยแล้วมันจะแสดงออกมาเรื่อยๆในเมื่อตนเองโตขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างนิสัยจิตใจลูกเราเป็นคนอ่อนน้อมบ้านเราจนได้นะไปสอนก็เมื่อโตนะจะไม่จำอะไรเลยบุญจะไม่เข้าไปถึงใจเลยถ้าเราจะฝึกลูกฝึกหลานให้ดีเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่ในน้อยเลยตั้งแต่ไหว้พระตั้งแต่3-2 ขวบขึ้นมาเลยแต่ถ้าใจดีเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ท้องยังไม่ตั้งครรภ์อ่ะขาดเลือดแล้วฝึกมาเลยยอมผู้หญิงอันตมาก็บอกว่าพอขาดเลือดแล้วจะสวดมนต์ทุกวันพอแพ้ท้องแล้วจะสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ยันวันคลอดเลยลูก9 คนก็บอกให้สวดมนต์มันยังครับสวดทุกวันสวดมนต์คนแก่ก็ให้บอกว่านี่ถึงท้องแก่จะได้คลอดลูกง่ายเอาคาถาไว้แกก็สวดคาถานั้นทุกวันจะได้คลอดลูกง่ายนั่นนี่มาบอกเราก็ดีใจโอ้แม่เราใจบุญเนาะอุตส่าห์สวดตั้งแต่เราเกิดมาแต่ในท้องแสดงเราก็ถูกสวดถูกคาถามาตั้งแต่เล็กๆนี่พ่อแม่ว่าอะไรเราก็คิดถึงพ่อแม่หรือจะดื้อรั้นก็ดื้อรั้นไม่ยาวไม่นานก็คิดได้ไม่เหมือนอย่างว่าเด็กสมัยนี้พ่อแม่ก็ไม่สอนเขาไม่ฝึกมาตั้งแต่เล็กเขาให้อิสระลูกเกินไปหรือรักลูกไม่ถูกคือไม่ให้ศีลธรรมกับลูกแต่เล็กๆเข้าใจไหมโยมไม่ต้องสอนแล้วนะอย่างนี้โยมรู้มาแล้วนะไม่ได้สอนเรามาเตือนสติเองโยมจะได้รวยแล้วๆทำมาหากินจะได้ไม่ขัดไม่คล้องกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่ผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตาแม่ยายเราก็เอามาเลี้ยงให้มันหมดไม่จนหรอกคนเรานะทำบุญนี่ไม่มีจนโยมไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งทำยิ่งรวยไอ้คนไม่ทำมันจะจนคนบางคนนี่ลืมตัวมันก็จนเหมือนกันนะไม่ทำบุญทุนทานเนี่ยคนทำนี่ไม่มีจนบุญอุปถัมภ์ไม่จนต่อไปนี่คนรวยจริงจะกลับเป็นคนจนยิ่งกว่าเราอีกบางทีลงทุนสร้างโน่นสร้างนี่ไปร้อยล้านน่ะมันไม่ทำบุญหรอกเวลามันขาดทุนไม่เหลืออะไรสักชิ้นเดียวตรงนั้นนะจนยิ่งกว่าใครอีกถ้ามันจนทุกมันชั่วกว่าคนที่มีกินไปวันๆหนึ่งทำบุญทุนทานเนี่ยไม่รู้จักจนชีวิตมันเสมอต้นเสมอปลายคนที่รอบมอชอการลงทุนมากนะจริงๆหมดตัวนะหมดตัวแล้วยิ่งกับพวกเราอีกโอ้ยคนนี้จมไม่ลงพวกเราเนี่ยภูมิใจได้อยู่กันอย่างเนี้ยสบายดีแล้วเห็นตาหาสินหน้าทำใส่บ้านเราก็ไม่ต้องไปหาใครมาตั้งศาลพระภูมิใหม่หรอกไม่ต้องไปโทษปีบ้านปีเรือนนะตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของผู้จะสร้างบ้านให้สุขสงบบ้านเราจะดีได้ต้องอาศัยที่เราเนี่ยปฏิบัติดีมีจิตใจเยือกเย็นไม่เร่าร้อนสามีก็ไม่ใจร้อนภรรยาก็ไม่ใจร้อนสามีก็พยายามคุมอารมณ์ภรรยาก็คุมอารมณ์เมื่อคุมได้แล้วก็เป็นสุขสงบทางออกที่เสียเสื่อมก็ไม่มีทำใจให้ดีได้อะไรดีหมดเลยถ้าทำใจไม่ดีดีไม่ได้โยมมันไม่มีความสุขในบ้านนี้เหลืออยู่ศีลสมาธิฉะนั้นจะทำบุคคลให้เจริญสมาเชื่ออย่างนั้นนะโยมไม่เชื่อหมอดูหรอกเชื่อคนดูตัวเองคนไหนไม่ดูตัวเองไปดูตัวหมอดูคนนั้นไม่ถูกหรอก
ผมดูตัวเองนั่นแหละเรามันบกพร่องที่ไหน

0: ถ้าหากว่าชาตินี้เราไม่บกพร่องชาติก่อนเราคงทำกรรมไม่ดีไว้ภรรยาจึงไม่รักเราหรือภรรยาจึงไม่เชื่อฟังเราสามีจึงไม่รักเราพอเราเคยทำบุญไม่น้อยต้องทำบุญเยอะๆทำใจดีๆมากๆภรรยาจะได้รักเราเชื่อฟังเราสามีจะได้รักเราเชื่อฟังเราก็เลยเป็นนั้นว่าบุญก็ช่วยได้เหมือนกันปรับจิตใจเราให้ดีขึ้นไม่ใช่ทุกข์เราไปแก้อย่างอื่นนะโยมภรรยาทำไม่ดีเราก็ไปกินเหล้าเมาประชดซะเลยไม่ได้เลยภรรยาไม่ชอบใจสามีก็ไปเล่นไพ่ประชดซะเลยนั่นแหละไม่ฉลาดเลยแก้อย่างนั้นไม่ถูกเขาว่าเราไม่ดีทำให้มันดีทำให้เขารักให้ได้เอาละนะโยมนะคงไม่คล่องใจอะไรมั้งมาเจอบ้านโยมก็ดีแล้วที่ผู้ชาทำบุญกุศลไว้อันนี้จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเราที่บ้านเราอยู่ร่มเย็นแล้วครอบครัวเราก็มีความสุขเราก็พยายามไม่ทิ้งธรรมะหน้าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นที่บูชาพระเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้มันลกดอกไม้ไม่ให้เหี่ยวใช้ได้ถ้าไม่บูชาก็ไม่ต้องบูชาแต่ถ้าบูชาแล้วก็จะดอกไม้แห้งบูชาไม่ได้คนไหนที่ปล่อยยิ้มพระจนดอกไม้เหี่ยวแสดงว่าไม่ได้สวดมนต์เลยต้องเช็ดถูปัดกวาดทุกวันก่อนที่เราจะกราบพระไหว้พระพระก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ร้อนขัดถูอยู่ทุกวันดอกไม้ก็สดทูบเทียนอะไรก็ไม่ปล่อยเกอะกะลุงลังแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขหลังบ้านเนี่ยโอ้ยไปดูหิ้งพระแล้วดูไม่ได้เลยแสดงว่าไม่เคยไหว้พระเลยเอาพระไว้เฉยๆฉะนั้นเองนี่จ้ะเราไปเห็นพระของเราก็มีความสุขสวดมนต์ไหว้พระทุกวันมีธูปมีเทียนมีดอกไม้ไม่เหี่ยวแสดงว่าจิตใจของเราก็เจริญไม่หดเหี่ยวก็มีความสุขได้ยิ่งบูชาอะไรก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นรัตนตรัยนึกอะไรก็จะสมหวังได้เร็วๆเพราะกำลังใจของเราดีเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรเวลาก็ขอให้ญาติโยมเจ้าภาพที่มาทำบุญกุศลในวันนี้ก็จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสุขก็จงได้สุขปรารถนาพ้นทุกข์ก็จงพ้นทุกข์ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพจงปกปักรักษาให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในครอบครัวที่ยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะวันนี้ไม่ทะเลาะกันนะไม่ขัดคอกันขัดคอตัวเองขัดความคิดตัวเองว่าทำไมเราจึงชอบคิดอย่างนี้ทำไมเราจึงมองคนไม่เข้าใจคนอยู่ด้วยกันนานๆน่าจะเข้าใจกันดีอยู่ทุกวันน่าจะเข้าใจกันแก้ใจตัวเองอย่าไปแก้ใจคนอื่นโดยมากภรรยาสามีเนี่ยไม่แก้ตัวเองคิดจะไปแก้คนอื่นก็เลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงพอขัดคอกันแล้วอารมณ์ก็บูดคนเราถ้าไม่ขัดคออารมณ์ก็ดีทั้งวัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงนามพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติ ที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำของเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะกันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกทอผ้าไหมนี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาทอในนี้เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจเพิ่มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าเริ่มจากเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีผู้ใด

0: ั้นละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
1: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
3: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยผิด
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างไรงอกออกมาสั้นยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายไปกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานาขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้อ๋อจริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าเราก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็บสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังถ้าปล่อยทิ้งไว้วันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้ท่านนั่นเองเรียกว่าลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรานี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไป
แล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหู

ปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงล่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูก

แขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรดังนั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะ

ยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างวัวทำวัวเนี่ยทำวัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมันดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชาย
กำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดเนื้อก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นน่ะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือยนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือยจิตนี่มันตัวสับเปลือยมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือยคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเรา
พุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปปะเลอสอนให้รูปคำสอนให้ไปแวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพระพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะหาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจนะศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยโปร่งใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงโปร่งใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินร่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแร้แต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจ
เมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหนุ่มปุ๋งเราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไหร่ไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้จากผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้
ข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความข้อง

ใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายระบุจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดในเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดิน
เป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารณ์พิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบในการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่หรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรแล้วก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพระนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรแล้วก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพ
พยายามพิจารณา

จิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้รู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุข

สบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้ว่าถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการพิจารณากายเช่นการพิจารณากายคนอื่นมันก็เหมือนกายของเราแต่เวลากายที่มันหมดลมไปแล้วที่มันนอนนิ่งอยู่ในกองฟอนนอนนิ่งอยู่ในโรงนอนนิ่งอยู่ในป่าช้าไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายเขาเป็นกายที่ไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้เป็นกายที่ไม่สะอาดสกปรกทุกคนก็รังเกียจกลัวไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นดาราให้หล่อให้สวยแค่ไหนหรือเป็นนางงามจักรวาลกายนั้นก็สกปรกเหมือนกันเมื่อมันหมดลมไปแล้วให้พิจารณากายกับกายของเราว่าเหมือนกันเวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายแคะขี้หูขี้ตาเวลาเราแปรงฟันอาบน้ำสระผมก็คือเราล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ที่กายเราล้างไปแล้วเดี๋ยวมันก็สกปรกขึ้นมาใหม่อีกผ้าผ่อนที่สะอาดพอใส่ไปแล้วพอถอดออกมาคนอื่นเขาก็ว่าเป็นของเก่าแล้วอาหารที่ทานเข้าไปในลำคอก็เป็นของเก่าไปแล้วฉะนั้นกายนี้ก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เราจึงต้องพิจารณาว่ากายนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกกายเป็นของไม่สะอาดกายเป็นของเน่าเปื่อยกายเป็นของผุพังในที่สุดก็ต้องละทิ้งกายแต่จิตนี้เป็นของดีนะจิตสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ทุกอย่างสามารถรับรู้บุญกุศลรับรู้บาปบุญคุณโทษจิตไม่มีประมาณที่สุดของมนุษย์ที่มีจิตที่ดีคือมีจิตที่สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นสร้างศีลให้เกิดขึ้นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นนิพพานในจิตฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่ดีที่บริสุทธิ์ที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนแก้วสารพัดนึกแต่กายมันก็อยู่อย่างนี้ใช้ไปใช้ไปก็เสื่อมไปกินข้าวกินน้ำไปเรื่อยต่อไปก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายตามความเป็นจริงถึงวาระเมื่อไหร่หมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ของเรา

พิจารณากายการพิจารณากายนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นไม่ให้เพ่งออกไปภายนอกไปดูในที่อื่นเพ่งเข้ามาพิจารณาอยู่เฉพาะตัวของเราพิจารณาให้ถึงที่สุดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ร่างกายมันไม่ค่อยสบายออกจากมาเมืองนอกมาเป็นจำพรรษาอยู่นี่นะคือพักโน้มรักษาโรคที่วัดน้อยๆเนี่ยที่โยมไปเนี่ยนั่นอยู่ออกพรรษาแล้วก็วกไปโน้นป่าพูดวายหนึ่งริมแม่น้ำมูลนะโยมก็ไปไม่ได้หรอกนะรถใหญ่ก็ไปไม่ได้มันมีผลึกกันอยู่ข้างนอกไปไม่ได้มีตำนานเพิ่งกลับมาก็มาประชุมเนี่ยประชุมมาประชุมพระประธานเนี่ยก็ทับยืนนะประชุมมันเสร็จแล้วก็ประชุมกันครับให้กรรมการจ่ายเงินเข้าไปกำหนดราคามันเท่าไหร่มัน 350,000 หรือฝากนี้ก็ทำเป็นมานานแล้วเสร็จจะทำพระประธานเนี่ยมันเสร็จจ้ะจะพยายามทำซุ้มตัวนี้ให้เสร็จจะไปทำไปเดี๋ยวจะตัดดูนิมิตจะมังโยดูนิมิตยังไม่ได้ตัดตรงนั้นเอาไว้นั่นก่อนทำรอบๆมันยังไม่เสร็จมันเสร็จค่อยๆทำปีนี้ขึ้นขึ้นมาด้วยวัวเป็ดขึ้นมาภาคอีสานขึ้นขึ้นมาเนี่ยฮะแม่ประกันสาระการงานมาเนาะไอ้ความเป็นจริงมารู้นี่มันดีนะมันไม่ร้อนแม้จะข้างคืนก็ไปตรงกลางมุ้งเย็นสบายยุงก็ไม่มีอาตมาเคยแนะนำพวกชาวญาติโยมที่พระนครใครๆทุกคนทำใจไปในใจ

เราทุกคนเดี๋ยวให้มาทุรงภาคอีสานนี่ปีละครั้งอย่างน้อยถ้าท่านยังไปทุรงนี่เราก็ไปทุรงกันดิมีอย่างมาไปทุรงกันด้วยมันประสบกับไอ้รูปเสียงปีนมันมากแล้วนะคุ้มปีหนึ่งแล้วก็ออกมาทันทีไม่อยู่ในป่าเนี่ยยังไงล่ะมองดูในป่าเนี่ยมันนะเนี่ยมันมีความรู้สึกนะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันอยู่ในป่าเกิดความรู้สึกนึกคิดเกิดความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเยือกเย็นอย่างนี้ให้มันรู้จักดีถ้าเราไปหมักอยู่แต่ในกรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นก็เท่านั้นแล้วนานๆมาทีนึงเนี่ยรู้มันสบายใจเกมานอนข้างก็คืนหนึ่งกลางคืนมานอนข้างในป่ากลางคืนในทำวัดกันในนั่งกรรมฐานกันในดูเจ้าของอยู่กรุงเทพมันไม่เคยจะได้ดูเจ้าของนะมั้งวิ่งจะคุบแต่เงินอยู่นั่นแล้วคุบมาก็ดูคือไปอีกก็จะคุบมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละวุ่นไม่เคยได้ตะคุบเจ้าของหนรถสายทางรถเมล์ตะพึดตะพือเต้นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยควรหาเวลาออกมาปีละครั้งก็จึงดีมาส่วนใหญ่อย่างนี้บางโยมผู้ชายผู้หญิงบางคนก็วันหลังกลับมาใหม่ทำไมกับป้าใหม่ทั้งว่ามามากคนไม่ถนัดแม่เป็นอย่างนั้นเลยว่าเดี๋ยวตะโกนกันขึ้นรถเดี๋ยวตะโกนกันลงรถอะไรวุ่นไปหยุดกลางตลาดดินี่ใครจะไปซื้ออาหารคนนั้นไปนั้นคนนี้ไปนี่ไปวุ่นแกโดนโมเดลย่างคนนู้นเอาโน้นคนนี้เอานี่บางทีได้เกิดไม่สบายใจโกรธบางคนโกรธไม่ทันเพื่อนก็ได้โกรธเศร้าหมองไม่สบายใจยังนั่นก็มีมันมากคนที่เขาวันหลังมาใหม่เดี๋ยวมารถไฟขุดมาลงนี่มาค้างสัก3คืนหรือ7คืนเพราะว่ามันแน่ดีสบายมันนั่งสมาธิทำสมาธิโดยมากถ้าหากว่าคนเราถ้าตามรู้จิตใจของเราเหมือนเราตามหาแนวอื่นอย่างนั้นโอ้โหมันไปไกลแล้วป่านเนี้ยมันไปไกลแล้วจิตใจของเราเนี่ยทุกวันบางทีเกิดมาไม่เคยมองดูจิตใจของเรานะจิตใจเราโหดร้ายก็ไม่รู้จักจิตใจเรามันทุกข์ก็เลยไม่รู้จักมีแต่เสริมเติมเพิ่มต่อมันอยู่เรื่อยไม่เคยรู้เจ้าของสักทีพระพุทธองค์ท่านสอนว่าวันคืนน่ะล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คำพูดอันนี้มันมีอยู่ในตัวหนังสืออ่านเดี๋ยวก็แล้วไปอ่านจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันมาวันคืนมันก็ล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันก็รู้เท่านี้แหละมันก็รู้เท่านี้ไม่ค้นคิดตรงไปว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือให้เรามีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่อย่างนี้เราโกหกตัวเองหรือเปล่าโกหกคนอื่นหรือเปล่านะไม่รู้จักไอ้คนเนี่ยมันไม่โกหกคนอื่นมันก็โกหกเจ้าของอ่ะไม่รู้เรื่องโกหกคนอื่นพอรู้สักนิดหนึ่งเรื่องโกหกเจ้าของเนี่ยไม่รู้เลยเรื่องโกหกเจ้าของเนี่ยทำให้ใจสบายเขาเรียกว่าทำให้ใจสบายโกหกเจ้าของนี่ความจริงไม่ค่อยดูเจ้าของว่าเราทำอะไรอยู่

ไอ้ความเป็นจริงคำนี่มันเป็นคำหนักนะพระพุทธองค์ท่านเน้นให้เราดูตัวเรานะน้อยจะไปปล่อยตัวเราสิท่านเน้นหนักมาให้เราดูตัวเราเองก็เพราะเราเกิดมาแล้วก็มาเราคนเดียวเรามามาเองไปเองทำชั่วเราก็ทำเองทำดีก็ทำเองเราทำเองทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนมาให้เน้นหนักกว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนดวงไปดวงไปนี่รู้จักถ้ารู้จักว่าเราทำอะไรอยู่มันก็มีที่พึ่งอย่างมันนี่เราไปทำอย่างนั้นที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เพื่อนคนอื่นไม่ไอ้คุณทำ

ที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เพื่อนคนอื่นไม่ไอ้คุณทำนี่ไม่ดีอย่างนี้โกรธเขาซะแล้วนี่คือคนทำดีอยู่แต่ว่าคิดไม่ดีนะเราทำดีอยู่แล้วก็คิดไม่ดีคนอื่นว่าไม่ดีก็เลยไม่ดีไปกับเขาไปเราทำดีอยู่คนอื่นว่าไม่ดีเราก็ดีที่เรายืนยันที่เราทำดีอยู่เนี่ยเราบริโภคข้าววันนี้มันอิ่มแล้วไอ้คนอื่นว่าไอ้เธอยังไม่อิ่มเนี่ยจะทำงานเราจะเชื่อใครไหมเราก็เชื่อเราจะไปเชื่อกับเขาไงเราอิ่มแล้วเราเชื่อตัวเราอย่างเนี้ยมันก็พึ่งตัวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักตัวของเราเราก็พึ่งตัวเราเหมือนกับเรียต่อไปถึงว่าอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนะใครทุกคนมานี่ถ้าหากว่าเข้าใจคำนี้ก็ไม่ผิดอ่ะจะทำอะไรเตือนเรื่อยๆมันจะทำผิดก็เตือนแล้วมันจะทำอะไรก็เตือนเจ้าของเรื่อยๆอันนี้ไม่ค่อยจะเตือนนะมั้งนี่ไอ้คนอื่นเตือนเราก็โกรธด้วยไม่ค่อยเชื่อเนี่ยถ้าหากว่าเรามันอยู่กับตัวเราไอ้คนอื่นอย่างนี้ก็ยังอาตมาเนี่ยอาตมาเตือนนี่กี่เรือนกี่ปีถึงมหาอาตมาเนี่ยอาตมาจะได้เตือนนี่นะถ้าเราไม่มีอะไรที่มาเตือนตัวเราเองเนี่ยโอ้มันไม่มีที่พึ่งละเราจะต้องเตือนตัวเราเองเพราะไอ้ทำชั่วเราก็ทำเองทำดีเราก็ทำเองอะไรเลยทำเองเท่านั้นตัวเองอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนในตนเองเรานั่งเราก็ไปด้วยกันกับเราเรานอนเราก็ไปด้วยกันกับเราเราเดินเราก็ไปด้วยกันกับเราไปด้วยกันทั้งนั้นเลยโดยไปทั้งนั้นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราถ้ารู้จักตัวของเราแล้วนะมันไม่พลาดมันมีที่พึ่งอย่างแน่นอนอะไรเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้จักเราตัวเรียบทุกอย่างถ้าคนไม่เชื่อเจ้าของไม่เตือนเจ้าของเนี่ยเป็นทุกข์บางทีอันนี้เราทำอยู่ที่ถูกต้องคนอื่นว่าไม่ถูกต้องเขามาว่าก็ไม่สบายใจนี่เสียใจเพราะว่าพึ่งตัวเจ้าของไม่ได้ถ้าเราพึ่งตัวเจ้าของได้เราทำมานี่อยู่ดีอยู่ใครว่าไม่ดีก็ช่างใครเขาโน่นผิดเราจะผิดทำไมเนี่ยเรามีเรื่องยืนยันอยู่อย่างนี้ยังไงให้เราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจดีอย่างนี้เราไม่เคลื่อนจากที่มันหรอกพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อตัวเราเตือนตัวเราทุกเวลาถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยมันก็รู้จักเตือนเรารู้จักตนอัตโนโจทยัตตังจึงเตือนตนด้วยตนเองตนนั่นมันคืออะไรตนมันคืออะไรใครเข้าใจว่าตนเนี่ยมีตนของตนมันเป็นตนมันก็พึ่งตนไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตนไม่ใช่ว่าเราเห็นแข้งเห็นขาเห็นอวัยวะนี่เรียกว่าเราเห็นตนแต่เห็นตนขนาดนี้เป็นเหตุเห็นตนพอจะเป็นเหตุว่าให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าตนดีตนไม่ดีตนฉลาดตนโง่สารพัดอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้รู้จักให้รู้จักตนคนที่ไม่รู้จักตนก็เห็นตนเหมือนกันเนี่ยมันนึกว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นตนใครจะมากำกายไม่ได้ดูถูกไม่ได้นินทาไม่ได้สรรเสริญไม่ตนทั้งนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าเราเห็นตนเห็นตนชนิดนี้ว่าเห็นตนโดยที่ว่าไอ้ตาเนื้อไม่ใช่ตาในนี่ตาในไม่ใช่ตาเนื้อไอ้ตาเนื้อนี่เชื่อมันไหมมันเคยโกหกไหม

มันโกหกตาเนื้อมันถึงเป็นทุกข์อยู่ไม่หยุดทีนึงเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เห็นความจริงด้วยปัญญาคือตาใจไอ้คนที่เห็นตนคือตาในคือเห็นตนโดยที่ว่ามิใช่ตนเนี่ยมันออกไปโน่นอยู่แล้วมันไม่อยู่เนี่ยเห็นตนว่ามิใช่ตนมิใช่ตนถ้าเห็นตนมันก็คอยตามทำตนมันโตขึ้นโตขึ้นทำอะไรก็เพื่อตนเพื่อตนก็เป็นคนเห็นแก่ตนหมดถ้าเห็นคนเห็นแก่ตนก็เอาเปรียบคนอื่นเขาเรื่อยไปเห็นไหมหยิบส่วนแบ่งไม่ยอมเอาส่วนน้อยกว่าเขาเอาให้มันมากกว่าเขาดีเอาส่วนน้อยกว่าเขาหรือเสมอเขานี่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่คนเห็นตนนะเห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นตนเนี่ยมันแบกตนแบกไปจนมันจะล้มจนมันจะตายแบกตนเนี่ยไปทางไหนก็เกะกะตรงนั้นเนี่ยไม่สบายใจนี่เดี๋ยวไอ้ความเห็นตนในโลกเห็นตนว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาโดยยึดมั่นเป็นอุปทานมันเป็นภพแล้วมันก็เป็นชาติเกิดขึ้นมาไอ้คำที่ว่าตักเตือนตนไอ้ตนนั่นน่ะจริงๆน่ะมันเป็นอัตตาด้วยตนจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นกรองไปอีกทีหนึ่งด้วยกรองน้ำน้ำนี่มันขุ่นนี่กรองซะ เห็นน้ำที่ใสออกมาจากน้ำขุ่นเป็นน้ำใสกรองตนน่ะนี่ออกไปมันเป็นอนัตตาออกจากอัตตาเลยเป็นคนมิใช่ตนมิใช่ตัวมิใช่ตนถ้าเห็นว่ามันมิใช่ตนมันก็เป็นอัตตาเป็นอนัตตาอนัตตามันก็ไม่มีตนตามความเข้าใจตามปัญญาไอ้คนมันวนอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันวุ่นเหลือเกินบางคนเขาจะไม่ใช่ตนจะไปทำอะไรล่ะพระพุทธเจ้าทำไมอนัตตาไม่ใช่ตนไม่เอาตนจะไปเอาอะไรอนัตตาเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรกันเราต้องรู้จักสมมติตนอัตตาอนัตตามันซ่อนกันอยู่โยมเคยไปตลาดไหมเคยไปเห็นไปซื้อมะพร้าวมาไหมไปซื้อกล้วยมาไหมเนี่ยนี่อย่างนี้ไปตลาดไปซื้อกล้วยมาหรือมาฟ้ามาทางใบหนึ่งดูหนึ่งถือมาเลยไอ้เปลือกมันก็มีกะลามันก็มีมันติดมานั่นแหละซื้อมาจากตลาดเดินตามถนนมามีคนอื่นถามว่าไอ้คุณถืออะไรมันอ่ะโอ้ยฉันไปตลาดไปซื้อมาฟ้ามาแกงนะทำไมเอาอย่างนั้นแล้วเปลือกมันแกก็จะแกงเนื้อนั่นเปล่ากระลามันไอ้คุณก็จะแกงเนื้อเปล่าเอาถือมาทำไมนี่ถือมาทำไมไอ้คนที่ไปซื้อมะพร้าวมาเนี่ยก็ไปซื้อมะพร้าวมาเพื่อให้มันทำประโยชน์เปลือกมันนั่นเขารู้แล้วว่ามันกินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนกะลามันเขาก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลามันจะทิ้งก็ต้องถือมาก่อนนี่คือตัวสมมติจ้องสมมติว่านายกอนายคอนายคอนายงอก่อนนี่คือตัวสมมติเราไปซื้อมะพร้าวมาอย่าไปหลงเปลือกมะพร้าวสิอย่าไปหลงกะลามะพร้าวสิที่ไม่เข้าต่อว่าเอ๊ะคุณนี่มันโง่ไปซื้อมาท่ามาทั้งเปลือกเนี่ยคุณกินเปลือกมาเนื้อหนึ่งเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณจะต้องกินเปลือกมะพร้าวเนี่ยถึงเอามาอย่างนั้นคุณจะเอามาเนี่ยกะลามันกะลามันมีไหมมีคุณจะกินกะลามันไหมเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณก็ต้องกินกะลามันแน่อย่างนั้นไม่เอามาหรอกไอ้คนที่ถือมาท่ามาจะเป็นยังไงโกรธไหมมันจะโกรธไหมนี่
นี่สมมติก็เหมือนกันมีมุดมันติดกันอยู่อย่างนี้ถึงเวลานี้เราต้องเรียกกันสักคนว่านายกนายคอนายคอในมาพูดให้มันรู้เรื่องกันก่อนนะพูดถึงส่วนผสมมันเนี่ยก็เหมือนกันไม่มีแยกกันก็เราเกิดมานี้ก็ไม่มีชื่อแต่วันเกิดใช่ไหมมาตั้งชื่อกันใหม่ๆทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยทำไมเนี่ยไอ้เกิดมาโดดๆไม่มีชื่อหรอกเนี่ยแต่มาตั้งชื่อกันใหม่ทำไมมันจะมาเข้ากลุ่มใหญ่มันจะหลงกันจนตั้งชื่อมันใหม่นายกบ้างนายขอบ้างนะอันนี้มันยังไม่พอเลยภาษานี่ยังไม่พอยังไปปนกันอีกนะตั้งนามสกุลเข้ามาอีกด้วยขนาดนั้นมันยังไปซ้ำกันอยู่นะมันจะหมดภาษาที่จะต้องพูดเดี๋ยวนั้นในโลกนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันปะปนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปฉะนั้นเราซึ่งเป็นพุทธชนนับถือพุทธศาสนานี่ฟังพระท่านเทศไม่ค่อยเข้าใจในชาวกรุงก็ดีชาวชนบทก็ดีไปฟังเทศเป็นกลุ่มไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่าดูที่ไอ้แท้จริงก็ไปงานศพนะไปงานศพกันโอ้ยแต่งตัวอลามสวยงามนะแต่งตัวดีๆเท่านั้นแหละไปฟังอะไรดีๆดนตรีไปเล่นตรงนั้นไปแต่งดีๆเท่านั้นไม่มีใครนึกถึงความตายเลยไปในงานศพใช่ไหมมีแต่เฮฮาเฮฮาเฮฮาเนี่ยพระท่านเดียวอานิจจาวัตสังขาราให้สังขารไปเถอะเราไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็สนุกสนานอยู่อย่างลืมของเราเนี่ยไม่เห็นสภาพที่ท่านตัดไว้ว่ามันเป็นอย่างไรถึงบางคราวที่เรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาพี่น้องเรามันเสียไปทนร้องไห้ไม่ได้เลยนะไอ้ใครไปร้องไห้อย่าจะมาเห็นไอ้คนนั้นไกลจากพระสัทธรรมเหลือเกินท่านก็ไปสอนอยู่ทุกวันทุกวันในงานศพตรงนั้นก็ออกกาดบอกกันไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูนะเงินเนี่ยท่านไอ้ความโศกที่โยกแปรผันอย่าเลยโยมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยินเป็นธรรมดาจะแม่ฉันคิดเหรอจะแม่ฉันร้องไห้เหรอถ้ามีใครไม่ทำไอ้การร้องไห้ก็เดี๋ยวไอ้คนนั้นใจดำเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเถอะไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายพรรษาอาตมาเคยเล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เล่าว่าให้เสียประโยชน์แกเป็นนักบวชมามีภรรยาสองคนสึกไปแล้วคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยอาตมาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังเมียหลวงตายโอ้ใจไม่สบายหันใจสั้นใจยาวมาหาจะมากราบหลวงพ่อโอ้ยผมไม่มีที่พึ่งแล้วเห็นหลวงพ่อเป็นที่พึ่งของผมพอจะทำอะไรกับผมได้ทำไมแม่ผมเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินมันใหญ่อะไรคนได้หลายในวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กว่ามันใหญ่ไปมันมีไหมนี่ไอ้คนต่างหากเนี่ยพูดทำไมนี่ที่โยมเรื่องอะไรมันใหญ่นักใหญ่น้อยทำไมโอ้เมียผมตายอุ้ยอาตมาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เว้ยเรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาตกใจเลยนึกว่ามันเรื่องใหญ่นี่ว่าเมียตายนึกว่าเรื่องใหญ่ร้องไห้แล้วแน่นี่มันเป็นอย่างนี้อาตมาได้ถามว่านั่งใครมากับใครน่ะอันนี้เมียน้อยเอ้าเท่านี้ก็พอแล้ว
เหลือแต่คนหนึ่งก็ยังพอหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยมีสองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองหรือต่อไปอยากจะมีสามก็ไม่รู้เรื่องมันเรื่องมันไม่พออย่างนี้อาตมาอย่าไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่อายเขานี่หมดเป็นจานเนี่ยกี่พรรษาแล้วนี่เท่านั้นก็พอได้อย่าทะเลาะกันก็พอแล้วยังเหลือคนเดียวก็ดีละอยู่สองคนมันทะเลาะกันนี่อยู่คนเดียวก็ให้มันดีอย่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไรคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่านว่าเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาโยมเข้าใจไหมว่าถ้าโยมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี่ยเข้าใจไหมคนทำไมจะทำอย่างนั้นล่ะถ้าไม่มีของมันก็ไม่หายก็มันไม่มีอะไรจะหายเพราะเราไม่มีถ้ามันมีวันนี้มามันก็หายเลยหายเล่าเรื่องถึงสมเด็จสังฆราชไม่เห็นท่านหลอกอาตมาเกิดได้ยินเขาเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในครั้งโน้นก็เป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ท่านไปเมืองจีนซึ่งไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยพวกจีนมันมาถวายถ้วยชาแหมมันสวยเดือดกันยังเมืองไทยเราไม่มีหรอกนี่ถ้วยชามาก่อนพอจะถ้วยชามาตกมือปุ๊บเป็นทุกข์เลยเมียจะวางไว้ที่ไหนอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นโอ้ท่านแต่ก่อนท่านที่นี้ยังท่านไม่มีถ้วยชาเลยท่านขาดธรรมดาพอเขาถวายถ้วยชามาเสร็จมือพับโอ้ยไม่สบายแล้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรมีแต่มองเท่านั้นนะเอาใส่ย่ามใส่ถุงใส่กระเป๋าคนมาจับย่ามระวังถ้วยชาเนาะมันจะแตกอะไรของแตกมีในนั้นเดินวุ่นตลอดมาจนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกมานั่งเครื่องบินมาก็ทุกมาเรื่อยๆถ้วยชาไปเดียวมันทุกไปมันจะมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนถ้วยชาไม่มีมันสบายอยู่อ่ะพอมาเป็นทุกมาถึงบ้านเราไปยังเก็บให้มันดีเลยนะกำชับเด็กเรียนนะไอ้เนียนนะระวังนี่นะเนียนนะถ้วยชาไประวังดีๆนะเสียดายมันเป็นทุกข์ไงโยมนะเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ในคราวที่มันมีขึ้นมาก็ไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามเณรมาใช้วันหนึ่งพอดีทำให้ดูดมือแตกท่านบอกหมดทุกข์ไปทีนึงเนี่ยแต่วันนั้นก็หมดทุกเลยถ้วยชามันแตกจะทำไงมันกรีได้หรือถ้วยชามันดิ้นเนี่ยก็เลยหมดทุกนี่มันบังเอิญให้มันหมดทุกโดยโยมถ้าหากว่าถ้วยชาใบนั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรตอยู่นั่นแหละไม่หยุดแล้วอันนี้ไม่ใช่ถ้วยชาไอ้ของในบ้านโยมคงระวังอ่ะมันจะแตกระวังไงอ่ะระวังทำไงล่ะนี่ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกข์อยากจะมีถ้ามีแล้วก็นึกว่ามันจะสบายคิดเอานะคิดว่ามันจะสบายถ้ามันมีแล้วเมื่อมันมีมาทุกข์แล้วก็ระวังไว้ที่นี่นะทุกข์อีกทุกข์กลัวมันจะหายอีกแหละกลัวมันจะถ้าคิดถึงเรื่องทุกข์นิยมทุกคนไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้เรื่องมัน อย่างสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่มีบ้านอยู่กับท็อปแม้ใฝ่ฝันมาอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไปพูดตรงไหนฉันในบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ฉันก็จะสบายไม่เป็นห่วงนะตัวสำคัญเลยนะไอ้สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปีเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะเรารักษาบ้านนี่สำคัญนี่ตายายนี่บ่นตลอดเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจนเด็กๆมันเคืองมันนี่ไปก็มีตรงนี้มันก็ไม่กวาดตรงนี้มันชอไม่เช็ดอะไรต่ออะไรวุ่นเนยเป็นเปรตกันหมดทั้งบ้านเลย ตอนเช้าก็สอนลูกสาว

ชายตอนเย็นก็สอนลูกชาลูกสาวลูกชายเพราะรักษาบ้านเนี่ยมันสะอาดเอาทุกวันทุกวันก็ลูกสาวก็ขี้เกียจฟังลูกชายก็ขี้เกียจฟังก็มันเข้าใจว่าแม่มันจู้จี้จุกจิกนี่แม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกให้มันเข้าใจไม่สอนมันจะโง่มันจะไม่เป็นคนก็ยิ่งสอนพยายามสอนตอนเช้าพยายามสอนตอนเย็นลูกก็ยิ่งเบื่อสอนอะไรก็ยิ่งเบื่อเดี๋ยวหนีไปซะเดี๋ยวบางทีมันก็มันโมโหมันไม่พูดมันได้ดูทุกคนแม่จะไปที่ไหนก็ไม่ไปสักทีนะแต่ความจริงจะตายเมื่อไรก็ไม่ตายสักทีมันอยากพูดตรงนั้นแหละแต่ว่ามันพูดไปได้มันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรปุ๊บปิ๊บอยู่อย่างนี้พูดเด็ดเสียอย่างนั้นแหละนะยังว่าเราเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นไปจิตความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปจิตความฉลาดร้ายมันก็เลยโง่นะคนฉลาดมันโง่นะมันยิ่งโง่กว่าคนโง่นะไอ้คนโง่มันโง่มันก็ตาสีตาสาแต่ยังชั่วนะยังเด็กๆนักเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กที่มันโง่เนี่ยไอ้ครูไปสอนมันก็ไม่รู้จักมันโง่เอานำตามมหาพระให้สอนมันแล้วท่านว่าก็สอนให้สอนนักเรียนครูสอนมันไม่ฟังว่านักเรียนมันดื้อมันเก้อย่างเงี้ยก็สอนนักเรียนนี่ครับสอนไปสอนไปแต่ว่าเด็กๆนี่มันโง่กับคนให้อภัยมันนะมันเป็นเด็กนี่ไอ้พวกครูเราเป็นไงกันเนี่ยนี่หันหน้าหนีเลยไม่อยากจะพูดครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งมี20 คน 30 คนไหมสามัคคีกันดีไหมหันหลังใส่ออกไปทางโน้นเลยไม่กล้าพูดนะอาตมาคนเด็กเนี่ยมันลื้อมันควรให้อภัยมันไหมไอ้ผู้ใหญ่นี่ครูนี่มันควรให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เหมือนกันผลจะสุดเดี๋ยวก็เลยแบกความไม่สบายใจออกไปทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยมาให้อาตมาด่าฉันทั้งหมดเลยเข้ามาทั้งแค่คนนึกว่าเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเขี้ยนเนี่ยมันเต็มที่นะพอเขี้ยนเด็กๆ เขี้ยนไปยังไงเขี้ยนทั้งครูเต็มที่จนก็จะไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่ของอย่างนี้ละเราแต่ไอ้ความฉลาดมันก็ดีในโลกถ้าฉลาดถ้าทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่ทำตามเราแล้วก็ไม่สบายท่านน่ะเนี่ยตกนรกอ่ะอย่างนั้นทุกคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะอย่าฉลาดจนเกินไปอะไรอะไรทุกอย่างเราบริหารให้หมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้กูตายไปนี่มึงไม่ได้กินอะไรแล้วอย่าไปพูดด้วยอายครับอายครับเราตายไปก็เอารถเบนซ์มาหนักสบายนะระวังให้ดีนะเอาพอสมควรนะเอามันพอสมควรสอนมันไปเถอะอย่าไปทิ้งมันให้มันเห็นมันก็เก็บเอามันไม่เห็นมันก็ทิ้งมันไปชี้ไปซีแสงสีให้คนตาบอดฟังมันไม่เห็นจะทำยังไงมันบอดจะทำไงมันบอกว่านี่นี่สีแดงมันเป็นอย่างนี้สีเหลืองมันเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนคุณยายสีขาวนี่มันขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวน่ะไอ้ปูนขาวตาบอดมันก็ไม่เห็นมันขาวนี่ครับมันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นไงคุณยายเนี่ยไอ้ปูนขาวมันก็เหมือนไอ้สีขาวธรรมดาสีขาวมันเป็นยังไงในพูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่

ไม่มีหยุดเลยจนคนตาไม่บอดจนเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตอบมันก็คนไม่รู้เรื่องอย่างหลานกับตาพ่อไปทำไมเออไปบ้านผีครับอ้าวพ่อผีเหมือนคนตายเป็นมันเป็นผีเนี่ยตาผีตายเป็นอะไรเป็นสางเนี่ยสางคนสางตายเป็นเนื้อไอ้แม่เป็นคางแดงคางแดงตายแล้วเป็นอะไรอีกเป็นกดพ่อกดแม่มึงแล้วจนหลานเว้ยหลานมันไล่ไอ้ต้นมันปลายไม่มีอย่าไปทิ้งโคลนมันปลายไม่มีอย่าไปทิ้งต้นมันคืออะไรปลายมันเนี่ยต้นมันคืออะไรคือวันคืนนี่ที่เราอยู่ทวนมันมีวันกับคืนวันคืนมันร่วงไปร่วงไปถ้าพูดกันพอดีก็ดีกว่าคุณเกิดมาได้กี่ปีแล้วถ้าคนถามนะถ้าพูดเองมันตรงเกินไปแต่เขาเนื่องว่าเราเล่นตัวนะถ้าว่ากี่ปีเนี่ยอายุเท่าไรนี่เกิดมาอายุเท่าไรในวันหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นน่ะนี่พอดีพอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะเล่นตัวอีกหัวสติก็ดีเนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่พูดพอดีไม่ได้ต้องพูดไปกับคนคนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นหรอกไม่รู้จักเราพูดตรงเกินไป อายุเท่าไรไม่รู้มันก็เคืองใจมันนะไอ้ความจริงเราไม่รู้จริงๆเกิดมานี่ใครรู้ไหมเกิดมาได้กี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดมาจะรู้จักมันเกิดเมื่อไหร่ล่ะหลายพอรู้ภาษาเนี่ยแม่บอกครับเขาเขียนไว้เขาก็บอกบางทีพ่อแม่เรายิ่งทำงานบางทีลืมก็ได้วันทิศวันจันทร์บางทีลืมว่าไปเกิดวันคานก็ได้เกิดในวันทิศไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้ว่าไปเกิดเดือนหน้าก็ได้คนโบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิถีพิถันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่รู้จักจริงๆที่เรารู้จักอะไอ้ตัวมาสักนิดพอภาษาเนี่ยแม่บอกแม่บอกไอ้เจ้าเกิดปันนั้นนะจำไว้ปีนั้นนะจำไว้ฝึกไปฝึกมาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโกหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆไม่ได้จะพูดให้ตามความจริงจริงๆแล้วนะคนไม่ชอบตัวมันจะพูดกันหลายเรื่องเคยถามทำไมน้องพ่อเนี่ยอายุกี่ปีล่ะไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงรู้แต่คนบอกนะไม่แน่ใจพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าหลวงไปบอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้หลงไปบอกเดือนหน้าก็ได้แต่ไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่ว่ามันรู้ไม่จริงเมื่อกูงั้นกันกับคนน่ะรู้ว่าคนแต่ไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงๆน่ะรู้คนเดียวมันก็รู้คนหมดทั้งโลกมันเหมือนกันเท่านั้นแหละรู้ตัวเราแล้วก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันนี้เหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราแล้วเราจะไปทำไมให้ใครล่ะจะไปเบียดเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทำอะไรให้ใครเราอยากทำอย่างนั้นหรือตัวเราอยากเป็นอย่างนั้นหรือเนี่ยถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วเราก็รู้ตัวคนทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาพยาบาทส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างนี้มันก็รู้หมดทุกคนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนมันจะเบียดเบียนกันทำไมไปทำคนนั่นก็เหมือนทำเราเองเนี่ย
ไปอิจฉาคนนั้นก็เหมือนอิจฉาเรานี่แหละก็เราก็คนนั้นก็คนคนเดียวกันมันอันเดียวกันอย่างนี้เรามันเปลี่ยนซะสภาพมันมาลบแต่มันเปลี่ยนซะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นะมันโตขนาดนี้ไหมเกิดมาเป็นเด็กกันไหมมาถึงบัดเนี่ยเดี๋ยวนี้กับเด็กเป็นคนละคนหรือเปล่าหรือมันคนคนเดียวกันนี่จะดูนี่เลยนะอย่างต้นไม้อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ในกระป๋องนะมันโตขึ้นบัดนี้มันโตถึงโน่นหลายเม็ดเนี่ยกระต้นนั้นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะถ้าต้นนั้นทำไมมันโตขนาดนี้เหมือนไม่เล็กขนาดนั้นทำไมติ่งงานนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยมันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองล่ะเราทุกคนก็คือคนคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนแต่พูดถึงต้นไม้กันปีนี้ก็เป็นต้นหนึ่งอีก3ปีก็เป็นต้นอื่นต้นอื่นจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากต้นเก่าต้นมันโตจะเกิดขึ้นต้นมันเล็กเราแก่นี่ก็มันมาจากเด็กนี่น้อยนี่มันอันเดียวกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักตัวของเราจริงๆแล้วมันจะไม่รู้จักเบียนใครคนเบียดเบียนกันในโลกคือคนโง่ที่สุดนะโง่ที่สุดโกหกคนอื่นก็เหมือนโกหกเราฉะนั้นฆ่าตัวเองทำไมมันจะบาปนี่ทำไมมันบาปไหมนี่ตัวเองนี่ฆ่าบาปพระตันตาบาฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะอยากจะฆ่ามันทิ้งเมื่อไรก็ได้นี่ของเรานี่ทำไมกรรมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาปเราเข้าใจว่าตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราเท่านั้นอันนี้มันเป็นมนุษย์รูปร่างอย่างนี้มันเป็นมนุษย์มันต่างจากสัตว์มันเป็นมนุษย์มันต่างกันแต่ว่าถ้าว่ามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะมันฆ่ามันแกงกันมันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะถ้ามนุษย์มันเป็นสัตว์ท่านนั้นจึงมาเลี้ยงพวกเรานี่นะสอนให้พวกเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้อภัยกันถ้าเป็นมนุษย์ให้อภัยกันรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักอะไรหลายอย่างเหมือนกับรู้จักคนอย่างโยมผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เห็นว่าเออนี่น่ะพ่อเรานะนั่นเข้าใจอย่างนั้นโยมผู้ชายเห็นผู้หญิงมีแม่เรานี่มันเห็นอย่างนี้มันจะทำอะไรกันจะทำอะไรกันอาจจะมาเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นพ่อบ้านครับแกเข้าใจผิดนึกว่ามันถูกว่ะเด็กมันดื้อในบ้านในหลายคนมันไปหาปล้นหาขโมยข้าวมันเรียกเด็กมาประชุมเฮ้ยลูกหลานอย่าไปทำงี้ทีถ้าจะทำอย่างนี้อย่ามาทำบ้านเรานะนะไปทำนู่นไกลๆนู่นน่ะเนี่ยอย่ามาทำบ้านเราอย่ามาทำไปทำบ้านอื่นดีกว่าอย่ามาทำบ้านเรานี่คนแก่คนนั้นนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะถ้าหากว่าอีกบ้านอื่นนะสอนเด็กบ้านเขานะไปทำบ้านโน้นบ้านตาแก่นั่นยังมาทำบ้านเราได้จะว่าไงกันล่ะคือมีแต่พูดไปโยมไม่หวนกลับมาดูของเราคนเอาดีเตือนมันเห็นว่าไอ้ตนมันเป็นตนจริงๆเป็นก้อนเนี่ยเป็นตนมากกว่ามีความคิดอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้เห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตนอย่างนี้เป็นเหตุเลยเป็นเหตุให้โลกนี้มีบาป
เห็นเป็นตัวเป็นตนรั่นถือมั่นถือรั่นถือขันเป็นอุปาทานขึ้นเป็นเหตุให้ลบลาฆ่าฟันกันสารพัดอย่างนะไม่คลาย

เกลียวนะหมุนเข้าไปทางขวาเลยหมุนตึงเข้าไปเลยไม่คลายเกลียวออกมาทางนอกไม่ระบายออกข้างในนั่นพระพุทธองค์ท่านว่าอะไรมันเป็นคุณค่าที่จะทำให้มันคลายออกมาคือการให้ทานการให้ทานการให้ทานนี่ก็เรียกว่าไอ้ของของเราหามารักษามานะให้คนอื่นนี่มันก็แปลกนะถ้ามันเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็มันก็ไม่อยากจะให้ใครนะแต่ให้ทานบางอย่างก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าอยากได้บุญนี่อันนี้นะเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าอยากได้บุญก็เป็นเหตุให้ออกให้ขี้ใครเป็นทานบารมีเป็นบุญโดยสร้างบุญกันทำบุญกันสารพัดอย่างนะบางทีจนกระทั่งว่าไอ้ปลาอยู่ในแม่น้ำใหญ่ๆก็ไปจับมันมาหาพระฉันจะปล่อยสัตว์เนี่ยปล่อยสัตว์เอาบุญบางทีหอยมันอยู่ในน้ำไปจับมันมาหาพระเอาไปปล่อยบางทีอยู่บ้านโคโคไปปล่อยสิแม่น้ำน้อยมันตายสิด้วยเนี่ยให้มันอยู่ที่เก่ามันไม่ดีเดือดจับมันมาปล่อยทำไมมันอยู่แม่น้ำใหญ่ๆดีกว่าเราจะจับมันมาปล่อยนะถ้าจับมันมาปล่อยเดี๋ยวก็ไปขออาบุญกับมันอีกเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็นึกขันเหมือนกันนะอาตมาไปพระบาทเหมือนกันเขาปล่อยนกกันนะจับใส่กรงมาปล่อยนกปล่อยแล้วก็มันก็บินไปมันหนังแกก็เอาอาหารเนี่ยมากินมันก็มาจับมาขายอยู่อย่างนั้นแหละไอ้นกฝูงเก่าเนี่ยขายตลอดเวลาขายสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละคิดกันพระบาทอาตมาก็หมู่เข้าไปในตรงนั้นจังเฮ้ยหลวงพ่อชื่อนกขายอาตมามันก็เป็นพระแฝกเหมือนกันนะมายืนมองหน้าบอกว่าโยมให้จับมานี่เอามือชี้ใส่กรงนกให้จับมันมานี่โยมฉันนี่ค่ะอ้าวใครจับมันมาคนนั้นก็ปล่อยมันที่มันเรื่องอะไรนี่อยากจะเอาบุญกับนกเนี่ยอยากไปเอาบุญอย่างนั้นไปจับมาในคนอื่นมาไอ้ความไม่จริงอยากจะเอาสตางค์มาเลี้ยงแหละนี่เรียกว่าบุญไอ้ปลามันอยู่ในหนองนี่ๆเนี่ยไปจับมาปล่อยเนี่ยว่าฉันได้ปล่อยปลาแล้วหอยดีๆก็ไปจับมาปล่อยก็ฉันได้ปล่อยหอยแล้วอ้าวมันปล่อยอยู่เองของมันแล้วไปจับมันมาปล่อยทำไม บางทีเราเอาปล่อยใส่เมียน้ำน้อยนะแรงมามันเกลียดแห้งไปมันก็ตายปล่อยไปไอ้เมียน้ำใหญ่ๆมันดีมันพอแล้วนี่ไอ้คนทำบุญนี่มันก็ยากนะโยมคือหาเอาบุญไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้บุญนี่มันปลายเวทนะมันอยู่ที่หลังบาปให้หนักในการในกระทำบาปนั้นมากๆโยมนั่นตัวสำคัญมันให้หนักในการละบาปในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนนะสัพพะปัสสะอากาลนังอุตรสูปสัมปทาสัจจิตะปริโยทปนังเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจพระศาสนาสัพพะปัสสะอากาลนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั้นนะเลิศแต่ตัวหัวใจพระศาสนาเนี่ยกุศลสูปสัมปทาเมื่อไม่เบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วใจมันก็สบายสงบลงตอนนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วนะเมื่อจิตสงบแล้วมันค้นคว้าในตัวของมันเองมันก็มีปัญญาออกรู้ว่าดีชั่วผิดถูกบาปบุญมันรู้ขึ้นมาก็เป็นปัญญาสามอย่างนี้นะมันเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่ว่าคนเราบางคนนะบางทีก็อยากจะเอาบุญนี่ผ้ายัง

0: กปรกอยู่ยังไม่ทำสะอาดอยากจะย้อมสีซะแล้วสวยไหมลองเอาผ้าเช็ดเท้าหนึ่งที่ไปย้อมสีดีเนี่ยที่ยังไม่ฟอกมันจะกินสีไหมยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกแล้วนี่ยิ่งสกปรกยิ่งไปทาแป้งเลยดิไม่ต้องทำให้สะอาดมันจะสวยไหมนี่การกระทำบาปเนี่ยการไม่กระทำบาปเนี่ยมันเลิศที่สุดการกระทำบุญหรือการเอาของให้คนนี้บางคนบางคราวนะโจรมันก็ให้ได้ให้มันแจกคนได้แนะนำมาให้ทานก็ได้แต่ว่ามันจะให้ทานเพียงไหนก็ไม่รู้แต่มันเอาของให้คนก็ได้แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเป็นโจรน่ะคือให้มีศีล5นั่นโอ้ยมันไม่เอาแล้วเนี่ยมันยากไว้นั่นน่ะมันยากที่สุดตรงนั้นน่ะมันยากที่สุดการจะละความชั่วนั่นไม่กระทำความผิดแต่มันยากคนเรามันยากการกระทำบุญสุนทานนี่มันได้กับตัวโจรมันก็ทำได้นี่แหละไม่เป็นปาเหตุมาการไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะมันเป็นต้นเหตุหายากการละบาปอาตมาถึงว่าละบาปนั่นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นนะมันก็มีความสบายบ้างมีความทุกข์บ้างอยู่เป็นธรรมดามันถ้ามันเป็นถูกแม่บุญของฉันเป็นอย่างบุญเนี่ยถ้ามันทุกข์มาเออกรรมอะไรเนาะของฉันเนาะเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราทำอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันเป็นไปเพราะกรรมสร้างกรรมอย่างไรไว้ทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วมันก็ถูกแล้วแต่เราคิดผิดเท่านั้นแหละเราคิดผิดเท่านั้นทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วน้ำในตุ่มหนึ่งเอาน้ำใส่ตุ่มมันเต็มแล้วมาตัดออกไปขันหนึ่งเททิ้งเลยเดี๋ยวก็เอาขันเก่าไปตักมาอีกใส่ทีนึงซะเมื่อไรมันจะหมดไหมเอาออกขันนึงเอาเข้าขันนึงเอาออกขันนึงเอาเข้าขันนึงเต็มเมื่อไรมันหมดไหมนี่เรียกว่าเอาออกก็ออกเอาเข้าก็เข้าทำบุญก็ทำทำบาปก็ทำมันก็อยู่อย่างนี้เอาออกไปเนี่ยก็ว่างไปอีกหายเต็มไปมันว่างเราหายเต็มเรียกมาใส่มันก็เต็มอีกก็หายว่างอีกมีอยู่นี่ถ้าหากว่าเราละบาปทำไงเอาขันนั่นนะมาตักน้ำในตุ่มนาทีก็ตักคุกเทออกอีกนาทีที่สองก็ตักคุกเทออกเทออกทั้งนั้นไม่ต้องเทเข้านะน้ำในตุ่มมันจะหมดไหมไม่ต้องยกทั้งตุ่มเทแล้วเอาออกทีละขันเท่านั้นแหละแต่อย่าเอาเข้ามาเพิ่มอีกไม่นานน้ำหมดไม่มีเหลือนี่นี่ว่าการละบาปเป็นอย่างนั้นมันหมดกรรมหมดเวียนไปอย่างนั้นทุกวันนี้พวกเรานั้นเนี่ยเอาออกขันหนึ่งเอาเข้ามาขันหนึ่งเลือกเข้ามาสองก็ไม่รู้เนื้อเข้ามาสองมาสามก็ไม่รู้แล้วอยู่อย่างเนี้ยมันก็พบอยู่เนี่ยเราทำอย่างนั้นมันก็ดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างบุญบ้างปรัมปรานะก็เป็นอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ในอารมณ์ที่ชอบใจบ้างบางทีที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างอารมณ์ที่ชอบใจก็สุขสบายอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์กระบวนที่ว่ากรรมมีชั้นอะไรเนาะกรรมมีชั้นอะไรเนาะนี่มันก็กรรมที่เราทำขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักมันกรรมกรรมจะทำไปเมื่อไรก็ไม่รู้มันทำอยู่นั้นอีกชาติหลังมันจะทำอย่างนี้เรื่อยๆมาบางทีเรามาพึ่งตื่นกันชาตินี้ก็พึ่งแก้ไขบัญชาตินี้มันก็นานไปซะหน่อยหนึ่งไหมมันทำมามากอย่างนี้อย่าไปสงสัยมันตีเราก็จะไปทำอะไรกันมันก็ลำบากบางคนก็หาอยู่หากินไม่ค่อยร่ำรวย ันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องบางคนจึงเร่งไปหาไอ้คนทรงอ่ะศูนย์เจ้าเข้าทรงไปดูด้วยฉันจะเป็นไงฉันจะมีโชคไหมฉันจะมีอะไรไหมถ้ามันไม่มีเคราะห์ฉันจะมีเคราะห์ไหมอะไรไหมมีเป็นว่าไม่อยู่กันสักทีหนึ่งไว้อย่างนี้ตามไปอย่างนั้นนะหมดคือคนไม่เห็นในตัวเองไปเชื่อคนอื่นวันหนึ่งชาวอำเภอกันทรักมาออกทำการร้านค้าขายไม่ค่อยมีใครมาซื้อน้อยอกน้อยใจเขาบอกหลวงพ่อวัดหลวงพ่อโพงเว้ยไปหาท่านถามว่ามันสบายก็เลยมาวันทั้งวันเลยนะไม่ไปอยู่วันนั้นเดินมาพบอยู่ที่บนโบสถ์นี่บอกมาขอของดีของหลวงพ่อของดีอะไรออกร้านค้าขายอะไรไม่มีใครมาซื้อจะเอาหลวงพ่อไปขายด้วยเหรออยากจะได้ของดีๆไปอะไรมันจะดีมันจะดีกับกายวาจาของเจ้าของเนี่ยค่อยๆพูดดีเงินมันอยู่กับคนค่อยพูดไอ้คนจนคนรวยซ้ำไหนเนี่ยให้รู้จักผ่อนผันที่ทำไอ้ของดีจะเอาไปในใบในบ้านเนี่ยไปวางไว้มันขายดีจนชาวเมืองกันทรักไม่ได้ขายเลยโยมขายคนเดียวจะสบายไหมโยมจะอยู่คนเดียวได้ไหมนั่นใครก็มาซื้อเดี๋ยวบ้านโยมทั้งนั้นแหละเลี้ยงมีโยมก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็ยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆช่วยกันขายไปเถอะแบ่งขายไปเถอะอย่าไปเอาคนเดียวเลยไปเอาคนเดียวก็แล้วสนนองเดี๋ยวเขาก็มาป้นเท่านั้นแหละจะอยู่สบายไหมไปทำอะไรก่อนอย่างนี้คนคิดจนเกินไปเนี่ยไม่ทันใจหรอกอยากจะให้มันไล่อย่างนี้โอ้ยอาตมาว่าจะค่อยทำไปเถอะมันไม่จนนอกโยมมันมีตามีแข้งมีขามีอวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนเราพยายามเถอะปฏิบัติธรรมเถอะไม่จนอาตมาเห็นคนไม่จนมองเห็นนึกว่าจนก็ไม่เชื่ออาตมาเห็นเชื่ออยู่คนหนึ่งคือไปเห็นด้วยตาเนี่ยนั่งรถไปเดินไปเห็นคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่ขานี่ขาดนี่แขนนี่ก็ขาดหมดเลยตาหมดยืนพิงต้นไม้อยู่เฉยอันนั้นทุกข์จริงมันจนเดินไม่ได้ทำมันได้ไม่ได้ตาก็ไปเห็นนั่นเนี่ยเห็นคนมาอันนั้นมันจนจริงมันทุกข์จริงอันนี้เรานี่ลืมไปถึงไหนก็ได้พูดอะไรอะไรก็ได้เดินไปถึงไหนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันเสียแต่อย่างมันอยากรวยเกินไปมันพาทุกข์นั่นเนี่ยค่อยๆทำไปดิไอ้ของนี้มันอยู่ที่ปากของเรานี่อยู่ที่ใจของเรานี่กายวาจาของเรานี่อย่างนี้มันของดีอยู่ที่นี่จะไปหาของดียังไงได้มันไม่ได้หรอกต้องทำอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยไม่มีอะไรเมื่อวันนั้นเลยให้ชันหมากอันหนึ่งไปซะเอานี้แหละ อาตมาก็มีวะไม่รู้จะเอาอะไรมาเห็นหมากกินหมากเลยชันหมากเอาไว้นะดีก็ดีทำให้มันดีมันก็ดีเท่านั้นนะเอาอะไรไปมันก็มีแต่ทำไม่ดีเอาชันหมากไปเท่านี้มันจะดีนอกจากมันจะดีเนี่ยถ้าทำให้มันดีเนี่ยถ้าทำให้มันไม่ดีมันก็ดีไม่ได้แต่นั่นแหละจะทำยังไงนี่เนี่ยว่าทำดีมันเลยดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วคนไม่ไหวใจบางคนใจร้อนเกินไปเนี่ยปลูกต้นไม้จะพูดถึงคือปลูกต้นไม้เอาเบี้ยต้นไม้มาปลูกตรงนี้ปลูกก็ไม่รู้จักหน้าที่ของเราไว้หน้าที่ของเราเป็นอย่างไรหน้าที่ของต้นไม้เป็นอย่างไม่รู้เรื่องกันหอบกำลังไปทำหน้าที่แทนต้นไม้อยากให้มันโตวันโตคืนขึ้นมันหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเรานั่นก็ต้องเอาต้นไม้มาปลูกเอาน้ำไปรดก็เป็นหน้าที่ของเราเอาปุ๋ยไปใส่ไปเป็นหน้าที่ของเรารักษาแมลงก็เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรอื่นอันนั้นไม่อย่างนั้นดิ ตอนเช้าคนนี้ไปยืนมันปวดไม่เมย์มันนานตัวหรือเออนอนะเมื่อไรมันจะได้กินเนาะได้ยิ่งปลูกมะพร้าวท่านน่ะปลูกไปทำไมมันขี้เกียจอู้น้ำคิดไปมันหลายปีเนี่ยเอาตายก่อนจะได้กินนึ่งนะกินไปกินมาไอ้ต้นมันก็ไม่งามเนาะไปคิดเอาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนปลูกต้นไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเราให้น้ำมันไปรักษาแมลงไม้อะไรให้ปุ๋ยมันไปเท่านี้จะกลายไปทำหน้าที่ของต้นไม้ก็ทุกข์เลยพี่ดีไม่ดีมันนานโตอะไรกันดินตรงนี้มันไม่ค่อยจะมีปุ๋ยดีหรือมั้งเนี่ยถอนไปปลูกที่นั่นดีกว่าถอนไปอีกถอนเป็นรากมันก็ขาดไปอีกแล้วนะเอาไปปลูกจนมันเงาอย่างนั้นแล้วไม่โตสักทีอีกแล้วเอานานไปนานมาก็มันนานโตแล้วเอาหรือตรงนี้มันดินไม่ดีหรือถอนที่ปลูกขนาดนี้ไม่ตายเลยไม่ไปจะจริงนี่ไอ้คิดใจของคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆไปเราไม่รู้จักหน้าที่ของเจ้าของหน้าที่ของต้นไม้ไอ้มันจะร่ำมันจะรวยเนี่ยเราทำดีไปเถอะเป็นพื้นอะไรนั่นเนี่ยทำดีไปเป็นพื้นขยันไปเถอะเป็นพื้นอย่าไปทิ้งมันเขาจะว่ายังไงก็อย่าไปอะไรมันทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมันจะมีมันก็มีมาเองมันจะเป็นมันก็เป็นมาเองมันจะอะไรมันก็เป็นอะไรมาเองของมันคนนั้นแหละถ้าเราทำอย่างนี้มันก็มีหยุดทำงานได้มีสติปลูกต้นไม้ดูที่ว่ามันไม่มีทุกข์ทำงานดูที่ว่าต้องไม่ต้องทุกข์ทำเพื่อการทำดูไปดูหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องรู้จักอย่างนั้นนี่เอาแต่สุขอย่างเดียวสุขอย่างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเอาดีอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอามันทำแต่วิธีคูณทั้งนั้นนี่เว้ยวิธีลบมันไม่รู้จักมันไม่เรียนนี่วิธีหารมันก็ไม่ทำนี่มันจะไปทำวิธีบวกก็วิธีคูณมันจะวิธีใส่ด้วยล่ะทั้งหมดทั้งนั้นนะ ไม่พอใจเราไม่สมใจเราก็มองข้ามรั้วไปหาคนอื่นเท่านั้นเองไปหาลังแกคนอื่นครับนั่นก็ออกเท่านั้นเองหาเรื่องต่างๆนี่หยิบช้าได้พยาบาทสารพัดอย่างเพราะผมไม่รู้เรื่องบ้างนี่อีกฉะนั้นจึงไม่บอกว่าวันนี้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้รู้จักที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จะทำอะไรไหมคิดด้วยถูกอีกถ้าผิดเลิกสิถ้าถูกพยายามขยันนั่นเองแก้เจ้าของนี่นี่คนไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันล่วงไปทำไมจะว่ามันล่วงไปถ้ามันล่วงไปเราจะยืนตัวอย่างนี้ได้ไหมชีวิตมันก็ล่วงไปล่วงไปนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

สิ้นภพจบพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลท่านมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ฟังแล้วพึงดีออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุ

ันได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรที่มันเกิดก็ให้มันดับเกิดตรงไหนก็ให้ดับตรงนั้นเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พูดไปทั่วนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดกับทุกคนจนรู้หมดอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรคนไหนทำดีไปบอกคนนู้นคนนี้เราก็ดีใจถ้าหากเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่พอใจไม่ดีนั้นเป็นบาปดีนั้นเป็นบุญคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญบุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ทำใจให้เมตตาสงสารทุกคนถ้าทำใจดีได้มันก็เป็นสุขที่ใจจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังคารมุตตะมันติติ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็ขอเจริญความในธรรมญาติโยมสาธุชนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตวัญโญที่เรานั้นได้เคารพศรัทธาเมื่อถึงเวลาวันของทุกปีของเดือนเมษาวันที่5พวกเราสาธุศิษย์ก็ได้ขวนขวายจัดมุทิตาตอนที่ท่านมีอายุตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่

มีอายุตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ณวันนี้ท่านก็ได้ลารับล่วงจากโลกนี้ไปแล้วเราก็มาระลึกนึกถึงคุณของท่านที่ท่านนั้นได้ขวนขวายมีความเมตตาต่อพวกเราสาธุชนทั้งหลายทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาคารวะญาติโยมท่านก็มีเมตตาต่อพวกเราขวนขวายในเรื่องของบุญและกุศลให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติให้หาแนวทางแห่งความสงบของจิตใจเพราะชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์นี้ความสงบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเรานั้นต้องไขว่คว้าเพราะว่าที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีความสงบไม่มีความร่มเย็นที่นั้นก็ไม่เป็นสุขสังคมใดถ้ามีศีลธรรมเข้าไปสู่สังคมจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีศีลมีธรรมจิตใจของเราก็สงบเยือกเย็นทำให้เรานั้นเป็นสุขแต่สังคมใดไม่มีศีลไม่มีธรรมจิตใจของเราไม่มีศีลไม่มีธรรมความสงบใจความสุขใจก็ไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนก็ไม่สามารถนำพาจิตใจของเราให้พบกับความสุขที่แท้จริงได้เพราะเงินทองนั้นก็ได้อยู่ได้อาศัยเป็นเครื่องเป็นปัจจัยให้เรานั้นอยู่กินเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าเรามีปัจจัยแล้วเพื่ออยู่เพื่อกินแล้วเราไม่ขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลก็ถือว่าเรานั้นตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้ในครั้งสุดท้ายว่าพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านก็ทรงสอนให้พวกเรานั้นระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพวกเราฉะนั้นเราอยู่ด้วยบุญและกุศลถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเราก็ไม่สามารถจะรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่ยืนอย่างยืนต่อไปในภายภาคหน้าเพราะว่าศีลธรรมนี่แหละจะทำให้เรานั้นเจริญขึ้นถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมความเจริญไม่เกิดขึ้นศีลไม่มีความเสื่อมก็คือขึ้นในสังคมและจิตใจของเราจิตใจของเราไม่พัฒนาไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฟังธรรมก็จะเป็นจิตใจที่หยาบปราศจากการขัดเกลาฉะนั้นถึงอะไรก็แล้วแต่จะให้สวยจะให้งามต้องมีการขัดมีการเกามีการตกแต่งจิตใจของเราก็เหมือนกันจะให้จิตใจของเรางดงามนั้นตกแต่งด้วยอะไรเลยด้วยศีลพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีล5นี่แหละที่มีอยู่ประจําจิตประจําใจของพวกเราทุกคนชาวพุทธแต่ดาบใดถ้าเราเป็นชาวพุทธยังไม่มีศีล5ก็ถือว่าเรายังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ที่แท้จริงยังเป็นพุทธบริษัทจอมปลอมอาศัยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ปู่ย่าตายายว่าเป็นพุทธไม่เข้าพุทธสู่กระแสธรรมกระแสจิตกระแสเลือดของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันเข้าสู่กระแสจิตของพวกเรากิเลสของเราก็เหมือนกันมันก็เข้าสู่กระแสจิตของพวกเราก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะบริโภคอะไรจะบริโภคศีลธรรมหรือจะบริโภคของไม่ดีฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราก็บริโภคแต่สิ่งที่ดีๆเอาของที่ดีให้สู่จิตใจของเราจิตใจที่ไม่สงบต้องพยายามข่มจิตข่มใจปกติแล้วจิตใจก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องคิดต้องปรุงแต่งแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ดีมันก็เกิดบุญเกิดกุศลแต่คิดแล้วปรุงแต่งที่ไม่ดีก็เกิดโทษแล้วโทษในนี้ก็ติดตัวเราไปเพราะสิ่งทุกอย่างมันติดอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่รู้จักลดไม่รู้จักละไม่รู้จักปลดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักแกะเพราะคอยกิดกินเหมือนสนิมเกาะกินใจอยู่ตลอดเวลาบาปอกุศลอยู่ในจิตใจของเราก็มันมีอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์มีด่างมีดวงจิตใจที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวไม่มีอะไรมาแปะเปื้อนไม่มีอะไรเป็นจุดด่างพร้อยฉะนั้นเราก็จะสังเกตว่ามนุษย์ที่เป็นมะเร็งเขาอะไรเพราะตรวจสำรวจแล้วมีจุดมีสิ่งแปรปลอมมีเนื้อที่มันงอกอยู่ปอดของเราเนี่ยเป็นปอดที่บริสุทธิ์

แต่ถ้ามีสิ่งที่แปรปรองเข้าไปเหมือนจิตเป็นดวงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องพยายามรักษาฉันใดฉันนั้นจิตใจของเราการถ้าแปรเปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่ดีทั้ง5เราก็พยายามรักษารักษาด้วยอะไรด้วยการภาวนานั่นเองด้วยการที่เรานั้นมีสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรฉะนั้นมนุษย์ต้องมีสติสติเขาเป็นตัวรู้เมื่อมีสติแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราละได้ทุกวันที่เราทุกข์ที่เรายากที่เราลำบากกันติดคุกติดตารางเพราะอะไรเพราะขาดสติพูดไม่มีสติคิดไม่มีสติทำอะไรไม่มีสติก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นทำอะไรก็ไม่มีการยั้งคิดไม่มีตัวสกัดกั้นนั้นการภาวนานี่แหละภาวนาเพื่อให้ได้สติสติก็คือตัวรู้นั่งอยู่ตรงนี้ว่านั่งทำอะไรนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธนี่แหละคือสิ่งที่สร้างสติให้เกิดขึ้นเมื่อมีสติแล้วจิตของเราก็ใจของเราก็ต้องตั้งมั่นด้วยนะตั้งมั่นอยู่กับกายฐานกายตั้งมั่นอยู่กับฐานจิตฐานกายของเรามีอะไรอาการ32ขนผมเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเอ็นตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่หัวใจอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าฐานกายฐานของจิตก็คืออะไรก็คือตัวที่คิดที่นึกที่ปรุงแต่งอดีตอนาคตนะถ้าท่านมีฐานกายที่อยู่ในปัจจุบันก็คือมีสติรู้ว่าจิตขณะนี้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งจิตมีความเฉยๆติดมีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อิจฉาริษยาอะไรต่างๆก็รู้ก็ทำให้เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปจะทำอะไรก็เกรงกลัวเพราะมีความยั่งคิดแต่ที่เราทำอะไรลงไปเพราะเผลอสติขาดสติไม่มีความยั้งคิดแล้วผลที่ตามมาก็คือความเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านี้แหละหลวงพ่อนั้นพร่ำสอนพวกเราเสมอว่าให้สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาให้มีสติสติอยู่กับกายอยู่กับใจใจอยู่ตรงไหนใจก็คืออยู่กลางๆกายกับจิตจิตคืออะไรก็คือความนึกคิดของเราเองนั่นแหละทีนี้เราเอาความนึกคิดของเราที่เป็นปกติธรรมดาทุกคนต้องมีจิตต้องมีความคิดต้องมีความปรุงแต่งไปเรื่องธรรมดาของมนุษยชนธรรมดาแต่ให้มีตัวรู้คิดอะไรก็ให้รู้นั่นแหละพอใจไม่พอใจเสียอกเสียใจความสุขความทุกข์ให้รู้รู้แล้วละเมื่อละแล้วมันก็สบายคือไม่ต้องไปยึดเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยมันปวดมันเมื่อยถ้าเราละไม่ยึดมันไม่เป็นร่างกายของเราเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เฉยๆประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีธาตุรู้ขึ้นมารู้ว่าทำอะไรรู้ว่าคิดรู้ว่านึกรู้ว่าบุญรู้ว่าบาปสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความฉลาดการคิดการไขขวนนี้ทำให้เรานั้นฉลาดเรียกว่าพิจารณาอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องอาศัยความสงบเรียกสมถะคือความสงบอย่างที่เรานั่งอยู่นี่แหละนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายร่างกายให้ตรงหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้กายไม่เคลื่อนไหวอันนี้แสดงว่ากายสงบแล้วแต่ถามว่าในใจในจิตนั้นยังสงบไหมไม่มีใครรู้ตัวเราเองรู้ว่ากายสงบกายวิเวกจิตวิเวกหรืออย่างจิตมีความสงบสงัดหรืออย่างเราก็ต้องรู้ตัวเองเมื่อเราภาวนาเนี่ยเรารู้สงบหรือไม่สงบไอ้ที่มันรู้ว่าสงบหรือไม่สงบเพราะอะไรเพราะเรามีตัวรู้เรามีสติฉะนั้นการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่นะความสงบเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นเมื่อมีความสงบแล้วเราก็ต้องอาศัยการพิจารณาเมื่อเราปฏิบัติกันนานๆเนี่ยแรกๆเราก็สงบดีพอนานไปทำไมจิตมันไม่ค่อยสงบแล้วจิตมันคิดนู่นคิดนี่
แล้วก็เกิดความวิตกกังวลว่าเรานั่งสมาธิมันไม่สงบนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกเมื่อเราเนี่ยนอนหลับพอแล้วเราก็ไม่ต้องหลับอาจจะนอนอยู่เฉยๆ อิ่มแล้วเราก็ไม่ทานอีกเราก็รู้ว่ามันอิ่มอันนี้ดะก็บอกแล้วธรรมชาติของจิตนั่นแหละคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่สำหรับเรานักปฏิบัติแล้วเนี่ยมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งไปในสิ่งที่ดีคิดในเรื่องที่ว่าเป็นสามัญลักษณะสิ่งเป็นปกติธรรมดาทุกผู้ทุกคนต้องเป็นต้องมีคืออะไรอันนี้จังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลไปผันแปรไปทุกขังก็คือความทุกข์ของเราเนี่ยทุกกายทุกใจทุกในการยืนการเดินการนั่งการนอนการไปไหนมาไหนก็แล้วแต่การพลัดพรากจากความของรักของชอบใจพลัดพรากจากของหรือบุคคลที่เรารักเราหลงเมื่อเสียไปพลัดพรากไปแล้วก็เกิดความทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราร่างกายของเราความเสื่อมของเราแขนขาหน้าหลังหูตาอายุวะภายนอกภายในมันเสื่อมเราบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าบุคคลเราเขามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องมีลักษณะอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครหนีพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องประสบพบแต่เราจะมีจิตพิจารณาเข้าไปรู้ถึงลักษณะอันนั้นกันจริงจังหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เราเห็นเราก็เห็นอยู่แล้วคนเกิดเราก็เห็นอยู่แล้วคนแก่เราก็เห็นอยู่แล้วคนเจ็บเราก็เห็นอยู่แล้วคนตายเราก็เห็นอยู่แล้วแต่เราน้อมเข้ามาในกายในใจของเราหรือเปล่าว่าต่อไปนี้ในขณะนี้ในอนาคตข้างหน้าลักษณะอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราเตรียมใจฟูมไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเรารู้หลักของความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาวรแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ตามท่านก็ปรินิพพานจากพวกเราไปแล้วแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่สังวาลเราไม่คิดว่าท่านจะจากเราไปท่านก็ไปแล้วเราก็ยังคิดว่าเรายังดียังมีหลวงพ่อสนองยังพอให้เรานั้นเป็นที่พึ่งที่พักเป็นที่เกาะเป็นแสงสว่างเป็นประทีปนำทางเราไปในเดินต่อไปในภายภาคหน้าแต่ฉับพลันทันด่วนเรารู้ว่าท่านละไปแล้วความสูญเสียเกิดขึ้นกับพวกเราเพราะเราไม่คาดคิดว่าท่านจะจากเราไปในวัยที่ยังไม่สมควรท่านยังมีเลี้ยวมีแรงท่านยังมีความสามารถที่จะนำพาพวกเรานั้นทำกุศลสร้างแต่บุญก่อแต่กุศลสร้างแต่คุณงามความดีถ้าไม่เคยนำพาพวกเรานั้นให้ไปทุกข์ไปยากไปลำบากไปทำในสิ่งที่ไม่ดีท่านชี้แนะให้พวกเรานั้นเดินไปในทางที่ถูกต้องก็คือมรรคมีองค์8ให้พวกเรามีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นเสมอกันไม่เห็นผิดมีศีลเสมอกันฉะนั้นเรามีครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเรานั้นมีโชคมีลาภมากอันประเสริฐถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ชอยชี้แนะเราก็เหมือนเราเดินป่าเดินได้แต่ไม่รู้จะไปทางไหนมองทางไหนมันก็ต้นไม้มองตรงไหนก็ภูเขามองตรงไหนก็ลำธารน้ำไม่มีช่องทางไม่มีทิศไม่มีทางแต่เมื่อเรามาพบปะท่านเรามาเจอท่านเรามาสร้างบุญสร้างกุศลกับท่านท่านก็ทำทางให้เราจากป่าที่ไม่มีทางเดินไม่มีแสงสว่างท่านก็ทำทางให้พวกเราเดินแล้วถามว่าท่านทำทางพวกเราเดินท่านยากท่านลำบากไหมท่านก็ต้องยากก็ต้องลำบากแต่ท่านไม่ท้อแท้ท้อถอยท่านพยายามสร้างความสบายให้พวกเราเมื่อเรานั่งอยู่ลานธรรมนี้
สมัยก่อนลานธรรมไม่ใช่แบบนี้เป็นสวนมีท้องร่องไม่มีที่ราบที่เรียบแต่ท่านก็นำพาพวกเราพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเอาทรายมาถมนะจากที่มันเป็นท้องร่องใหญ่ๆเอาทรายมาถมเอาทรายมาลงเอาหินมาปูแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้พวกเรานั้นได้ใช้เป็นที่สงบใจอันนี้บุญคุณของท่านเราต้องรู้จักเราต้องทดแทนคุณของท่านเห็นคุณของท่านแล้วต้องตอบแทนคุณของท่านตอบแทนอย่างไรล่ะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนานี่แหละไม่ต้องไปตอบแทนท่านด้วยสิ่งอื่นสิ่งใดหรอกเพราะสิ่งที่เราตอบแทนท่านน่ะมันก็ย้อนกลับมาหาเรานั่นเองเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนทำเมื่อเราเป็นคนทำแล้วถามว่าใครได้เราก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะอุทิศให้ใครก็ได้แผ่ให้ใครก็ได้พอดีว่าเราลงมือทำแล้วแต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวเรายังไม่ลงมือทำมันก็ยังไม่สำเร็จมันก็ได้แค่ครึ่งนะเมื่อเราเดินทางถ้าเรายังไม่ถึงที่หมายมันก็ยังไม่สำเร็จแต่ถามว่าได้ไหมได้เดินไปขนาดไหนเดินไปแค่ไหนแล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลแล้วแต่ความภาคความเพียรของแต่ละบุคคลสิ่งเหล่านี้เอามาวัดเอามาเทียบเปรียบกันให้เท่ากันนั้นมันไม่ได้เพราะสติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันฉะนั้นการมองก็แล้วแต่คนหนึ่งมองอีกด้านคนหนึ่งมองอีกอย่างมองไม่เหมือนกันแต่รวมไปแล้วทุกคนมองไปในเรื่องศีลและธรรมบุญและกุศลฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้นะบุญกุศลเนี่ยแหละพึ่งพาได้เพราะอะไรเพราะเรามาด้วยบุญเรามาด้วยกุศลเราอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยกุศลแล้วไปด้วยบุญและกุศลฉะนั้นถ้าเราจะทุ่มถ้าเราจะเน้นไปเรื่องของบุญอย่างเดียวมันก็ได้คือได้ชำระจิตใจให้มันขาวสะอาดบริสุทธิ์ทำให้ใจเรานั้นสบายเกิดเป็นบุญทำให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วถามว่าจะรักษาบุญไว้ได้ไหมถ้าเราไม่ฉลาดมันก็รักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะกระแสของกิเลสเข้ามาลุมเข้ามาสุมจิตใจของเราถ้าเราไม่ฉลาดไม่รู้จักวิถีทางไม่รู้จักการป้องกันตัวเองจากกิเลสที่มันเข้ามาเจาะจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่อ่อนหวั่นไหวมากอะไรก็ทบหน่อยตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสจมูกได้ดมกายได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แหละอายตนะทั้งหกภายนอกภายในนี่แหละมันเป็นศัตรูที่เจาะเข้าไปในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่ฉลาดไม่สามารถเหมือนกับเรานั้นขึ้นไปชกมวยทุกคนก็ชกได้มวยเนี่ยไม่ยากหรอกนะแต่ถามว่าจะป้องกันตัวเองได้ไหมจะเจ็บตัวมากน้อยได้ไหมจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเจ็บมากน้อยได้ไหมก็ต้องอยู่ที่การฝึกหัดฉะนั้นการทำสมาธิก็เหมือนกันเราจะละกิเลสได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ละกิเลสไปเลยนะพอเข้าวัดแล้วก็ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระถึงเวลาเดินจงกรมก็ไม่เดินถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดนะมันเข้าแต่กายใจไม่เข้าบางคนมาบวชก็จริงเนี่ยถึงเวลาก็ไม่บวชก็ไม่สนใจถึงเวลาก็ปีกวิเวกเหมือนกันโยมหาที่สงบสงัดเหมือนกันอยู่ในโลกส่วนตัวเปิดโทรศัพท์นะอาจจะดูธรรมะก็ได้นะเราจะไปรู้เขาได้ไงเพราะว่าของเราเนี่ยมันถ่ายทอดทางมือถือได้นะอันนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าก็คิดไม่ได้ทางดีก่อนก็แล้วกันว่าลานธรรมมันแคบคนมันเยอะฉันก็ไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นฉันก็หาที่สงบสงัดของฉันอยู่ในโลกของฉันโลกออนไลน์นะฉะนั้นสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณและมีโทษถ้าเรารู้จักบริโภคให้เป็นบุญก็เหมือนกันมีคุณและมีโทษถ้าบริโภคให้ดีก็เป็นบุญถ้าบริโภคไม่ดีก็เป็นบาปฉะนั้นสติแล้วก็ปัญญาสองอย่างนิยมนะสร้างสติให้มากๆให้มั่นคงปัญญาก็เกิดปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาไปตามหากินปัญญาที่ไม่ไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นปัญญาที่ไม่เห็นแก่ตัวปัญญาอันนี้คือปัญญาที่จะออกจากทุกข์ปัญญาที่จะทำยังไงให้สร้างบารมีต่อไป
ปัญญาอันนี้คือปัญญาที่จะละกิเลสได้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ความภาคความเพียรของแต่ละบุคคลอันนี้บังคับกันไม่ได้มันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อว่าถ้าทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยไม่ทำไม่ได้ฉะนั้นความภาคความเพียรของเราต้องทำทุกวันให้เป็นนิจศีลนิจธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมแต่เราก็อยู่ในโลกภายนอกยุคสังคมภายนอกโอกาสที่จะไปทำลักษณะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันคงไม่มีเวลากันแต่ถามว่าเรามีลมหายใจไหมยังเดินได้ไหมยังกินได้ไหมยังคิดได้ไหมเดินได้กินได้คิดได้นอนได้ทำได้ใกล้ภาวนาในใจพุทโธพุทโธนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็ได้ทำงานก็ภาวนาได้ขับรถก็ภาวนาได้ฉะนั้นไม่มีข้ออ้างว่าฉันไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติคือการทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลอยู่ทางโลกเราก็ปฏิบัติเรื่องของทางโลกทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกให้ควรให้เหมาะให้สมทำหน้าที่ของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ทำหน้าที่ของลูกจ้างทำหน้าที่ของผู้เป็นลูกถ้าเราทำอย่างนี้สังคมไม่เดือดร้อนไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแต่ทุกคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เอาแต่ความพอใจของตัวเองขี้เกียจขี้ค้านเอาเปรียบเพื่อนฝูงเอาเปรียบเจ้านายเอาเปรียบทุกสิ่งอย่างคือเอาเปรียบทำงานก็ไม่ตรงเวลามาก็สายเลิกก็เร็วอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทำอยู่ที่วัดทำได้ทุกสิ่งทุกที่การนั้นการภาวนาก็เหมือนกันไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกอายุไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานที่นั่งตรงไหนทำได้ตรงนั้นหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจก็นึกโทพุทโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆไปจิตไม่ออกนอกกายจิตไม่ปรุงแต่งใจก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเป็นอะไรก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วจิตก็ไม่วอกแวกนะเนี่ยเนนมาบวชกันตั้งเยอะยังแยะพี่เลี้ยงก็บ่นหลวงพ่อเนนไม่รับอะไรเลยเนน5ขวบไม่รับคำสั่งแล้วถามว่าไงเล่นก็ใกล้ฉันก็เล่นทำอะไรก็เล่นเราบอกเออเนนก็ยังเล็กสมาธิมันสั้นสมาธิไม่มีเลยแล้วแก้ปัญหายังไงเราบอกก็แยกดิเด็กเล็กก็แยกไปนะก็ให้อยู่เขาตามภาษาของเด็กท่านจะเอาอะไรกับเด็กแต่เขาได้มาสร้างความดีท่านจะเราจะเอาแบบระเบียบเคร่งครัดเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฉะนั้นการอยู่กับสังคมเนี่ยบางครั้งเราจะใช้ความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะบางครั้งเราก็ต้องผ่อนปลนการปกครองคนก็เหมือนกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันบางครั้งก็ต้องผ่อนบางครั้งก็ต้องหนักแต่การปกครองแบบให้เกิดความไม่เดือดร้อนก็ต้องมีรัฐศาสตร์การปกครองแล้วก็นิติศาสตร์ก็คือต้องใช้กฎหมายฉะนั้นแต่เราจะใช้กฎหมายอย่างเดียวการปกครองบางครั้งมันก็ไม่สำเร็จเมื่อเราเป็นเจ้านายเขาเนี่ยถ้าเราจะเอาแต่ความถูกต้องอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะบางอย่างก็ต้องผ่อนนะแต่ก็ไม่ใช่ผ่อนจนทำให้เสียงานเสียการแต่อย่างสามเณรเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับท่านมากเพราะถือว่าเป็นเด็กถือว่ามีศรัทธานะแล้วก็ไม่บ่นด้วยทำเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละโตๆนี่แหละฉะนั้นบางคนพ่อแม่ก็ห่วงใยลูกก็นอนดึกตื่นก็เช้าฉันก็มือเดียวลูกก็ไม่สบายแต่มาดูแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ยังวิ่งเล่นกันเที่ยวเช้าทีนี้พ่อแม่เนี่ยกลัวเกินไปนะให้เขามาสร้างคุณงามความดีเถอะให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนะ
ตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกพอโตขึ้น

หน่อยนะแล้วเนนมาองค์นี่สามสี่ปีตั้งแต่ห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบมาบวชทุกปีนะเพราะเขามีนิสัยพอโตหน่อยนี่เขาก็รู้แล้วล่ะใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราก็ต้องนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันยังไม่มีเขาเรียกสมาธิที่จิตของเรามันยังสั้นอยู่นั่งก็ยุกนั่งก็ยิกนะนั่งตรงไหนก็ไม่สงบนั่งตรงไหนก็คิดก็นึกก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ต้องอาศัยควบคุมนะจิตของเราเนี่ยมันฝึกหัดได้จิตที่ฝึกหัดไปแล้วนี่ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขแต่จิตที่ไม่ฝึกหัดเนี่ยจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเล่าร้อนนะอิจฉาริษยาตาร้อนนั่งตรงไหนมันก็ร้อนไปหมดนะฉะนั้นต้องทำให้จิตใจของเราเย็นนะเย็นเหมือนร่มไม้เนี่ยนั่งร่มไม้แล้วเป็นไงเย็นไหมเย็นสบายนั่งร่มไม้กับนั่งแดดอะไรมันดีกว่ากันถ้าจิตใจของเราเย็นแล้วโยมนั่งตรงไหนได้หมดน่ะร้อนก็นั่งได้นะร่มก็นั่งได้หนาวก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราฝึกหัดไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยโยมเป็นไงมันทำไมร้อนจังมันทำไมหนาวจังนะเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วทำไมมันปวดมันเมื่อยจังเลยนะเราก็ต้องทนไปก่อนสิใช่ไหมทนนั่งทุกอย่างต้องทนต้องใช้ความอดทนต้องใช้สันติความอดทนอดกั้นเมื่อเราผ่านการทนนั่งไปได้นานๆแล้วทีนี้มันนั่งทนแล้วใช่ไหมเมื่อเราเดินเนี่ยเราเดินไม่ได้ไกลๆพอเราฝึกหัดไปเรื่อยๆมันก็ปวดก็เมื่อยนะพอเดินไปในปลายมันชินแล้วมันก็เป็นเดินทนแล้วไม่ต้องทนเดินให้มันเดินทุกตรงใหม่ๆว่าโอ้เราทำไมต้องมาเดินแบบนี้เดินทำไมมันปวดมันเมื่อยอยู่วัดก็สบายแล้วนะกินก็สบายนอนก็สบายแดดก็ไม่ร้อนนะร้อนก็เปิดพัดลมร้อนก็เข้าห้องแอร์หิวก็เปิดตู้เย็นแล้วมาเดินทำไมให้มันร้อนนะก็เรามาสร้างภูมิคุ้มกันความอดทนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะสิ่งที่เราไม่เคยได้ทนเนี่ยมันยากมันลำบากนะพอทนได้แล้วอะไรก็สบายใครจะว่าใครจะนินทาใครจะบ่นใครจะให้ร้ายมันไม่สนใจอ่ะเพราะมันทนฟังมานานแล้วนะก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสฉะนั้นคนเราอย่าไปคิดว่าเราจะดีเราจะชั่วเพราะว่าลมปากของคนไม่ใช่นะเราทำดีเราก็รู้อยู่กับจิตใจของเราเราทำไม่ดีเราก็รู้อยู่กับจิตใจของเราไม่มีใครมาล่วงรู้เราได้หรอกตัวของเราเองรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่สิ่งที่เราทำดีนี่แหละคนก็อนุโมทนาสาธุแต่ถ้าเราทำไม่ดีก็ไม่มีใครเขาโมทนาแล้วเขาก็มีสาปแช่งนะถ้าตายได้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ตายไปเลยนะมันต้องไม่ได้หนักแผ่นดินสังคมเขาจะได้เจริญขึ้นแต่ถ้าคนดีๆโอ้ไม่น่าตายไวเลยนะเนี่ยอยู่อีกนานจะได้สร้างบารมีจะได้สร้างบุญสร้างกุศลมีแต่คนสรรเสริญมีแต่คนเสียดายแต่คนที่ไม่ดีไม่มีใครเขาเสียดายหรอกฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนที่เขาสรรเสริญหรือว่าอยากจะเป็นคนที่เขาสาปแช่งเราก็ต้องทำกรรมนะกรรมดีๆสิ่งที่ดีๆทำแล้วให้เกิดเป็นคุณไม่ให้เกิดเป็นโทษอย่างความคิดของเราเนี่ยรู้ว่าคิดไม่ดีแล้วมันเป็นโทษอยู่แล้วล่ะไม่มีอะไรเป็นคุณลองเป็นบาปอยู่แล้วล่ะแล้วเรายังจะไปคิดมันอยู่ทำไมแม่ละมันไปคิดในสิ่งที่ดีๆว่าวันนี้ขณะนี้จะทำดีมาละมาลุกไปจากที่นี้แล้วก็จะกระทำดีดียิ่งขึ้นไปนะสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทำจะไม่เข้าไปก้ามไม่เข้าไปแตะไม่เข้าจะไปยุ่งจะเข้าไปสัมผัสไม่เข้าไปใกล้เลยให้รัศมีหรือว่าลากีราคะมันเข้ามากระทบกายกระทบใจของเราให้เป็นมลทินให้มันไม่เป็นสง่าราศีแก่พวกเราทำไมเราเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วทำไมเราล่มเราเย็นเรามีความสุขกายสบายใจมีความปีติมีความสุขเอิบอิ่มพระบุญบารมีของท่านแผ่มาถึงเราคุณความดีของท่านแผ่แต่ถ้าเราเข้าไปใกล้คนที่ไม่ดีเป็นไงก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากคุยไม่อยากพูดด้วยหรอกถ้าเราสังเกตเนี่ยไหมถ้าคนมีศีลมีธรรมแล้วเราก็อยากจะคุยด้วยอยากได้สัมผัสคุยด้วยแต่คนที่ไม่ดีพอเราฟังคำสองคำเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วพูดออกมาก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีค
คิดออกมาก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำออกมาก็กระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดความเจริญหูเจริญใจแก่พวกเราเลยที่ได้พบได้ยินได้เห็นแต่อย่างพวกเรานี่เรานักปฏิบัตินี่ทำแต่สิ่งที่ดีใครๆก็อโมทนาสาธุคนที่มาวัดเห็นพวกเรามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิก็ขอสาธุว่าฉันเนี่ยยังไม่มีเวลาพวกเรามีเวลาก็ถือว่าเรานั้นมีบุญมากเขาก็อโมทนากับพวกเราสาธุกับพวกเราว่าพวกเรานั้นได้สละเวลาพวกเรานั้นได้มีสติได้มีปัญญาได้มีความรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนมีคุณสิ่งไหนมีโทษอะไรประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ฉะนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราเนี่ยเตรียมกันไว้หรือยังนะถ้านั้นจะยังไม่เตรียมก็ท่องไว้ในใจนะรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนะเข้าใจไหมก็คือต่อไปทุกคนต้องเจ็บเมื่อเจ็บแล้วทุกคนก็คิดว่าจะต้องหายไปหาหมอแล้วจะต้องหายนะทีนี้ถ้าเราเข้าวัดแล้วเราไม่ต้องท่องคาถานี่แหละรักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเมื่อคิดงี้แล้วโยมมันไม่ไปยึดหรอกในสัตวภาพร่างกายเนี่ยเพราะเราใช้กันมามากแล้วใช้กันมานานแล้วมันก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาอะไรมันจะให้เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้โยมนะเหมือนการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมได้ไม่เหมือนเดิมหรอกยิ่งนานยิ่งดีนะยิ่งทำมากทำนานยิ่งดีนะรักษาเจริญภาวนายิ่งทำมากยิ่งทำงานยิ่งดีนะแต่พวกเรานี้อยู่นานแล้วมันไม่ดีไม่ดีตรงไหนอ่ะนั่งหน่อยก็บิดแล้วบิดอีกนะปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดเอวปวดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโยมว่านั่งไอ้ที่นุ่มๆ นิ่มๆเนี่ยที่ว่าสบายเนี่ยโยมว่าสบายไหมลองนั่งสักชั่วโมงไม่พลิกนี่สบายไหมไอ้ที่ว่าพูกนุ่มนิ่มนุ่มนุ่มน่ะมันไม่สบายหรอกมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นให้เราพิจารณาว่าต่อไปเนี่ยความเกิดมันมีแก่เราแล้วความเจ็บบางครั้งเราก็ผ่านมาแล้วความแก่ก็คืบคลานเข้ามาแล้วทุกวันทุกวันความตายนี่ใกล้อยู่แค่ปลายจมูกโยมคิดอย่างเงี้ยความตายไม่ต้องไปมองไกลหรอกอยู่แค่ปลายจมูกหายใจเข้าไม่ออกตายไหมหายใจออกไม่เข้าตายไหมชีวิตของมนุษย์มีแค่อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นั้นเองนั้นเมื่อมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เอาให้เป็นบุญที่อยู่หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเนี่ยเอาลมหายใจของเราที่มันเป็นปกติธรรมดาเอามาให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าให้เป็นผู้ที่เศร้าหมองนะอย่าให้เป็นผู้ที่อับจนจนปัญญาฉะนั้นนะปัญญาเนี่ยทำให้เรานั้นเอาตัวรอดนะรอดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาถึงขนาดนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษานะขวนขวาหาความรู้นี่แหละฟังวิทยุดูทีวีถึงเวลาครูบาอาจารย์นำสวดมนต์เดินจงกรม อย่างพวกเรายังส่วนมากก็วัยยังทำมาหาเลี้ยงชีพใส่ปากก็คงไม่มีเวลาเหมือนกับคนที่ปลดเกษียณไปแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านก็อยู่กับหน้าทีวีบ้างเพราะหมดภาระแล้วภาระของเราคืออะไรล่ะเตรียมตัวไปโลกหน้าแล้วสิ่งที่เราจะนำพาหรือเอาติดตัวไปได้มันคงติดตัวไปไม่ได้หรอกเพราะตัวไงเขาก็เอาไปเผาไฟนะแต่ติดไปได้ก็คือวิญญาณคือตัวรู้นั่นแหละรับรู้เอาแต่ดีๆเอาแต่บุญไปไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะฉะนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็จะฝังใจเราอยู่ไม่รู้เลื่อมไม่รู้ลืมส
สิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนกันมันก็ฝังใจเราอยู่ไม่รู้เรือนเหมือนกัน

0: นะฉะนั้นพยายามนะภาวนาแล้วละลดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะพยายามขจัดออกไปไม่ต้องไปผักใสนะไม่ต้องไปกำจัดดูเฉยๆดูว่าอะไรเกิดขึ้นความดีความไม่ดีบุญกุศลเกิดขึ้นนะถ้าเราไปยิ่งบังคับเรายิ่งจะไปเช่นว่าไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีจะเอาแต่บุญบาปไม่เอามันยังคงยากนะก็มีสติดูมันแล้วก็เลือกกันไปนะบริโภคสิ่งที่ดีๆบริโภคธรรมะนะบริโภคของที่ดีๆไฟฟ้าหาของที่ดีใส่จิตใจของเรานะสิ่งที่ไม่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำมันนะทำให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั่นแหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นได้บุญและกุศลวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกปีหนึ่งที่เราสาธุชนทั้งหลายในหลวงพ่อสนองได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านมารำลึกนึกถึงคุณของท่านที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกวัดสังฆทานตั้งแต่วัดสังฆทานไม่มีอะไรเลยจากที่ดินนิดหน่อยเดี๋ยวนี้พระสังฆทานมีที่มากจากคนไม่กี่คน10กว่าคนเดี๋ยวนี้คนเป็น100เป็นพันจนเป็นที่สถานปฏิบัติจนมีคนรู้จักทั่วโลกก็ว่าได้ฉะนั้นเราไปไหนถามว่ามาจากไหนมาจากวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองเขาจะรู้จักแสดงว่าเขารู้จักหลวงพ่อในคุณงามความดีเพราะหลวงพ่อนั้นสร้างความดีมาตลอดตั้งแต่ท่านบวชมาเป็นพระจนท่านมรณภาพไปแล้วคุณความดีของท่านก็ไม่เสื่อมสลายถึงแม้ว่าท่านร่างกายของท่านจะละไปแล้วแต่คุณความดีของท่านก็ยังอยู่แก่พวกเราฉะนั้นพวกเราเป็นสาธุชนต้องเดินตามทางท่านถ้าเราจะแทนคุณท่านเราก็ต้องทำตามคำสอนที่ท่านให้เรานั้นเลิกละกิเลสอย่าเห็นแก่ตัวแก่ตนให้พวกเรานั้นมีจิตเมตตากันมากๆอย่าเอารัดเอาเปรียบกันสิ่งไหนให้ได้ให้สิ่งไหนให้ไม่ได้ก็พยายามให้จะได้ละความตนีที่เหนียวจากจิตใจของเราเราจะได้เป็นผู้เสียสละเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุภาพของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักพวกเราที่เป็นสาวนุสิตของหลวงพ่อสนองที่ยังมีศรัทธาในตัวหลวงพ่อสนองแล้วยังมีศรัทธาสนับสนุนโครงการของท่านไม่ให้โครงการของท่านได้สูญสลายหายไปก็ขออำนาจบุญบารมีคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้ญาติโยมนั้นจงประสบแต่ความดีคิดอะไรก็ให้ได้ความมุ่งมาตรปรารถนาปรารถนาความสุขก็ค่อยได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องตาวัดพยาบาลนายชาติมีอาชีพเก็บมะพร้าวขายเพราะพ่อของนายชาติมีที่ดินอยู่หลายไร่เป็นมรดกจากพ่อแม่ทิ้งไว้ให้การหากินเลี้ยงชีพของนายชาติจึงไม่ฝืดเคืองเขาได้แต่งงานกับสาวหมู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกันสองคนนิสัยของนายชาติค่อนข้างไปทางเกเรชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันพรรคพวกเพื่อนฝูงของนายชาติมีนิสัยคล้ายคลึงกันเป็นความจริงที่ว่าคนดื่มเหล้าเก่งมักทำอาหารเก่งและอาหารแปลกๆสิ่งที่โปรดปรานมากที่สุดก็คือเต่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้าไม่มีอาวุธป้องกันตัวไม่มีพิษเป็นภัยกับใครจะเอาเต่าย่างสดหรือว่าจะให้นายชาติทำอย่างไรกับเต่าก็บอกมานายชาติทำได้ทุกอย่างการฆ่าเต่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกเต่าตภาพน้ำนั้นนายชาติกินเป็นประจำวันไหนมีติดตลาดนัด

0: นายชาติจะให้ภรรยาไปเหมาเต่าตัวเล็กๆมาสรุปแล้วเขามีผัดเนื้อเต่ายำเต่าเป็นกับแกล้มประจำวิธีการทำเต่าเป็นๆเอาเนื้อออกจากกระดองนั้นนายชาติจะก่อกองไฟแล้วเผาเต่าทั้งกระดองทั้งตัวความร้อนทำให้เต่าดิ้นทุรนทุรายนายชาติจะเอาก้อนหินวางทับเพื่อไม่ให้เต่าหนีจนกระทั่งเต่าตายเคยมีคนถามในชาติว่าอย่างนี้เต่ามันก็ร้อนสิในชาติตอบว่า
1: เออก็ร้อนสิวะไม่งั้นเต่ามันจะตายหรอ
0: คำตอบของในชาติไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดที่เต่าได้รับตรงกันข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่ภูมิใจในการกระทำเสียอีกพวกที่ถามต้องส่ายหน้าและแสนที่จะสงสารเต่าที่จะต้องโดนโยนเข้ากองไฟเฮ้ยไม่น่าทำมันเลยในชาติกลับตอบว่า
1: ก็ของกินอร่อยนี่ว่า
0: ไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอ
1: หิมเว้ยบาปกรรมไม่รู้จัก
0: เป็นคำตอบที่คนในหมู่บ้านได้ยินเสมอจนชินหู1ปีต่อมาเดือน10ฤดูน้ำหลากทางเหนือจะมีน้ำท่วมเต่าใหญ่ที่มีรูปแกะสลักกระดองด้านหลังไว้เป็นชื่อท่านสมภารคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วลักษณะขนาดของเต่าบ่งบอกถึงอายุเต่าตัวที่ว่านี้มากกว่าอายุในชาติเสียอีกแน่นอนปีนั้นน้ำเหนือมากจนเต่าตัวนั้นหลุดออกมาจากบ่อไม่มีใครรู้ว่าไปไหนชาวบ้านมีความห่วงเต่าตัวนั้นได้สอบถามยังที่ต่างๆชาวบ้านถือว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์มีคนเคยถูกหวยมาแล้วเพราะได้มาบนบานกราบไหว้เต่าแล้วก็ได้ผลตามที่ขอกันก็หลายเจ้าพวกที่เคารพเต่าว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ก็พากันไปบนบานตามเจ้าที่ต่างๆเพื่อว่าให้เต่าตัวนี้ได้กลับมาอยู่ที่วัดเหมือนดังเดิมนายชาติรู้เรื่องนี้ทั้งหมดด้วยความขบขันที่ชาวบ้านเซ่อซ่าในสายตาของนายชาติยิ่งนักเพราะที่จริงแล้วนายชาติได้จับเอาเต่าที่ชาวบ้านตามหานั้นมาขังไว้ในบ้านนายชาติไม่ได้ห่างจากวัดสักเท่าไหร่วันนั้นเขากำลังจับปลาอยู่ในสวนได้พบเต่าที่หลุดมาจากวัดสิ่งแรกที่คิดก็คือผัดเผ็ดเต่าต้มยำเต่าและเนื้อเค็มตามรูปแบบของคนที่ไม่คิดถึงเวรกรรมจะแกล้มเล่าท่าเดียวเรื่องนี้ก็รู้กันในแวดวงญาติญาติไม่กี่คนทุกคนไม่เห็นด้วยกับเจตนาที่นายชาติจะฆ่าเต่าเอาเนื้อมากินทุกคนห้ามปรามและให้คืนเต่าแก่วัดเสียในชาติกลับเห็นเป็นเรื่องตลกแทนที่จะทำตามที่ญาติบอกกลับขอร้องทุกคนที่รู้อย่าแพร่งพรายให้รู้ถึงคนอื่นเป็นอันขาดและแล้ววันนั้นก็มาถึงนายชาติก่อไฟพร้อมกับมัดเต่าติดกับแป๊บน้ำเหล็กขนาด2นิ้วยาวเกือบเมตรเพราะเต่ามีขนาดใหญ่เกือบเท่ากระทะใบบัวที่ชนบทใช้หุงข้าวกระทะภาพที่ชวนเวทนาคือภาพเต่าถูกนำมาเผาไฟแบบหมูหันนายชาติได้พักพวกที่ชอบเนื้อเต่ามาร่วมกรรมเพราะเป็นคอเล่าเหมือนกันไฟนั้นลุกโหมแรงจนเพื่อนในชาติให้ลาไฟเต่าจะไหม้พร้อมกับลากเต่าออกมาจากกองไฟแต่ผิดคาดเต่านั้นแสนจะทนทายาทพอพ้นจากการเผา ก็ตะเกียกตะกายดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแทนที่นายชาติจะมีจิตเวทนากลับด่าซ้ำลงไปอีกว่า
1: ตายยากนักหรือมึงเดี๋ยวรู้เอง
0: ไม่พูดเปล่านายชาติผู้มีจิตสุดบาปก็คว้ามีดปาดตาลอันคมกริบหมายจะเชือดแต่เต่ารู้ทันจึงหดหัวอยู่ในกระดองจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาจนแล้วจนรอดในที่สุดนายชาติได้คีบเหล็กขนาดเคืองแย่เข้าไปพร้อมกับคีบจมูกเต่าผู้น่าเวทนาออกมาและใช้มีดปาดตาลอันคมกริบเชือดคอเต่าจนขาดเลือดพุ่งเป็นน้ำเต่ายื่นขาดิ้นแต่นายชาติกลับเห็นเป็นเรื่องน่ารำคาญหลังจากนั้นก็แปรสภาพเป็นอาหารจานเด็ดแกล้มเหล้าสนองกิเลสเพียงอาทิตย์เดียวผ่านไปกามเริ่มคิดบัญชีสะสางทันทีมันเกิดขึ้นเมื่อในชาติกำลังขึ้นมะพร้าวที่สวนเกิดพลาดร่างลอยละลิ้วลงมาหลังฟาดกับคันดินขอบท้องร่องอาการหนักในชาติตกจากต้นมะพร้าวสูงถึง12เมตรไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์ในชาติคลานกลับบ้านด้วยความลำบากเพราะกระดูกหลังหักถึงบ้านก็ลุกไม่ได้สลบอยู่หลายชั่วโมงจึงลุกขึ้นมาลูกเมียมาเห็นจึงช่วยกันนำขึ้นบนบ้านแต่เนื่องจากนายชาติเป็นคนมีฐานะดีจึงให้หมอมารักษาที่บ้านซึ่งต้องเข้าเฝือกที่สันหลังนอนขยับขยื่นตัวไม่ได้ญาติญาติลงความเห็นว่าเป็นเพราะกรรมที่มันตามมาทันที่ในชาติได้ฆ่าเต่ามานักต่อนักแล้วถึงได้เป็นเช่นนี้ในชาติไม่พอใจตวาดไปว่าร
1: ำคาญจริงโว้ยข้ากินเต่ามาตั้งแต่หนุ่มไม่เห็นเป็นอะไรก็อีกแค่เต่าตัวใหญ่ตัวเดียวเป็นเรื่องพูดกันน่ารำคาญมันจะสำคัญกันสักเท่าไหร่กันเชียว
0: ญาติญาตินั้นรู้กันเต็มอกแต่ก็จนใจเพราะในชาติเป็นคนหัวดื้อและอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยเขาอยู่ในสภาพเป็นอัมพาตจนเย็นวันหนึ่งเกิดไฟลุกท่วมบ้านของในชาติโดยเฉพาะตรงที่เขานอนชาวบ้านพากันแตกตื่นมาช่วยกันดับไฟกันโกลาหลกว่าจะดับได้ในชาติก็เกือบกลายเป็นศพไฟไหม้ตามตัวผู้พองหนำซ้ำโครงหลังคาบ้านก็ได้หักลงมาตีหน้าจนดั้งจมูกหักอีกสภาพในชาติตอนนี้เหมือนซากศพที่ยังหายใจได้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุในชาติคงได้ตะกุยตะกายจะหยิบสิ่งของมือซึ่งประสาทคุมไม่ได้จึงไปปัดตะเกียงน้ำมันล้มไฟจึงลุกไหม้ที่เขานอนเหมือนกรรมมาซ้ำเติมแผลจากกระดูกยังไม่หายดั้งจมูกที่หักก็เริ่มเน่าเป็นหนองสารพัดหมอทั้งหมอหลวงหมอชาวบ้านก็จนปัญญาโรคเกิดจากเวรกรรมนั้นไม่ว่าจะเยียวยาด้วยอะไรก็หายยากหรือไม่หายเลยเวลานอนก็ละเมอร้องโวยว่าเห็นเต่ามาคอยรับวิญญาณเต็มไปหมดหลังจากทรมานได้เดือนเศษๆนายชาติทุรนทุรายเป็นที่น่าสงสารแก่ญาติญาติก่อนจะสิ้นลมสภาพนั้นไม่แตกต่างอะไรกับเต่าที่เผาไฟยังบัญชียังถูกสะสางอีกในอบายภูมิแน่นอนและจะต้องเกิดมาให้เขาเผาไฟห ข่าฆ่าเชือดคออีกจนกว่าจะครบวงจรกรรมที่สร้างไว้พร้อมดอกเบี้ยกรรมตามกฎของกรรม

0: วันขึ้น15ค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญคือกามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามและอัตตคิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางตรัสรู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นทางที่บรรพชิตควรดำเนินและทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดเมื่อจบปฐมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรานั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งทำใจสบายสงบสักพักหนึ่งนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจให้สบายสูดลมเข้าปอดลึกๆสูดลมเข้าลมออกสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราทำสติจำใบหน้าจำจมูกของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรารู้รูปนั่งของเรารู้จักตัวเองพิจารณากายนั่งสงบพิจารณาใจพยายามระลึกรู้สงบกายสงบได้ใจก็พยายามสงบตามใจจะสงบก็ทำความรู้ไว้ที่ตัวเราว่าเรานั่งอย่างไรหายใจอย่างไรให้ทำสติระลึกรู้รูปกายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเนื้อตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาเนื้อตัวของเรามีผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีซึ่งเป็นเรื่องทำใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตจะได้ปล่อยวางความกังวลความเป็นทุกข์ใจการทำบุญก็ต้องทำใจเราให้เข้าถึงความละเอียดอ่อนคือทำให้ถึงความสติและระลึกรู้ ศีลคือสังรวมกายวาจาใจคือทำให้เกิดปัญญาเมื่อเรารู้แล้วนี่แหละเรียกว่าบุญนำมาซึ่งความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขบาปนำมาถึงความทุกข์เราก็ละบาปไม่เอาทุกข์ทุกข์ของความไม่พอใจก็เป็นบาปทุกข์ของความเสียใจก็เป็นบาปทุกข์ของความเป็นคนร้อนใจก็เป็นบาปทุกข์ของการเป็นคนคิดมากก็เป็นบาปคิดไม่หยุดมีความโกรธเข้าไปแทรกซ้อนมีความพยาบาทเข้าไปแทรกซ้อนเราก็พยายามละความรู้สึกอันนั้นให้เหลือใจที่ว่างใจที่สงบระงับเรียกรู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักละบาปที่ใจรู้จักบำเพ็ญบุญที่ใจของเราใจของเราก็จะสงบลงสงบลงสบายใจมากขึ้นเมื่อจิตใจของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยดีไปตามใจเราถ้าใจของเราไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยให้ไปตามใจที่ไม่ดีร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับจิตใจจิตใจก็ต้องเป็นผู้คอยควบคุมร่างกายให้ดีขึ้นให้สงบระงับขึ้นท่านนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักวิธีการช่วยตัวเองด้วยการทำกายทำใจทำใจทำอย่างไรทำใจก็ต้องทำให้เรามีความสบายใจคือมีความพอดีที่เราเป็นอยู่พอใจในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอใจที่ได้พบพุทธศาสนาพอใจที่เรามีอาการ32พอใจที่ชีวิตเราได้อะไรมาที่เราต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างคือเราพอใจที่เรามีอยู่ไม่พอใจสิ่งคือไม่ไปต้องการสิ่งที่เราไม่สามารถจะได้ของอะไรที่เราไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะเป็นของเราได้เราก็ไม่ไปเอาแม้ก็เราอยากรวยทำไงเราจะรวยได้คนจะรวยก็ต้องทำมาค้าขายวิธีรวยอย่างนี้ก็เท่านั้นเองต้องทำมาค้าขายใช้สติใช้ปัญญาถึงจะรวยได้นี่เขาเรียกว่ารวยไปถูกทางเราก็ต้องพยายามทำคือเรียกว่าพอใจยินดีที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยหรือต้องตัวเองที่มีทรัพย์ขึ้นมาก็เรียกพอใจที่ตัวเองเป็นอยู่หรือทำที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เราอยากรวยเราก็ไปซื้อหวยไปเล่นหวยไปเล่นใต้ดินไปขอเลขขอเบอร์กับพระกับคนโน้นคนนี้แล้วเราก็มาตั้งหน้าเก่งเลขนั้นเลขนี้ให้ถูกให้ออกมีเงินเราจะได้ทำบุญมีเงินเราจะได้เที่ยวมีเงินเราจะได้โน่นได้นี่แล้วก็เพ้อฝันอยากจะรวยเร็วๆอยากจะทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำเพ้อไปว่าไหมถ้าฉันถูกสัก2ล้าน3ล้านฉันคงจะทำตรงโน้นบ้างทำตรงนี้บ้างแหมเราจะได้เงินทำบุญเยอะๆเราก็จะได้ทำโน่นทำนี่คือเรียกว่าเราคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นความหลง

ำบุญแล้วหลงทำบุญแล้วไม่หลงก็คือการรู้ว่าคนเราไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนมันจะรวยได้ยังไงรวยอย่างนี้ก็รวยไม่บริสุทธิ์ได้มาง่ายก็ไปง่ายมันนักการพนันนะเล่นเงินเล่นการพนันได้วันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านก็เชื่อไปประกาศว่าตัวเองได้โน่นได้นี่ก็ไปเรียงเขาหมดไม่กี่วันก็หมดก็ไม่เป็นทรัพย์ของตัวเองได้มายังไงก็ไปอย่างนั้นฉะนั้นเรารู้แล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราไม่งมงายเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่อยากเล่นหวยไถ่ดินบนดินไม่อยากซื้อเอาเงิน

ไถ่ดินบนดินไม่อยากซื้อเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าเอาเงินไปซื้ออาหารแจกพ่อแม่ลูกหลานเราดีกว่าแล้วเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเล่นมาทำไมหวยคนโง่เราก็จึงได้เล่นคนหลงก็จึงได้เล่นไต่ดินบนดินให้ฝันดียังไงก็ไม่เล่นเราไม่ได้ทำไว้ยังไงมันก็ไม่ได้คนเราเมื่อมีสติยังไงมีปัญญานี่มันก็ไม่มีใครจนคนที่เพ้อฝันอยากรวยอยากทำบุญหรืออยากให้เห็นผลในชาตินี้ไม่ทำด้วยปัญญาความอยากมาทำให้เกิดปัญญาไม่ได้เราต้องทำด้วยความไม่อยากทำให้สบายใจทำอะไรไปก็ขอให้เราพ้นทุกข์ทำอะไรก็ขออย่าได้มีทุกข์ให้มนุษย์สมบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าสวรรค์สมบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่สุดคือนิพพานเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านิพพานสมบัติทำอะไรขอให้ฉลาดทำอะไรขออย่าให้โง่ทำอะไรอย่าให้หลงขอให้ข้าพเจ้าจะได้เป็นคนหลงจะเป็นคนใจร้ายจะให้เป็นคนที่ใจบาปให้จิตของข้าพเจ้าเป็นกุศลอยู่แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้เผลอสติไม่จะแตกดับตายไปก็ขอให้ข้าพเจ้าจะได้หลงตายบุญกุศลทำไปก็เพื่อให้ไปดับทุกข์อย่างนั้นเราต้องตั้งความปรารถนาก็ให้ถูกต้องไม่ใช่ทำอะไรแล้วหวังจะได้และนั่นน่ะจึงจะเกิดความสุขในครอบครัวพอใจที่ตัวเองมีอยู่คนที่ทำบุญและอยากถูกหวยรวยโปนี่คือคนที่ทำบุญไม่เป็นคนทำบุญไม่ถูกต้องในศาสนาพุทธเป็นคนหลงทำและอยากได้ลงทุนเท่านี้แต่จะเอากำไรต้องเยอะลงทุนเพียง10บาท20บาทจะเอาต้องเป็นล้านแล้วคนหลงคนโลภมากคนโลภไม่มีกรขอบเขตพวกที่อยากรวยแต่ถ้าทำกินเนี่ยซื้อ5มาขาย100หนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้ามีคนซื้อเราซื้อ10มาขาย20เขาซื้อเราไม่เป็นไรคนที่ซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนเขาพอใจจะซื้อเราก็เก็บหอมรอมริบไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันพยายามไม่เล่นหวยบนดินใต้ดินไม่เล่นพยายามทำบุญกุศลทำใจให้ดีแล้วก็ถือว่าเงินทุกบาททุกตังค์หามาได้ยากก็ต้องเก็บออกไว้ให้เป็นถุงก้นถุงของเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้ใช้ยามแก่เฒ่าเราก็ได้ใช้ลูกหลานไม่เลี้ยงก็เลี้ยงตัวเองใครไม่รักษาเราก็รักษาเองบางทีโรงพยาบาลธรรมดาเตียงเต็มเอกชนเราก็มีเงินจะไปรักษาก็สามารถหายโรคได้ง่ายดีก็ไปปล่อยทิ้งให้เจ็บรอความตายใครจะมาเจ็บแทนเราใครจะมาตายแทนเราลูกก็ตายแทนเราไม่ได้หลานก็ตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้สามีภรรยาก็ตายแทนกันไม่ได้เจ็บตายแทนเจ็บแทนกันไม่ได้เราเท่านั้นแหละผู้รับกรรมเราก็ต้องสร้างความดีของเราไว้เราจะเจ็บคนเดียวเราจะตายคนเดียวแต่เราก็จะต้องมีความสุขเจ็บก็ไม่ให้มันมีทุกข์ตายก็ไม่ให้มีทุกข์ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำบุญแบบมีสติฉะนั้นมาวัดเราจึงไม่วุ่นไม่โวยวายจึงไม่ฟุ้งซ่านจึงไม่คุยกันมากจึงไม่วุ่นวายมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นแล้วเราจะเอาใจดวงเนี้ยไปทำให้เรามีความสุขกับบ้านเราเหมือนกับเราเนี่ยมีเงินมีเงินเอาเงินเนี่ยไปแลกกับทองคำไปเอาก็แลกกับทองคำกลับมาเพราะเงินมันมีค่าน้อยกว่าทองคำเอาไปเอาทองคำมาใส่คอมีทองคำไปแลกเป็นเพชรเอามาใส่ต้มหูมาใส่นิ้วเพราะมันมีค่ากว่าทองคำคือเราเอาสิ่งที่ราคาน้อยไปได้กับราคามากก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ของเราเหมือนกับเราเอาร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมาวัดเราก็มาต่อศีลต่อธรรมมาทำจิตใจของเราให้เบิกบานมีสติสมาธิ

พราะมันมีสติดีสมาธิสงบดีแล้วก็เอาใจดวงนี้ไปกลับไปทำที่บ้านไปทำให้ใจดีอย่างนี้ทำให้สงบอย่างนี้ทำให้ไม่โกรธอย่างนี้ทำให้ไม่โลภมากอย่างนี้ทำให้หลงผิดอย่างนี้เมื่อเรารู้นี้แล้วเราก็ได้ใจที่ดีไปได้ทรัพย์ที่ดีไปถ้าเราทำบุญอย่างนี้ทุกวัดทุกวัดทุกคนก็มีความสุขพอใจตัวเองว่ามีพอแล้วคนจนกว่าเรายังมีอีกเยอะคนทุกข์ใจกับเรายังมีอีกเยอะคนผิดหวังยิ่งมีอีกเยอะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยคนก็จะต้องพลาดไปอยู่ในทางนั้นที่ไม่ดีส่วนเราก็พยายามไปคับประคองสู้อยู่กับศีลธรรมคนมีศีล5ศีล8ได้ไม่ผิดหวังคนรวยคนไม่มีผิดหวังไม่มีทุกข์มากคนที่ทุกข์มากไม่ใช่คนมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมไม่ทุกข์เลยศีลธรรมไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ศีลธรรมเป็นตัวดับทุกข์คนที่ทุกข์คือคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตานั่นคือคนมีทุกข์คนเห็นแก่ตัวคนมักได้คนเอาเปรียบคนอื่นคนโกงคนอื่นคนรักคนอื่นคนแกล้งคนอื่นคนอิจฉาคนอื่นคนไม่มีคุณธรรมคนพวกนั้นเราคนมีทุกข์คนไม่อิจฉาใครเมตตาคนโน้นเมตตาคนนี้ไม่อิจฉาริษยาไม่กันแกล้งใครไม่ด่าไม่ว่าไม่ให้ลายใครคนมีคุณธรรมคนพวกนี้เขาร่มเย็นจิตใจเขาไม่มีทุกข์หรอกเพราะเขาไม่อยากจะไปมองใครในแง่ร้ายเพราะรู้แล้วว่าคนทุกคนมีทุกข์มีทุกข์พอกันฉะนั้นเมื่อเรามองทุกคนเราเนี่ยน่าสงสารคนที่ลำบากกับเราอีกเยอะเหมือนกับพวกสลัมของเตยเนี่ยไฟไหม้บ้านไม่มีที่อยู่เนี่ยดูสิจะไปพึ่งใครแล้วก็แถมมีมลภาวะเป็นพิษอีกเป็นโรคโน่นโรคนี้กันอีกเนี่ยลำบากกับพวกเราอีกหลายร้อยเท่าพันทวีพวกเรานี่ยังมีโอกาสมาเข้าวัดฟังธรรมมาปฏิบัติชื่อจัดไปอยู่ในฐานะของคนที่ยังไม่ทุกข์ถึงขั้นนั้นเราก็ไม่ใช่ดีใจเช่นลืมก็ลืมตัวว่าเออเราสบายแล้วพวกนั้นลำบากไม่มีความกดขี่มันเราก็ต้องสงสารเมตตาเมื่อเขาเดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราก็เป็นทุกข์เราก็ควรจะให้เขาให้เขาไม่ได้ก็ให้ความสงสารว่าน่าสงสารเนาะสัตว์ผู้มีกรรมเขาลำบากถ้าเราลำบากมากก็คงเป็นอย่างนั้นถ้ามีอะไรเราก็ไปจิตยื่นให้ถ้าเราไม่มีเราก็ให้กำลังใจเราไม่มีเราก็ไปให้กำลังใจหรือเขามีเหลือใช้เราก็ไปหยิบยื่นให้กับคนที่เดือดร้อนเราก็ได้ทำบุญอันมหาศาลบุญด้วยการทำความดีเนี่ยเขาบอกยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำคนมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำพอสร้างคนให้เป็นคนดีก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นอีกคนดีช่วยคนดีคนดีช่วยให้คนไม่ดีเป็นคนดีเนี่ยเรียกว่ามีอานิสงส์มากกว่าสร้างเจดีย์ทองคำฉะนั้นพวกเราก็ต้องพยายามมาฝึกจิตใจกันว่าความพอดีเรามีแล้วเราสบายใจแล้วอย่าไปคิดอะไรมากต้องตัดต้องละให้มันเบาลงอย่าเป็นคนช่างคิดจนเกินไปให้เอาสิ่งที่มันลำบากมาเปรียบเทียบที่ลำบากกว่าเราที่ทุกข์กว่าเราถ้าเราไม่อดทนเราขี้เกียจนั่งสมาธิก็ให้นึกถึงพุทธเจ้าพระเจ้าทรมานมาตั้ง6ปีอุตส่าห์ทำความเพียรมาจนตรัสรู้ยากลำบากยิ่งกว่าเราเรามานั่งแป๊บๆปั๊บๆก็บ่นว่าปวดบ่นว่าเมื่อยบ่นว่าร้อนบ่นว่าหิวบ่นว่านานเกินไปแต่ดูสิพระพุทธเจ้ามานั่งมาตั้ง6ปีไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นว่าหิวไม่เคยบ่นว่าร้อนไม่เคยบ่นว่านานเกินไปเท่าไรก็สุดแล้วแต่ละพระองค์สร้างมายาวนานกว่านั้นพระองค์สร้างมาต้อง4อสงไขยจะนับชาติไม่ถ้วนแต่ชั่วเพียง6ปีนี่พระองค์ก็ถือว่ามันไม่นานแล้วพวกเราล่ะชั่วเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งพวกเราก็ว่านาน
แต่เราจะเดินตามทางพุทธเจ้าให้ทันก็ต้องพยายามอดทนเพราะเราจะต้องใช้ใจของเราเนี่ยตลอดไปถ้าเราไม่ฝึกเลยใจเรานี่จะเป็นคนเล่าร้อนอยู่เรื่อยแล้วเราจะใช้ใจเล่าร้อนอย่างนี้พอเลยไปไหนก็ใจร้อนนั่งก็ใจร้อนนอนก็ใจร้อนกินก็ใจร้อนคิดนึกก็ใจร้อนแล้วพอเลยที่เราเป็นคนร้อนอยู่ตลอดเวลานี่พอแล้วเลยที่เราจะไปใช้กับโลกอยู่วัดก็ร้อนอยู่โลกก็ยังร้อนใจแล้วเมื่อไรเราจะเย็นแล้วเมื่อไรเราจะมีความสุขเราก็คงไม่พบความสุขแน่เพราะใจเราร้อนเราก็ต้องเสียเวลาต้องสละเวลาพยายามภาวนาของเราไว้พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธจนใจเย็นจนใจไม่โกรธจนใจไม่โลภไม่หลงจนใจสบายนั่นแหละเราจึงเอาใจดวงนี้ไปใช้ได้เพราะมันเย็นพอแล้วเหมือนกับน้ำมันเนี่ยเขาจะเอาน้ำเย็นในน้ำในประปาในก๊อกมันไม่เย็นพอหรอกก็จะให้เย็นเขาก็เอาไปใส่ในหลอดในเคมีเอาไปปั่นใหม่เอาไปเข้าห้องเย็นเอาไปทำจนกลายเป็นน้ำแข็งออกมาแล้วมันก็ไปจากนี่จากน้ำดีๆนี่เนี่ยจากน้ำไม่ร้อนนี่เนี่ยจากน้ำไม่เย็นนี่เนี่ยเขาไปปั่นจะเป็นกลายเป็นน้ำแข็งออกมาน้ำร้อนก็กลายเป็นน้ำเย็นได้ใจเราก็เหมือนกันใจร้อนๆเนี่ยเอามาปั่นให้ใจเย็นให้ได้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องทำความเย็นพุทโธพุทโธพุทโธจนใจเย็นเนี่ยก็เหมือนกับไอ้น้ำร้อนๆเอาไปเข้าเครื่องปั่นให้กลายเป็นน้ำแข็งออกมาเอาน้ำอันเดียวกันเนี่ยมาทำให้ร้อนให้เย็นได้ใจเราก็ใจเดียวกันใจร้อนก็ทำให้ใจเย็นได้ใจเย็นก็ทำให้ใจร้อนได้อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำใจดีกับใจร้ายมันก็อยู่ด้วยกันคนใจร้ายคือคนใจดีถ้าพยายามทำใจดีมากขึ้นใจร้ายก็หมดไปแต่ถ้าเรามุ่งหน้าแต่จะเชื่อใจร้ายแล้วมีแต่ความร้อนใจใจร้ายเลยไปอันนี้เราจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเราเยือกเย็นจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมจะได้มีที่พึ่งทางใจไปอยู่ที่ไหนก็จะได้เป็นคนใจสบายนั่นแหละมหาเศรษฐียังสู้ไม่ได้เลยกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ร้อนใจนั่นแหละมหาเศรษฐียังหาไม่ได้เลยมหาเศรษฐีกินก็เป็นห่วงนั่งก็เป็นห่วงนอนก็เป็นห่วงคิดโน่นคิดนี่อะไรก็ไม่เคยสบายเขาก็เป็นเศรษฐีแต่เคร่งเคียงทรัพย์ภายนอกแต่ใจเขาไม่เคยสบายเลยผู้มีธรรมะเท่านั้นที่จะทำใจตัวเองให้กันกรองให้เยือกเย็นขึ้นมาก็ต้องหัดทำทานทำให้เกิดปีติอิ่มใจให้เกิดเป็นคนรวยศีลทำให้สงบเรียบร้อยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักเป็นคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขสมาธิทำให้เป็นคนไม่อารมณ์ร้อนเป็นคนมีเหตุมีผลอยู่ที่ไหนก็สงบสุขตลอดไปและเมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะมีสติสมาธิสมบูรณ์ธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงจะลงไว้ในจิตใจของพวกเราเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงที่เราได้ทำบุญกันทุกๆครั้ง

คำว่าสงบเป็นอย่างไรการทำบุญทำได้หลายอย่าง ที่ว่าบุญเนี่ยอะไรก็เป็นบุญไปหมดทีนี้เราต้องรู้จักการทำบุญบุญด้วยการให้ทานการให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคนี่เรียกว่าเป็นบุญเบื้องต้นคือเปลือกของบุญเป็นเปลือกของบุญต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีเปลือกก็มีแก่นไม่ได้มีกระพี้ไม่ได้ เมื่อขาดเปลือกเสียแล้วต้นก็ต้องตายไม่มีน้ำเลี้ยง ไม่มีน้ำเลี้ยงที่จะส่งลำต้นฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นขาดเปลือกไม่ได้ เมื่อร่างกายเราก็เช่นเดียวกันขาดผิวหนังไม่ได้ถ้าขาดผิวหนังแล้วก็อยู่ไม่ได้ขาดน้ำเลี้ยงขาดการหุ้มห่อขาดเครื่องป้องกันเวทนาเหมือนกับคนถูกไฟไหม้เพราะหนังถลอกแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดต้องให้น้ำเกลือให้เลือดกันทั้งวันทั้งคืนพอเคียงหนังถลอกแล้วก็ถือว่าร่างกายนั้นอยู่ไม่ได้ถลอกน้อยๆก็พออยู่ได้แต่ถ้าลอกหนังออกมากๆจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องประกอบด้วยหนังจึงจะมีเนื้อจึงจะมีร่างกายอยู่ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันต้องประกอบด้วยเปลือกผิวคนเราที่เกิดมาก็ต้องมีทานเป็นเปลือกของบุญเป็นเปลือกของศีลเป็นเปลือกของสมาธิเป็นเปลือกของปัญญาถ้าเราไม่มีเปลือกแล้วก็จะโตขึ้นมาไม่ได้เช่นแม่พ่อเราจะต้องมีฐานด้วยการให้ลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องให้ข้าวให้น้ำให้น้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินนี่ก็เรียกว่าฐานแก่ลูกตัวเองให้ทานแก่ญาติแก่พี่น้องแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากแก่ผู้ยากไร้ก็ถือว่าให้ทั้งนั้นที่ให้ออกไปจากเราเนี่ยถือว่าให้ทานจะเป็นเงินก็ดีเป็นข้าวก็ดีเป็นแด่น้ำนมเนี่ยที่แม่ให้ลูกดื่มกินจะเป็นนมคนนมของตัวเองก็ดีเป็นนมของวัวก็ดีก็ถือว่าให้ทานแก่ลูกตอนนั้นถ้าไม่ให้ทานแล้วลูกจะอยู่ได้ยังไงขาดทานแล้วเปลือกไม่มีกระพี้ก็ต้องผุแก่นก็เกิดไม่ได้ต้นไม้ทุกต้นต้องมีเปลือกทั้งหมดคนเราเกิดมานี่เขาเรียกรู้จักให้กันเรียกว่าทานแล้วก็เป็นบุญการให้ทานเป็นบุญบุญยังไงบุญด้วยความให้แล้วดีใจเช่นให้ลูกเรากินอิ่มแล้วแม่ก็ดีใจเช่นลูกให้แม่กินอิ่มลูกก็ดีใจเช่นเราเอาทานมาให้แก่สมณะผีพราหมณ์เนี่ยให้ท่านได้มีศีลต่อไปเพราะท่านมีศีลเนี่ยท่านจะเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนไม่โกงเป็นคนไม่ลักเป็นคนไม่หาร้ายใส่ใครเป็นคนเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพต่อชาติศาสนามหากษัตริย์เพราะให้แก่คนมีศีลเนี่ยดีกว่าให้คนไม่มีศีลเพราะอะไรเพราะคนมีศีลเนี่ยมีความจริงใจเป็นคนดีที่เป็นมิตรได้เป็นเพื่อนได้ไม่ทำอันตรายไม่ช่อโกงไม่ลักขโมยใครไม่ติฉินนินทาไม่ว่าร้ายใครเพราะมีศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมฉะนั้นถึงว่าให้มีศีลเนี่ยแต่แถมเขามีศีลแล้วเขาก็ชักชวนคนอื่นมีศีลต่อเป็นคนดีต่อไปทั้งศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลมากขึ้นก็ดีแล้วเมื่อคนมีศีลเนี่ยก็สอนให้คนเนี่ยเป็นคนไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันไม่ลักกันไม่โกงกันไม่อิจฉาริษยากันสอนให้สังคมเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขด้วยคนมีศีลฉะนั้นถ้าเราให้คนมีศีลมากๆเท่าไรเราก็ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เจริญเพราะคนมีศีลไม่เบียดเบียนกัน
ทนี้พระที่ให้พระเนี่ยก็พอพระเนี่ยรักษาศาสนาไว้เพราะท่านเรียนรู้พระไตรปิฎกและประพฤติปฏิบัติทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อให้ท่านแล้วจิตใจท่านละเอียดอ่อนเราก็ปล่อยได้ละเอียดอ่อนไปตามท่านถ้าเราให้กับคนหยาบคายคนขี้รักขี้โกงคนมีความโลภอย่างเงี้ยเหมือนกับคนขอทานอย่างเงี้ย คนง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยเขาก็ไม่มีศีลแต่เขาเอาพับมาแต่ชาติก่อนเขาเคยเป็นคนใจร้ายมาแต่ชาติก่อนเคยขี้เกียจไม่ทำบุญไม่รักษาศีลให้ทานชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนโกงผู้อื่นชอบรักคนอื่นมาชาตินี้จึงกลายเป็นคนจนเป็นคนขอทานบ้านไม่มีข้าวไม่มีจะกินทำเป็นคนที่น่าสงสารเมื่อก่อนชาติก่อนเรา

คนคนนี้ไม่เคยสงสารใครพวกคนขอทานก็ดีพวกแขนขาพิกลพิการเนี่ยพวกชาติก่อนไม่สงสารใครเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีวาสนาก็ชอบเบียดเบียนคนที่ไม่มีอำนาจเช่นตัดมือตัดเท้าเขาควักลูกตาเขาทรมานร่างกายให้เขาทุพพลภาพพอกรรมชาตินั้นมาถึงชาตินี้ก็กลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็มีโรคมากก็ต้องกลายมาเป็นคนจนคนขอทานที่เราต้องสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีกรรมเราไม่ได้คิดถึงอดีตของเขาแต่ที่จริงอดีตเขาทำความไม่ดีไว้มากเขาจึงกลับมาเกิดเป็นคนอภัพยากจนถ้าอดีตของเขานั้นเป็นคนให้ทานรักษาศีลไม่เคยฆ่าใครไม่เคยตัดตีนทิ้นมือไม่เคยฟักลูกตาไม่เคยทำใครให้พิกลพิการมาชาตินี้เขาก็สมบูรณ์มีรูปงามมีร่างกายที่งดงามเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครแต่ชาติก่อนชาตินี้เขามาเกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีทรัพย์มากเขาจึงได้มีความดีติดตัวมาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ไม่จึงได้ให้แก้ต้นเหตุแก้ต้นเหตุคือแก้ใจคนเราไปแก้ปลายเหตุจะแก้ไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วถึงว่าคนขอทานก็ดีคนไปคนพิการเนี่ยเขามีความโรคเขาได้ไปแล้วเขาก็ไม่พอไปได้เขาแล้วเขาทำดีไม่ได้บางคนเอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นการพนันเขาไม่สำนึกบาปบุญไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้เลิกประพฤติละบาปละกรรมได้ก็ไม่แก้ปัญหาอะไรในสังคมได้แต่บางคนก็บอกว่าทำบุญให้ทานกับคนพิการได้บุญมากแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นเขาไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไปได้เขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาอาศัยสังคมเท่านั้นเองที่จะแก้ปัญหาคือต้องแก้ให้คนเรามีศีลธรรมให้คนเรามีเมตตาซึ่งกันและกันและให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะให้เป็นคนฉลาดไม่มีการมาเบียดเบียนกันตอนเป็นอยู่นี้เรียกว่าให้แล้วก็เกิดความดีใจเพราะเราได้ให้แบบคนฉลาดให้แบบคนมีปัญญาก็เลยได้บุญมากก็ดีใจมากบางคนก็บอกว่าทำบุญให้ทานกับคนพิการได้บุญมากแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นเขาไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไปได้เขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาอาศัยสังคมเท่านั้นเองที่จะแก้ปัญหาคือต้องแก้ให้คนเรามีศีลธรรมให้คนเรามีเมตตาซึ่งกันและกันและให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะให้เป็นคนฉลาดไม่มีการมาเบียดเบียนกันตอนเป็นอยู่นี้เรียกว่าให้แล้วก็เกิดความดีใจเพราะเราได้ให้แบบคนฉลาดให้แบบคนมีปัญญาก็เลยได้บุญมากก็ดีใจมากเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราไม่มีศีลเราก็หาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้แต่พอเรามาบวชหรือเรามาทำสมาธิเนี่ยเรามีศีลมากขึ้นใจเราก็สบายใจมากขึ้นตัดความทุกข์ร้อนกังวลมากขึ้นก็แสดงว่าเราเนี่ยมีใจดีมากขึ้นมีบุญมากขึ้นจากการมีศีลมีสมาธิก็ได้พัฒนาจิตใจสูงส่งขึ้นถ้าใครจะให้อะไรเรามาเราก็ทำให้เป็นประโยชน์ไปหมดกว่ามากกว่าคนที่ใจไม่ดีตอนนี้บุญให้ทานถือว่าเป็นบุญเป็นเปลือกของศีลสมาธิเราก็จำเป็นจะต้องให้เพื่อตัดความโรคความตณีไม่อภัพไม่อับจนไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวโลกนี้ถ้ายังมีการให้ทานกันอยู่โลกนี้ก็มีความเจริญเพราะทุกคนเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมได้ก็ถือว่าทำให้โลกนั้นมีความสุขร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราปลูกไว้ต้นหนึ่งมันจะต้องให้เราให้เมื่อพื้นดินให้แก่ต้นแล้วต้นก็ออกกิ่งก้านสาขามีลูกมีใบหรือมีดอกมีความร่มเย็นแต่เมื่อเราปลูกแล้วมันก็ต้องให้ผลแก่เราด้วยอย่างน้อยก็ได้ล่มได้เงาได้ดอกได้ใบได้ผลอย่างนั้นเช่นเดียวกับ

ผู้คนที่ให้ทานก็ให้ความร่มเย็นแก่โลกฉันนั้นไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ให้เกิดความร่มเย็นได้ทีนี้การรักษาศีลก็ทำให้เกิดบุญเช่นเราไม่พูดจาหยาบคายเราไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครเราไม่นินทาใครไม่พูดจาถากถางไม่พูดจาให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าศีลเนี่ยเมื่อเราพูดดีแล้วเนี่ยสงบวาจาเราได้แล้วก็เกิดความสบายใจไม่มีศัตรูมีแต่คนรักเราคนเราพูดดีกับใครใครเขาไม่เกลียดเราเราไม่นินทากับใครเขาไม่มีใครนินทาเราเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทำให้เราเกิดสุขใจนึกถึงศีลแล้วเมื่อไรเนี่ยเราสบายใจเมื่อนั้นเมื่อเรานึกถึงศีลที่เรารักษาเนี่ยจะทำให้เราดีใจว่าเราเป็นผู้สงบเป็นผู้สำรวมเป็นผู้ระวังใจของเราเราก็เกิดดีใจว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้ใจของเราเป็นสุขกายเราเป็นสุขสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่เป็นคนไม่จนเป็นคนรวยทรัพย์คือไม่รู้จักความเดือดร้อนทางทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลดับทุกข์ทางใจไม่เร่าร้อนใจเป็นคนไม่โกรธไม่พยาบาทเป็นคนมีความอภัยเสมอไปเพราะมีศีลอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยไม่ทำมดตวงยุงตวงเราก็ไม่บี้ไม่ตบแสดงว่าเราอภัยให้ความอภัยได้เนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจไม่โกรธตอบต่อแม้แต่ยุงกัดตวงหนึ่งเราก็ไม่โกรธเพราะเรามีศีลแล้วก็ภูมิใจที่ว่าศีลเนี่ยเรารักษาได้เล็กน้อยเราก็รักษาได้เราก็สบายใจเมื่อเรามีความดีใจนี่เรียกว่าเป็นบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญแล้วก็ทำใจให้เป็นสมาธิเช่นเราภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกเนี่ยคือเราภาวนาให้รู้กายรู้ใจของเราเนี่ยเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ากายของเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดที่พ่อแม่ให้มาร่างกายเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วกายคนเรานี่จะอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็แตกตายทำลายกันทุกคนก็ล้วนแต่ไปเป็นดินเหมือนกันหมดไปเป็นน้ำเหมือนกันหมดไปเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันหมดทุกกายไม่มีใครอยู่ได้นานไม่รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยึดถือตัวตนว่าเราว่าเขาเราก็ไม่โกรธไม่พยาบาทใครหาเรื่องหาราวกับใครได้เมื่อเรารู้ความจริงนี้ก็เกิดปัญญาจิตเราก็ผ่องใสเบิกบานก็เลยเรียกว่าภาวนาแล้วเป็นยอดบุญทำให้คนเราละทุกข์ในตัวตนได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบุญเนี้ยมีมากมายเช่นพูดจาไพเราะก็เป็นบุญไม่เบียดเบียนเขาก็เป็นบุญบุญเนี้ยติดอยู่ที่ตัวเราเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกถ้าใจของเราดีแล้วเป็นบุญไปหมดบุญจากการรักษาศีลบุญจากการให้ทานบุญจากการเจริญภาวนาหรือบุญจากการที่ว่าเรารู้จักใจของเราคนที่รู้จักใจตัวเองไม่ให้โกรธได้เนี่ยก็เรียกเป็นบุญจากการทำสติสัมปชัญญะระลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นบุญเราระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ว่าท่านมีคุณต่อเราระลึกอย่างนั้นเราก็เป็นบุญระลึกถึงว่าทานเราเคยทำไว้ศีลเราเคยรักษาไว้เราทำดีไว้แต่ครั้งใดเราก็นึกดีใจเราก็เป็นบุญฉะนั้นบุญเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นความหมายที่กว้างเช่นเดียวกับบาปนะบาปก็เป็นความหมายที่กว้างเหมือนกันเช่นว่าเราพูดจาหยาบคายก็เป็นบาปเราโกรธเขาก็เป็นบาปเราเกลียดเขาก็เป็นบาปเราอิจฉาเขาก็เป็นบาปเรานินทาให้ร้ายใครก็เป็นบาปเราคิดไม่ดีกับใครมุ่งร้ายต่อใครก็เป็นบาปทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าบาปเนี่ยทำให้ใจไม่สบายใจร้อนใจร้ายจิตใจพวกนี้เรียกว่าเป็นบาปไม่ต้องทำด้วยกายก็เป็นบาปแค่นึกทางใจก็เป็นบาปคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเนี่ยเขาเรียกเป็นคนมีบาปเมื่อคนมีบาปแล้วก็มีกรรมติดตัวไปผลก็ออกมาในทางที่เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้คนเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ย
ทำอะไรก็ใจดีเขาเรียกเป็นบุญตลอดผลกรรมที่ทำดีวันนั้นก็ติดเป็นเงาติดตามตัวส่งผลให้แต่ความดีใจตลอดไปกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจเพราะไม่คิดทำบาปฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ใจทำอะไรก็เป็นบุญทั้งหมดถ้าใจของเรามีศีลมีธรรมถ้าคนเราไม่มีศีลมีธรรมทำอะไรก็เป็นบาปทั้งหมดเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องในแง่ไม่ดีละคิดอะไรก็ไม่สบายใจนี่ก็คิดแต่เป็นบาปบาปก็ทำให้เกิดความร้อนใจเกิดความทุกข์ใจฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยชื่อว่าเป็นบุญทั้งหมดนะเพียงแต่คิดว่าจะมาวัดนี่ก็เป็นบุญแล้วคิดว่าจะให้ทานนี่คิดดีก็เป็นบุญแล้วคิดว่าจะรักษาศีลก็เป็นบุญแล้วคิดว่าภาวนาทำใจสงบก็เป็นบุญแล้วแสดงว่าเรานี่มีบุญตลอดวันตลอดคืนที่คิดเรื่องทางดีศีลทานภาวนาฉะนั้นก็ขอให้คิดว่าบุญเป็นความหมายที่กว้างบุญคือความเย็นบุญคือความสบายบุญคือความสุขคนมีบุญแล้วจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะมาเกิดเป็นเทวดาจึงจะไปนิพพานได้ถ้าคนมีบาปแล้วไม่มาเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นคนมีบาปแล้วคิดไม่ดีมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจเสมอไปฉะนั้นเราต้องพยายามทำบุญเนี่ยเอาไว้ดับทุกข์เราเอาไว้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเวลาเราเจ็บเราจะได้นึกถึงบุญเราทำไว้ดีเวลาเราแก่เราจะได้นึกถึงบุญว่าเราทำไว้ดีเวลาเราจะดับจิตจะตายเนี่ยเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะได้นึกถึงบุญของเราทำไว้จะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราตกใจไม่ให้เราหวาดกลัวให้กลายเป็นคนเข้มแข็งเพราะบุญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองป้องกันเป็นบารมีธรรมที่จะทำให้คนนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะมีบุญฉะนั้นเราต้องเตรียมทำดีไว้ให้มากจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะถ้าคนไหนไม่มีบุญแล้วจะมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวคนโน้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นแหมมันมีกรรมจริงๆมันมีบาปคอยติดตามล้างผลาญเราอยู่เรื่อยนั่นก็เรียกว่าคนไม่มีบุญทำบุญไว้น้อยจึงมีปัญหาเยอะเกิดมาก็มีแต่โรคมากมีแต่ความทุกข์มากมีแต่ปัญหามากสติปัญญาก็ด้อยกว่าคนอื่นอะไรอะไรก็ด้อยไปหมดรูปก็ด้อยสติปัญญาก็ด้อยทรัพย์ก็ด้อยอายุก็ด้อยกว่าคนอื่นความสามารถก็ด้อยกว่าเพราะเรามีบุญน้อยแต่ถ้าเรามีบุญมากเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดเหนือเข้าไปหมดร่างกายก็แข็งแรงกว่าเขารูปก็ดีกว่าเขาสติปัญญาก็ดีกว่าเขาทรัพย์ก็ดีกว่าเขาอายุก็มากกว่าเขาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เบียดเบียนนี่เขาเรียกว่ามีบุญติดตามมาแล้วก็ทำบุญให้แต่ตัวเองมากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะทำเพราะสิ่งที่ดีนี่จะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับคนดูแลรักษาไว้อย่างดีย่อมมีดอกออกผลงดงามไม่ปล่อยให้เหี่ยวแห้งอับเฉาฉะนั้นชีวิตของเราที่เรามาวัดเนี่ยก็เท่ากับมาปลูกสร้างชีวิตของเราให้งดงามขึ้นแล้วจิตของเราก็จะได้มีความสุขจะได้พัฒนาเราให้มันก้าวหน้าขึ้นไปอีกเพราะว่าบุญเนี่ยถ้าใครไม่ทำแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียใจที่หลังว่าเราทำบุญน้อยไปจึงไม่พบแต่ความสุขเลยไม่พบความสมหวังเลยแต่ถ้าบุญเนี่ยถ้าเราทำของเราไว้มากแล้วจะดีใจว่าเราทำของเราไว้พอบุญของเราที่เราทำมาไว้อะไรๆก็เป็นบุญไปหมดเหมือนกับเราทำสติของเราให้ดีเนี่ยเดินก็ทำให้เรามีสตินั่งเราก็ทำให้เรารู้ตัวเรานั่งนอนก็เลยรู้ตัวเรานอนกินก็ให้รู้ตัวเรากินพูดก็ให้รู้ตัวพูดคิดนึกอะไรเราก็รู้ของเราให้มากๆขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเป็นเกราะป้องกันความวุ่นวายใจมากพอเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเราทำใจได้ทำสติได้รู้สึกว่าสบายใจเรื่องเดือดร้อนก็เหมือนไม่เดือดร้อนเพราะเราทำใจของเราไว้ก่อนก็มาเป็นเกราะป้องกันตัวให้เราได้เป็นคนเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับชีวิต
ที่ลำบาก

ยากเข็ญได้มากขึ้นกลายเป็นคนมีทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเลยข้าเท่าก็เรียกว่าบุญมาช่วยนำเรามาเปิดทางสว่างให้แก่เราเมื่อเราทำแล้วเราก็จะต้องได้รับผลกรรมอันนี้สืบต่อไปไม่จบไม่สิ้นในทางดีก็คิดว่าทุกคนคงมีบุญไว้แล้วที่ทำไว้ในใจก็ให้พยายามทำในใจต่อไปให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นสุขสงบพบแต่ทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเรื่องประการฉะนี้ไงบุญหนักฮะบุญหนักนั่งขยับไปขยับมาฮะบุญนี่เอายากจังเนาะแหมกว่าจะได้บุญเต็มที่นั่งทับตายเลยฮะไม่เหมือนทำบาปเลยนะถ้าให้ไปดิ้นให้ไปดิ้นสักชั่วโมงต้องใส่ดิ้นได้เลยนะได้ไหมให้ไปดิ้นสักชั่วโมงก็ดิ้นไม่บอกยังไม่เลิกนะให้ไปดิ้นสักชั่วโมงบอกว่าไม่ไหวเวลาน้อยให้ดิ้นต่อไปเถอะแต่นั่งเฉยๆนี่แหมทรมานจัง15นาทีทับตายเลยสวรรค์ยังไปยากตรงนี้เองนรกไปง่ายง่ายนะทำใจดีทำยากทำใจไม่ดีทำง่ายไอ้นั่งสงบสงบไม่เราทำไม่ได้ไอ้นั่งไม่สงบไปนั่งได้ตลอดเวลานั่งขยุกขยิกขยุกขยิกไอ้นั่งได้ฉะนั้นไอ้ฝึกดีเนี่ยมันยากนะกว่าจะมาได้สักครั้งแม่เราก็ชมเชยตัวเองโหปูนี่นะอยู่บ้านนะจับปูใส่กระด้งเลยล่ะแต่มาอยู่วัดนี่แม่มันปูนิ่มเลยแม่นี่ดีตั้งเยอะเลยนะเนี่ยนี่ดีจะอยู่ในวัดนะเนี่ยถ้าอยู่นอกวัดได้ยิ่งกันนี้อีกนะแสดงว่าเราก็ดีเยอะนะอยู่บ้านนี่มันปูจับปูใส่กระด้งอยู่โรงเรียนก็มันปูจับครูก็จับไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยเรามาฝึกเนี่ยนะเราก็ต้องอดทนต้องอดทนอุบายที่ดีคือว่าทำยังไงเราจะนั่งให้นานๆไงเราจะให้สงบได้กำไรของเรากลับไปแล้วไม่มีใครบังคับเราแล้วกลับไปแล้วไม่มีโอกาสจะมานั่งอย่างนี้แล้วที่แสดงความดีความอะไรเนี่ยไม่มีแล้วไปนี่ก็ไปแข่งกันสนแล้วคราวนี้แข่งกันเจียวเจ้าแข่งกันได้ใครจะเสียงดังกว่ากันใครจะดังกว่ากันใครจะสนกว่ากันใครจะฟุ้งซ่านมากกว่ากันแต่นี่ไปนี่ไปแข่งกันฟุ้งซ่านไปแข่งกันแบบใครจะไม่สงบมากกว่ากันเดี๋ยวไปดูสิออกจากวัดเดี๋ยวเจอหมดเลยใครไม่สงบมากกว่าวีดวาดวีดวาดออกมากเขาไอ้ที่ไหนสงบก็เรียบร้อยถ้ามีหาน้อยสักคนก็ยากแต่มากก็ติดเชื้อกันหมดเนี่ยโอ้นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงปวดท้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมตลอดเวลานี่ถ้าไม่มีห้องน้ำห้องส้วมตายนะเนี่ยไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีที่ออกนะมาอยู่เงี้ยบุญของเราอะไรมาอยู่ในกรอบโดยความตั้งใจดีเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าที่เราทำเนี่ยไม่มีใครบังคับเราหรอกเราถือว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันตัวของเราได้แก่ตัวเราใครก็แย่งเราไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นสติปัญญาของเราต่อไปแล้วพอเราแก่ตัวเราจะไปนึกถึงบุญพวกเนี้ยทำบอกโอ้โหกูรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็ดีหรอกแหมมาเข้าตอนนี้มันไม่ค่อยได้อะไรเลยบางคนโชคดีดีนะอุตส่าห์เข้าไปตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนถ้ามาเข้าคนแก่นี่แย่เลยตอนแก่นี่ก็แย่เต็มที่เลยอะไรแล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราจะไปดีใจตอนเราไปแก่ตัวจะเห็นว่าไอ้ตอนเข้าวัดแต่เด็กๆเนี่ยมันได้กำไร

0: อีตอนนี้มันยังไม่เห็นแล้วเหมือนคนค้าขายเนี่ยยังไม่เห็นกำไรไปรวยเมื่อไรจึงจะรู้โอ้ผลที่เราลำบากมานี่เพราะเราอดทนเพราะเราทำเล็กทำน้อยจึงได้มามีเงินเป็นก้อนเป็นกำเนี่ยอีตอนยังไม่เห็นเงินก้อนใหญ่เรายังนึกว่ามันไม่มีอะไรตอนเราเข้าวันแรกๆเรายังเห็นว่าเราได้อะไรแต่พอไปนานวันเรามีเราจึงจะรู้ตัวเองว่าได้อะไรมากนะอีตอนนี้เรายังไม่มีมากเรายังไม่รู้ว่าไอ้ความที่เรามีมากเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันไปกันทุกข์หมดเลยกันความร้อนใจความทุกข์ยากลำบากใจบางทีคนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาร้องไห้เราไม่ร้องไห้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์เราจะรู้โอ้ไม่เครื่องวัดเยอะเลยแหมนี่การที่เราเข้ามหาธรรมะนี่มีเครื่องวัดเยอะแล้วเรากลับใจเนี่ยหนักแน่นกว่าคนที่ไม่มีธรรมะตอนนี้เราจะไปเห็นก็ได้ก็ตอนอายุมากๆตอนที่เราไปเจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาแตกแยกเกิดปัญหาพัดพรากจากกันเจอปัญหาสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะอยู่กับเรากลับไม่อยู่กับเราคิดว่าจะเป็นของเราแล้วไม่เป็นของเราเนี่ยพอไปเจอปัญหานั้นเราทำใจได้จะรู้โอ้บุญแท้ๆที่เราเข้ามาฝึกฝนทำให้เราแก้ทุกข์ได้มากมายเหลือเกินเราจึงจะเห็นคุณค่านะเงินนี่เราจะไปเห็นค่าตอนเราไม่มีตอนเราจำเป็นต้องใช้ที่ตอนเรามีใช้เนี่ยยังไม่เห็นคุณค่าหรอกบุญเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นถ้าคนไหนทำแล้วคนไหนจึงจะรู้ว่านำมาไปช่วยชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมีคนหนึ่งอะมีเมตตามีแค่มีเมตตาแล้วเป็นคนชอบปล่อยสัตว์เนี่ยเจอสัตว์เลยชอบมดอยู่ในน้ำก็ช้อนเอาขึ้นอะไรตกน้ำก็ช้อนเอาขึ้นชอบปล่อยสัตว์แล้วมีความสุขเขาทำบุญงั้นเขาเจอแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่แล้วตอนนี้เขาก็ขับรถไปดอนเมืองเขาจะไปขึ้นรถเขาไปเขาเจอปูมันขึ้นทุ่งนาไอ้สมัยนั้นเป็นทุ่งนาก็จอดรถโจจะเหยียบปูวิ่งไปถลักปูให้มันลงทุ่งนาไอ้ปูนี่มันก็วิ่งอาข้ามถลักอยู่นั่นแหละไอ้นี่ก็วิ่งไล่ปูก็วิ่งไปวิ่งมานั่นไล่ให้ลงจากถนนไม่ลงไอ้นี่ก็กลัวรถจะทับตายพยายามไล่ปูลงกว่าจะถลักปูลงต้องนานใช้เวลาต้องเกินเวลาเพราะสุดรถทางโน้นออกเลยผิดเวลาตายแล้วกูผิดเวลาแล้วเพราะไอ้ปูตัวเนี้ยทำให้ผิดเวลาสงสารมันเป็นไรไปเที่ยวหลังพอไปเที่ยวหลังปุ๊บไอ้เที่ยวที่ตัวเองไปเนี่ยไปตกเหวตายทั้งขันรถเลยไปคว่ำหมดเลยหูปูตัวเดียวเมตตาตัวเดียวช่วยตัวเองพ้นตายโหงได้ยังว่าบุญไม่ช่วยไงบุญช่วยนะแต่ตัวเองต้องสะสมดีสายจิตใจตัวเองให้ช่วยเหลือคนไว้ก่อนถ้าตัวเองเป็นคนชอบฆ่าปูชอบยิงนกตกปลาพอเจอปูก็เหยียบมันซะเลยแหมมันชอบใจเหยียบมาเละไปอย่างเงี้ยรับรองไม่รอดตายต้องไปขึ้นไอ้เที่ยวนั้นความแน่แต่นี่สายตัวเองสะสมมาตั้งแต่เล็กๆชอบช้อนสัตว์ให้พ้นจากความตายและทำแล้วดีใจต้องสะสมบุญนี่ต้องสะสมทีเล็กน้อยแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำอะไรเนี่ยถูกต้องหนุนนำบรรดาให้เราไปประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีเคราะห์กรรมหรือผลเคราะห์กรรมได้บุญไม่ใช่ว่าปูเท่านั้นช่วยเราแต่แล้วไอ้บุญที่ตัวเองสะสมนิสัยช่วยสัตว์วันเนี้ยตั้งแต่เล็กจนโตนั้นมันมาบันดาลให้เป็นวันนั้นให้เราพ้นตายได้พ้นเคราะห์ได้ทำให้เวลาของเราเนี่ยหมดความวิบัติไปนะเราต้องสะสมไปก่อนทำสมาธิไปทำเอ๊ะเห็นได้อะไรเลยทำไปเถอะแต่พอถึงมันถึงที่สุดแล้วมันจะมีพลังเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยเมื่อเจอปัญหาและเจอวิบัติเจอทุกข์อะไรมันจะผลักดันสิ่งนั้นให้เป็นเหมือนลมเนี่ย พัดเมฆหมอกให้กระจายออกไปไม่บังพระอาทิตย์พระจันทร์ได้คล้ายๆมันมีกำลังมากกว่าไอ้ที่เราทำอะไรไว้เนี่ยทำไปทำไปนานๆแล้วมันจะสะสมเป็นพลังไม่ใช่ทำวันเดียวเราจะได้นะต้องทำบ่อยๆทำจะเป็นนิสัยเราบวชตั้งแต่เล็กๆโตแล้วมันจะรู้อ๋อที่เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะเรามีนิสัยที่เราแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะเรามีนิสัยคนทุกวันนี้นะอนาคตคนเราเนี่ยคิดมากทุกคนนะโยมคิดมากฟุ้งซ่านมากทะเลาะกันมากโกรธกันมากเกลียดกันมากอิจฉากันมากริษยากันมากโกงกินกันมากมีแต่มากขึ้นทุกวันเพราะใครๆก็ไม่อยากได้น้อยเห็นไหมอยากจะรวยก็อยากรวยมากมากอยากจะสวยก็สวยเกินคนเนี่ยอยากจะอายุยืนก็อายุยืนต้องไม่ตู้จักตายเลยเนี่ยคนอยากได้มากมันก็ไปแข่งกันไปแย่งกันมันก็ไปบั่นทอนกันอันนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยก็จะไปเจอแต่ไอ้คนที่ใจลายๆทั้งนั้นไอ้ที่อยากได้มากพอๆกับเราก็เลยคิดมากในเมื่อเราไม่ได้สมใจเพราะทุกคนต่างแย่งแก่งดีกันเพราะใครๆก็อยากจะได้อะไรมากๆเท่าๆกันมันก็ไม่มีพอแบ่งใช่ไหมเหมือนกับเราเรียนเนี่ยเรียนหมื่นคนเนี่ยไปสอบชิงกันแค่พันคนเนี่ยไอ้ใครก็อยากได้ตำแหน่งนี้เราก็ต้องไปทำใจเพื่อเราไม่ได้หรือต้องทำกำลังใจเพื่อเราจะได้มีบุญไปได้สิ่งนั้นมันได้ทั้งได้ทั้งดีและทั้งไม่ดีที่เราจะต้องทำใจเราเผื่อไปเจอสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วไอ้พลังใจเราเนี่ยก็จะไปเจอสิ่งที่ดีงามเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีงามก็วางใจได้ว่าเราเตรียมใจมาพอแล้วเพราะเราทำบุญของเราไว้พอต้องสะสมนะต้องสร้างบารมีทำวันเดียวไม่พอหรอกกินข้าวคำเดียวไม่อิ่มมันต้องกินหลายๆคำทำบุญวันเดียวยังไม่อิ่มใจหรอกต้องพยายามทำจนอิ่มใจแล้วก็ใช้ได้พอมีบุญแล้วเลิกทำนะพอสบายใจกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจทำอะไรสำเร็จทุกอย่างก็เลิกทำได้บุญทำอะไรยังตัดขัดข้องคุณข้องมองใจยังมีอุปสรรคตัวอย่างต้องรีบทำบุญให้มากอุปสรรคจะได้หมดบุญจะได้ช่วยเราใช่บางคนบอกว่าฉันไม่ทำหรอกบุญบาปฉันก็ไม่ทำแต่โกรธเขาทุกวันแหละบางคนบอกฉันเป็นคนดีนะประกาศตัวฉันไม่ต้องทำบุญฉันรู้หมดทุกอย่างเลยบุญฉันก็ไม่ทำบาปด้วยฉันก็ไม่อิจฉาอะไรก็ไม่แกล้งใครแต่ว่าเวลาไปทำงานจะเอาสองขั้นไม่อยากใครได้สองขั้นพอใครได้สองขั้นกูไม่ชอบใจแต่บอกไม่เคยทำบาปเลยนั่นน่ะบาปแล้วล่ะที่อิจฉาเขากลัวเขาจะได้ดีกว่าตัวเองก็บาปแหละฉันไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ว่ากลัวคนอื่นได้ดีนั่นน่ะคนทำบาปถึงไม่เคยไปตีไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปโกงใครแต่ใจมันก็ขี้โกงใจมันก็ขี้โกรธบางทีก็ไม่มีอะไรก็ทะเลาะกับคนในครอบครัวเนี่ยนั่นก็บาปแหละแต่บอกว่าฉันไม่ทำบุญหรอกฉันไม่ต้องเข้าวัดแล้วฉันเป็นคนดีแล้วแต่ขัดคอกันทุกวันเลยนะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีใครก็สอนไม่ได้คราวนี้แค่สองคนผัวเมียทะเลาะกันทุกวันบอกเขาเป็นคนดีแต่วัดก็ไม่เข้าบุญก็ไม่ทำบอกบาปฉันก็ไม่มีนั่นแหละบาปโกรธกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันเอาชนะกันทุกวันนั่นน่ะคือบาปใครแล้วคนไหนที่บอกตัวเองไม่มีบาปมีบาปทุกคนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีบาปนั่นน่ะควรประกาศตัวเองบริสุทธิ์แต่ท่านก็ไม่ได้ยุใครให้เลิกทำบุญท่านก็ให้ทุกคนเราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญท่านบอกเลยให้ละบาปบำเพ็ญบุญแต่นี้พวกเรายังไม่ทันไรแล้วพอเรียนได้แค่สำเร็จทางโลกว่าตัวเองมีความรู้มากก็ประกาศตัวว่าฉันมีบุญแล้วไม่ต้องทำบาปไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องทำอะไรฉันก็ไม่เบียดเบียนใครฉันก็ไม่ต้องทำบุญแต่ฉันก็ไม่ทำบาปทีนี้คนเรามาเอาปรัชญานี้กันเยอะนะประกาศตัวเป็นคนมีบุญแบบนี้แต่ที่จริงมันเป็นความหลงตัวเองว่าตัวเองดีหลงว่าตัวเองเป็นคนประเสริฐแต่พวกนี้นะ พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาไปเจอแล้วเขาบอกเขาไม่มีที่พึ่งเลยขนาดเรียนจบด็อกเตอร์นะโยมจบจากเมืองนอกมาเป็นทั้งศาสตราจารย์เขาบอกเขากลัวมากเลยตอนที่เขาเป็นมะเร็งนี่เขากลัวมากเลยมันกลัวทุกอย่างเลยจิตใจเขาไม่มีที่พึ่งเลยบอกเขากลัวมากเลยเขาเกิดมาเขาไม่เคยกลัวงี้เลยเขากลัวมากเจ็บก็เจ็บมากเขากลัวทุกอย่างเลยที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเป็นพิษภัยมาเลยเราจะรู้ว่าโอ้โหเขาไม่ได้เก่งจริงเลยที่เขาประกาศตัวว่าเก่งว่ารู้เนี่ยเขาทุกข์จริงๆโยมผลที่สุดเนี่ยต้องเอาเทปไปให้ฟังสวดมนต์ภาวนาให้ฟังแล้วความกลัวเนี่ยยังเบาขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่หายกลัวไอ้ที่เขาเป็นเรียนรู้ขนาดระดับด็อกเตอร์เขาพึ่งอะไรตัวเองไม่ได้เลยโยมเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขากลับกลัวหมดเลยฮะมีเงินก็กลัวมีครอบมีครัวมีอะไรก็กลัวหมดเลยกลัวว่าจะต้องจากกันกลัวว่าจะต้องพ้นจากสิ่งนี้ไปเอ็นมีตัวเองก็กลัวตัวเองอีกเพราะตัวเองเจ็บมากพอนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่มันก็เป็นโรคร้ายมากเลยจะหนีตัวเองก็หนีไม่พ้นจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นพิษภัยมากที่สุดเลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเองเนี่ยฆ่าตัวเองตัวเองเนี่ยทรมานตัวเองไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับตัวเองเลยคันนี้โอ้โหไปไหนได้ล่ะความรู้ก็ช่วยไม่ได้เงินก็ช่วยไม่ได้นั่นแหละคนเราที่พุทธเจ้าบอกว่ามันมีทุกข์มากก็ตรงนี้เองที่ไม่มีที่พึ่งทางใจตัวเองก็น่ากลัวอีกเจ็บอีกปวดอีกทรมานอีกเงินก็น่ากลัวอีกเราใช้ไม่ได้อีกแล้วนึกจะกินก็กินไม่ได้อีกน่ากลัวหมดทุกอย่างเลยพอนึกถึงอะไรแล้วมันผิดหวังหมดเลยมีอย่างเดียวคือความตายตายยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยแต่ก็ต้องตายอีกคนสุดแก่ก็ต้องตายตายด้วยความกลัวแต่ก็ต้องตายคนเรามีอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าท่านรู้นะว่าคนเราหนีความจริงไม่พ้นหนีความจริงไม่พ้นไม่พ้นไม่ใครเก่งไงก็หนีท่านนั้นไม่ต้องไปประกาศตัวว่าฉันไม่ต้องทำอะไรต้องทำนะต้องสร้างบารมีต้องสวดมนต์ต้องภาวนาต้องเจริญสติให้มากทำปัญญาให้มากทำสมาธิมากเวลามีทุกข์เลยจะได้กำจัดทุกข์ได้จะได้มีกำลัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

ทำสมาธิต้องอดทนต้องทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาหาวนอนต้องอดทนถ้าไม่อดทนความเพียรไม่พอจะนั่งปุ๊บให้ได้ปั๊บมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของเรายังไม่เข้าระบบมันต้องรวมก่อนการภาวนาเป็นการรวมใจกว่าจะรวมให้มันเป็นจุดเดียวได้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวคิดนู่นแป๊บคิดนี่แป๊บคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พยายามรวมมันก็คอยจะไปเราก็รวมไปรวมไปภาวนาหนักๆเข้าพอถึงจุดมันจึงจะหยุดจึงจะสง

ถ้าเราไปคิดโอ้นั่งไม่สงบมันคิดนู่นคิดนี่เลิกเถอะก็เลยไม่ได้กันเพราะใจมันยังรวมไม่ได้ความคิดนู่นคิดนี่ถ้าเราภาวนาหนักๆเข้าแล้วพอถึงจุดก็จะสงบ

ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญวาสนานั่นเองจากหนังสือ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: จำนวนมากอย่างไรก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสก็รีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลอันเป็นเครื่องสำระจิตใจโดยตรงถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเราก็มักจะเน้นถึงจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าอย่างไรก็ตามเราจะแต่จิตอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างเช่นเราว่ากรรมฐานก็ต้องมีหลายๆอย่างอย่างเช่นเรียกว่าทรัพย์

ก็ต้องมีหลายๆอย่างมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในสรุปแล้วการที่เราจะประพฤติปฏิบัตินั้นเราต้องสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในคือการที่เราได้ศึกษาเราเรียนตามหลักวิชานั้นก็ต้องมีและสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราก็ต้องดีจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้ดังนั้นคำว่าทรัพย์ยังหัวข้อได้ยกขึ้นแล้วเบื้องต้นว่าศรัทธาทนังศีลทนังหิริโยตตัปปะยังทนังดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่า

ซึ่งแปลเป็นใจความว่าศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะเป็นอธิล้วนแต่เป็นทรัพย์แต่เป็นทรัพย์ภายในเรารู้กันส่วนมากคือทรัพย์ภายนอกสรุปแล้วทรัพย์นั้นมีทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในบรรดาความสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธว่าการที่มีทรัพย์ภายนอกจะไม่ให้ความสุขมีความสุขเหมือนกันอย่างเช่นว่าสุขของคารวะญาติโยมเกิดจากการมีทรัพย์เกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเปิดประกอบการงานที่ปราศจากโทษแล้วสุขเกิดจากการที่ไม่ต้องเป็นหนี้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะมีความสุขนั้นต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกด้วยแต่ทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวไม่เป็นของจรังยั่งยืนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นทรัพย์ภายในก็ย่อมมีความสำคัญอีกหนึ่งดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเราจะเปรียบเทียบเหมือนรถเหมือนคนขับรถก็ได้รถจะดีสักปันใดถ้าคนขับรถไม่ดีก็ไปไม่ได้หรือคนขับรถเก่งขนาดไหนถ้ารถไม่ดีก็ไปไม่ได้อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องพร้อมทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมเป็นการไม่ประมาทคำว่าทรัพย์ศรัทธาทนังทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นหลักที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างเช่นพวกเราจะมาอย่างนี้มาปฏิบัติก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่มีจริงหรือในหลักที่ท่านวางหลักไว้แบบปริยัติคือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเป็นของที่มีจริงกรรมสัตถาเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเชื่อว่ากรรมที่เราทำนั่นเป็นผลของกรรมที่เราสืบเนื่องมาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ถือว่าเราได้ผลสืบเนื่องมาจากกรรมคนที่เป็นไปต่างๆกันมีสุขมีทุกข์มีทรัพย์สมบัติต่างกันก็เพราะเป็นไปตามกรรมเรียกว่าคำว่ากัสตาศรัทธาถ้าเรามีหลักการเชื่ออย่างนี้ก็เช่นที่มั่นใจเพราะงั้นการที่ว่าเรามีความเชื่อจึงเป็นทรัพย์อย่างนี้ความเป็นทรัพย์อย่างนี้นี่แหละเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดมีความถูกต้องแล้วจะได้ผลในการประพฤติปฏิบัติแต่การเชื่อนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้นอกเหนือไปในหลักทั้ง5ประการที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในการฟังเทศนั่งให้สบายสบายก็แล้วกันนะญาติโยมทุกคนนั่งให้สบายคนก็ต้องการสบายทั้งนั้นนะการพูดในลักษณะนี้อาจจะไม่ตามเป้าหมายที่พวกญาติโยมได้เพราะได้ฟังมามาก

ล้วอาจจะคิดไปคนละแบบก็ได้แต่ในหลักที่ท่านวางไว้ว่าอานิสงส์เราทำอะไรนั่นต้องมีอานิสงส์หรือมีผลเราจะเรียนหนังสือก็ต้องหวังผลจะทำการทำค้าขายก็ต้องหวังผลหรืออานิสงส์แต่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องหวังผลอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการที่หวังผลเราก็ต้องอาศัยหลักเหมือนกันคือหลักนี่หลักเหตุผลหลักความจริงหลักศีลธรรมเราต้องมีหลักไว้อย่างนั้นถ้าเรามีหลักที่ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความถูกต้องในหลักที่ท่านวางไว้ว่าการฟังเทศมีอานิสงส์คือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่เคยยังไม่ได้เคยฟังแต่ทุกวันนี้อาจจะตรงกันข้ามท่านทั้งหลายได้ฟังที่เคยฟังแล้วนู่นแหละเมื่อฟังเคยสิ่งที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจชัดหลักท่านวางไว้อย่างนั้นเมื่อละมันเท่าความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องและจิตของบุคคลผู้ฟังย่อมผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นตามหลักนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้ฟังอาจจะได้เคยฟังที่เคยฟังแล้วอาจจะซ้ำๆซักๆก็ได้สิ่งที่เคยฟังแล้วก็ไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นก็อาจจะมีบางคนก็ยังสงสัยลังเลอยู่ก็มีดังนั้นทั้งจริงเหล่านี้ความลังเลสงสัยจึงเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่ฟังแล้วจิตของเราผ่องใสหรือไม่เราก็ต้องดูที่ตัวเราเองอีกเหมือนกันดังนั้นคำว่าทรัพย์นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเมื่อเรามีความประเสริฐหรือมีทรัพย์ในใจของเราในการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมังทรัพย์คือศีลคือรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติรักษาจิตรักษากายรักษาวาจาของเราไว้ให้ดีนี่เรียกว่าศีลการที่เราจะรักษาศีลแต่พูดในย่านหนึ่งคล้ายๆว่าศีลไม่ดีอย่างไรเราต้องไปรักษาคิดในแง่นี้เราก็ความศีลนั่นดีแล้วเรารักษาเหมือนเรารักษาสิ่งของเพื่อไม่ให้หายเราก็รักษากายของเราไม่ให้ประพฤติล่วงสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มีโทษนั่นเองดังนั้นศีลจึงเป็นทรัพย์ภายในความลายต่อบาปทุจริตความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตก็เป็นทรัพย์สิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าคนไม่รู้จักอายแล้วทำชั่วได้ไม่ต้องกลัวบาปกลัวกรรมไม่นึกถึงผลอย่าลืมว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมไปเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นเรามานึกถึงทรัพย์ภายในที่ว่าสุตทนัญจะทรัพย์คือการได้สดับตรับฟังคนจะเกิดความเฉลียวฉลาดก็เพราะการฟังตั้งแต่แรกแล้วเราก็เกิดมาก็ฟังเราเกิดอยู่ประเทศไทยเราพูดก็เป็นภาษาไทยเกิดอยู่ในประเทศใดตามภาษาที่เขาพูดเราก็อาศัยการฟังทั้งนั้นแม้จะศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราในเบื้องต้นเราก็อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นการฟังจึงจะทำให้เกิดปัญญาแต่ฟังบ่อยๆฟังแล้วนำมาคิดมาพิจารณาในหลักแห่งเกิดปัญญานั้นท่านว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง
มื่อปัญญาเกิดจากการฟังแล้วอาจจะมีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเราก็ต้องฟังแล้วนำมาพินิจพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังสุสุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังนี้เพราะฉะนั้นการฟังจึงมีความจำเป็นการตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง เมื่อเราฟังได้ดีแล้วมาคิดพิจารณาแล้วอบรม ยังพวกเราทำขนาดนี้แบบครบวงจรทำไมว่าฟังด้วยนำมาพินิจพิจารณาด้วยมาอบรมด้วยจึงให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วเราเห็นผลแห่งการฟังเราจะชาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังสุสุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังนี้เพราะฉะนั้นการฟังจึงมีความจำเป็นการตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเมื่อเราฟังได้ดีแล้วมาคิดพิจารณาแล้วอบรม ยังพวกเราทำขนาดนี้แบบครบวงจรทำไมว่าฟังด้วยนำมาพินิจพิจารณาด้วยมาอบรมด้วยจึงให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วเราเห็นผลแห่งการฟังปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังสุสุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังนี้เพราะฉะนั้นการฟังจึงมีความจำเป็นการตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง เมื่อเราฟังได้ดีแล้วมาคิดพิจารณาแล้วอบรม ยังพวกเราทำขนาดนี้แบบครบวงจรทำไมว่าฟังด้วยนำมาพินิจพิจารณาด้วยมาอบรมด้วยจึงให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วเราเห็นผลแห่งการฟังเราจะฉลาด

คิดส่วนสร้างอะไรต่างๆที่พวกเรานำมาคิดในทางธรรมเราก็พากันมาช่วยกันคิดช่วยกันร่างช่วยกันสร้างสร้างอะไรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัตถุทวารในวัดในพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลักต้องอาศัยการเสียสละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการเสียสละจึงมีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติบางอย่างคนเราไม่รู้จักเสียสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ในจิตในใจก็พยายามเก็บไว้เก็บไว้นานๆก็ทำให้จิตของเราเศร้าหมองเราจะทำอย่างไรต่อต้องเสียสละสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสที่ว่าจิตของบุคคลผู้ฟังย่อมผ่องใสอย่างก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็ดูพระเจริญนำดูขัดเกลาสิ่งมัวหมองออกจากจิตใจด้วยวิธีการต่างๆเป็นเหตุให้จิตของเราผ่องใสมันเศร้าหมองด้วยอะไรธรรมดาการซักเสื้อผ้ากันทำความสะอาดเราอาศัยอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นเราจะซักเสื้อผ้าให้สะอาดเราต้องอาศัยผงหรืออาศัยเครื่องฟักพอกเหล่านั้นให้สะอาดเมื่อทำให้สะอาดสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเครื่องซักพอกนั่นแหละและยังลำล้างสิ่งเหล่านั้นออกอีกด้วยน้ำที่สะอาดการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันเราต้องรักษาทำให้มันสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจการชำระนี่จึงมีความสำคัญอย่างนี้ตลอดถึงปัญญาความรอบรู้เพราะงั้นให้ว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระคนจะไปสวรรค์นิพพานจะทำอะไรต้องอยู่ที่ปัญญาเป็นเครื่องสำคัญปัญญานี่แหละเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างใดที่จะเหมือนปัญญาเราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในท่ามกลางแห่งความเป็นป่าเราอาศัยแสงสว่างในภายนอกถ้าเราตีตาเราดีก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ตามระยะของตาของเราแสงไฟที่ส่องไปแต่ปัญญานั้นสามารถที่จะมองเห็นความดีความชั่วได้ทุกอย่างดังนั้นเมื่อพวกเรามีปัญญาแล้วสามารถที่จะมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าให้ถูกต้องแต่เราจะเอาคำศัพท์ที่เขายุบเขาไม่ยุบเรามายุบความเห็นแก่ตัวมายุบกิเลสที่ความเศร้าหมองมันหมดไปนี่จะเป็นการดีกัน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันถ้าท่านใครมีทรัพย์เหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากชัชเชเตธนาอัตติที่เรียกว่าปุกบุรุษก็ดีสติก็ดีผู้ใดมีทรัพย์รังเกียจนี้ไม่มีใครจะชนะได้สเวมหันตโนอาเชโยมานมานุนิเซหมายถึงว่าในหมู่มนุษย์นั้นถ้าใครมีทรัพย์ทั้งเจ็ดประการแล้วบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีทรัพย์มากเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะมีทรัพย์มีมากอย่างไรก็ขึ้นอยู่ความเพียรความพยายามของเราในหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติงั้นเราจะเน้นในหลักเรื่องกรรมฐานคือมหาสติปัฏฐานนั่นเป็นหลักเราจะเข้าใจในหลักนั่นอย่างไรในหลักท่านว่าอาตาปีทำความเพียรเป็นเครื่องเจเดตให้เราร้อน

การทำความเพียรนั้นจะต้องมีหลักเหมือนกันอาตาปีเหมือนพระพุทธรูปเหมือนอะไรต่างๆถ้าทำเผาต่อจะมาเป็นพระพุทธรูปเราต้องมีแบบมีแผนเผาให้ร้อนให้ละลายเป็นน้ำจะมาหล่อให้เป็นแบบตามที่เราต้องการพระพุทธรูปที่เราหล่อแล้วถ้าอยู่ในแบบก็เป็นที่เคารพกราบไหว้เราจะกราบจะไหว้ก็ไม่เก้อเขินแล้วราคาค่างวดก็เพิ่มขึ้นอันนี้ชั้นใดคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ให้เราได้เห็นนี่เรียกว่าอาตาปีอาตาปีเมื่อเรามีความเพียรเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เจริญหรือยังไม่ฉลาดให้เกิดให้มีขึ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นล้วนแต่เป็นอุบายสำหรับสร้างคุณธรรมสร้างคุณงามความดีรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มจะตกไปในที่ใดก็ยังมีความเค็มหรือเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นอ้อยที่มีความหวานเราจะเขาจะบิวจะบดอย่างไรก็ยังหวานอยู่อย่างนั้นคนเราที่มีความดีที่ถูกกระทบกระเทือนก็อย่าไปท้อถอยกระทบได้แต่อย่าให้สะเทือนเราปฏิบัติธรรมให้หนักแน่นอยู่อย่างนั้นรักษาคุณงามความดีไว้เพราะคำความเพียรจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้เมื่อมีความเพียรเป็นกำลังอย่างนี้ประการหนึ่งสำคัญคือให้มีสติมีความรู้พร้อมอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความรู้พร้อมในหลักที่เราสวดวิชาจารณสัมปันโนคือถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤตินี่ที่เราสวดกันนั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความรู้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติตามรอยคนบาทของพระองค์เราก็ต้องให้มีแต่ในขณะที่เราทำงานทุกอย่างให้มีสติเรียกว่าสติมาการที่เรามีความรู้มากมายสักปานใดถ้าเราขาดสติเผลอเมื่อไหร่ก็สามารถจะทำงานนั้นให้เสียหายได้ดังนั้นการควบคุมสติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมีความรู้ก็ต้องให้มีสติด้วยนี่ลักษณะที่ท่านวางไว้ให้เราพิจารณาแต่หลักใหญ่ๆที่พิจารณากายของเรานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เรียกว่าทวารสมบัติก็เป็นมนุษย์สมบัติที่ล้ำค่าที่มีราคามากเพราะอะไรเพราะเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์ของกิเลสต้องระมัดระวังต้องสำรวมระวังให้ดีอย่าให้เกิดโทษเป็นโรงงานผลิตทุกข์เป็นโรงงานผิดธรรมถ้าเรามีรูปร่างธาตุขันธ์ที่ดีถ้าเรารู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์จะมาอยากว่าอัตภาพร่างกายของเรานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นรูปย่อของธรรมเป็นรูปย่อของโลกทำไมถึงว่าธาตุขันธ์ทุกอย่างดินน้ำลมไฟมีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราคนเราหลงก็หลงอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นดีก็ดีอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าสมว่าสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือการถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์นั่นเองเราถึงพร้อมอย่างนี้
เราจะพึ่งปฏิบัติธรรมไม่มีใครที่จะสามารถพระพุทธปฏิบัติธรรมถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์นอกนั้นพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ความเป็นพระองค์พร้อมทุกอย่างท่านพระพุทธปฏิบัติก็อาศัยธาตุขันธ์อันนี้เป็นหลักผู้ที่ใช้ธาตุขันธ์เป็นประโยชน์ก็มีคุณค่ามหาศาลตรงกันข้ามกับคนที่หลงไหลอยู่กับธาตุขันธ์ลืมหัวเมาประมาทไม่รู้จักรักษาสมบัติไว้ให้ดีเมื่อเรามีสมบัติภายนอกถ้าไม่รักษาสายสุรุ่ยสุร่ายก็ยอมเป็นอันตรายคือทำให้ทรัพย์นั้นสูญหายไปได้ง่ายอัตภาพร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักรักษาไม่พิจารณากายหลงกายหลงอยู่ในนี้ก็ทำให้เสียหายเราต้องระมัดระวังรักษากายคือรักษาคุณธรรมไว้นั่นเองกายไม่ทำความชั่วกายวาจาไม่พูดชั่วอะไรเหล่านี้ถ้าเรารักษาได้นั่นแหละก็เป็นสมบัติที่สมบูรณ์เพราะเรามีสมบัติจากการพิจารณากายกายนี้ก็สักว่ากายไม่เป็นของจีรังยั่งยืนเราต้องรีบเร่งสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเพราะงั้นเรามาศึกษารอบครอบอย่างนี้บางทีถ้าเราจะถามตั้งถามปัญหาขึ้นอย่างอาตมาจะยกพานหรือแก้วที่พวกญาติโยมทั้งหลายถืออยู่นั้นถ้าจะถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ไหมบางคนอาจจะว่าเป็นทุกข์บางคนอาจจะว่าไม่เป็นทุกข์ก็ล้วนแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกายนี่ก็สักว่ากายสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นที่สมมุติขึ้นนั้นเป็นของกลางๆทำไมเป็นของกลางๆถ้าธรรมะว่าจะถามญาติโยมขนาดนี้พานที่ญาติโยมตั้งหรือวางไว้ข้างหน้านั้นเป็นทุกข์ไหมญาติโยมพอจะตอบได้ว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ใครพอท่านอาจจะถามอย่างนี้นะถ้าเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรบางคนอาจจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีจิตใจก็มักจะตอบเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ถ้าว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเราก็จะได้ดมคำตอบทันทีเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสังขารพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่เป็นสังขารสังขารเราก็ต้องรู้จักว่าสังขารสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองถ้าเราได้ข้อคิดอย่างนี้เราก็จะตอบได้ทันทีว่าแม่นาฬิกาแม่ขันแม่อะไรที่เราถืออยู่เป็นทุกข์เพราะอยู่ไม่ได้ตามสภาวะเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเราจะสรุปได้ว่าสัมเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สเบธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่คือหลักเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้พิจารณาได้ปัญญาแล้วเราจะตอบทันทีว่าเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นทุกข์การพิจารณากายให้เห็นกายในกายจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่าหลงอย่าติดอยู่ในกายอันนี้ท่านทั้งเราได้ยินเสมอว่าเห็นอยู่เรื่อยว่าในที่เราไปในงานศพมักจะได้ยินว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นอาตมาเคยถามทุกคนว่า
ไปไม่กลับได้แก่อะไร

ขาก็บอกว่าตายหลับไม่ตื่นแล้วถามได้แก่อะไรเขาบอกว่าตายฟื้นไม่มีแล้วได้แก่อะไรก็ตายลูกเดียวหนีไม่พ้นก็ตายอีกสรุปแล้วที่จริงตอบอย่างนั้นก็ไม่ผิดตอบถูกแต่ว่าถ้าเราจะแยกจะมากเลยแยกคำว่าไปไม่กลับเราอย่าไปเหมาว่าตายการตายมีหลายอย่างตายผ่อนส่งก็มีตายยังเปิดเผยก็มีตายยังปิดบังก็มีตายยังไงตายยังตายผ่อนส่งเราเกิดมาทุกคนก็ตายไปเรื่อยๆตายจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นคนแก่เรียกว่าตายตายมาเรื่อยถามว่าเราจะอยากจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกได้ไหมทุกคนก็อยากกลับตมาเองก็อยากกลับเป็นหนุ่มอีกเหมือนกันจะได้แข็งแรงแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็ถือว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นท่านเปรียบเทียบเหมือนคนมัวเมาประมาทจะมัวเมาประมาทอยู่ในทรัพย์สมบัติในลูกในหลานในสิ่งต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆถ้าเราเพลิดเพลินอยู่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนคนหลับนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้เราตื่นเรามาประพฤติแสดงเห็นว่าพวกญาติโยมทั้งหลายเป็นคนตื่นมาประพฤติปฏิบัติตื่นอย่าหลงไหลอย่าหลับอย่าเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะมาถึงให้ข้อกลับตรงข้ามคือไปแล้วให้กลับปรับแล้วให้ตื่นฟื้นให้มีและหนีให้พ้นการที่ฟื้นเรามาฟื้นอย่างหลวงพ่อสนองแต่ก่อนก็เป็นป่าเป็นสวนเป็นอะไรท่านมาฟื้นเลยฟื้นการประพฤติปฏิบัติคือฟื้นไม่มีนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำความชั่วต่างๆพระที่ทำความชั่วแล้วจะมาบวชอีกก็ไม่ได้ชนิดนั้นยังฟื้นไม่มีแต่นี่หลวงพ่อสนองท่านฟื้นคือฟื้นจากความเป็นป่าเป็นเขามาให้เป็นสำนักที่ประพฤติปฏิบัติฟื้นจากคำสอนที่จะเนียนตำหลับตำดาให้มีการประพฤติปฏิบัติจากนี้ที่เราฟื้นหนีให้พ้นกรรมที่เราทำไว้ทั้งหลายเป็นกรรมที่เราทำไว้เป็นของบุคคลนั้นโดยตรงจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราต้องรับไปอย่างนั้นนี่คือแต่ว่าเมื่อเรารับไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านหนี้ยังไงหนีให้พ้นพระพุทธเจ้าท่านหนีด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างเช่นจะการวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญแห่งโลกชาวประชาชาติยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลของโลกชาวประชาชาติยอมรับเราน่าจะภาคภูมิใจตั้งใจเพื่อดีปฏิบัติชอบนอกจากวันสำคัญที่ว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้พระนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายังวางหลักวางมรดกให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากจากหลักฐานที่ต่างๆที่ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามทานศีลภาวนาต่างๆล้วนแต่เป็นหลักสำคัญอย่างจริงเป็นมีคุณค่าสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเรายกตัวอย่างความกตัญญูอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นเป็นบุคคลกตัญญูมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งธรรมดาว่าสิ่งต่างๆนั้นมีเครื่องหมายนาฬิกาก็มีเครื่องหมายอะไรเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆนักเรียนนักศึกษาตำรวจก็มีเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คุณความดีนี่ก็เหมือนกันความดีก็ต้องมีความหมาย
นิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีนั่นเองพระสารีบุตรตั้งแต่เป็นปริภาชกเป็นอุปติสสะปริภาชกถ้าจะว่าแล้วเป็นนักบวชนอกศาสนาจะโดยซ้ำไปแต่เกิดความเบื่อหน่ายการไปชื่นชมการเที่ยวเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายนัดกันกับพระโมคคัลลาสารีบุตรเป็นปริภาชกอยู่ต่างคนต่างไปวันหนึ่งพระสารีบุตรไปเจอพระชชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เห็นอากัปกิริยาของท่านน่าเลื่อมใสก็เข้าไปถามทันทีว่าท่านบวชจากสำนักไหนคำสอนเป็นอย่างไรน้องนั้นพระสารีบุตรก็ถ่อมตัวเป็นพระที่บวชใหม่ท่านก็ขยันขอยอถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรคำสอนทางพระสารีบุตรพระอัจฉริยะก็พูดโดยย่อๆว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุพระมหาสัมมานั้นทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนี่เพียงเท่านั้นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาบวชในพุทธศาสนาเป็นอัครสาวกในพระพุทธศาสนาสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายที่เราเห็นอยู่ที่ประธานในโบสถ์มักจะเห็นองค์ทรงองค์นั้นติดอยู่นี่คือความสำคัญว่าความกตัญญูนอกจากนั้นพระสารีบุตรเห็นว่าตอนได้บวชแล้วทราบว่าพระสัชชีอยู่ทางทิศใดจึงหันหัวกราบไปทางนั้นนั่นแสดงเห็นว่าความกตัญญูมีความสำคัญเป็นตัวอย่างและอีกครั้งหนึ่งเมื่อราธาพามราธาพามเกิดความเบื่อหน่ายใครนรบาทอยากจะไปบวชแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้คงจะมาวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดแรกนะแต่ว่าพระมาแล้วพระไม่สนใจเห็นว่าแก่แล้วอย่าประมาทคนแก่นะบางทีก็คนแก่นี่มีความสำคัญอยู่เท่าไหร่ก็ไม่บวชให้จนผอมคิดดูก็แล้วกันอยากจะบวชแต่ความอดความทนความเพียรความพยายามไม่ได้บวชก็อยู่งั้นบางคนก็จะเพ่นดีแล้วนานบวชไทยแต่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุมขึ้นว่าใครระลึกถึงบุญคุณของตถาคตในบ้างพระสารีบุตรกราบทูลขึ้นทันทีว่าพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้คือครั้งหนึ่งเข้าบิณฑบาตในบ้านราธาพราหมณ์ได้ใส่ข้าวทัพพีหนึ่งเพียงเท่านั้นยกราธาพราหมณ์ให้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรบวชให้ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูที่ว่าการที่ให้ทานเพียงทัพเดียวทัพพีเดียวมีอิทธิพลขนาดไหนพวกท่านทั้งหลายคงจะให้หลายทัพพีหลายกระสอบมาแล้วน่าจะภาคภูมิใจและลึกถึงฐานของตัวเองให้ดีแต่ที่ว่าอาตมาว่ามีอิทธิพลมีอิทธิพลนึกว่าท่านราธาพามได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจพูดดีปฏิบัติชอบจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือความยิ่งใหญ่ของทานเป็นผลสืบเนื่องมาตามลำดับแต่ท่านได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนได้นามว่าสุวะโจคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงอย่างนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นให้เราได้นำมาพินิจพิจารณาพระพุทธเจ้าของเราคงจะเล็งเห็นเป็นการสอน
ภิกษุ

ที่ไหนนั่นก็ได้หรือเป็นการสอนให้พวกเรารุ่นหลังได้คติเตือนใจว่าของที่เพียงทัพพีเดียวยังมีอิทธิพลขนาดนี้อย่างแน่นพวกเราท่านทั้งหลายนับว่ามีโอกาสอันอย่างยิ่งนี่ได้พังได้มาประพฤติปฏิบัติหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเรื่องกายเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ติดอยู่นี่เองของที่เปรียบเทียบแล้วมันของยืมมาเมื่อยืมมาแล้วจะละเก็บมาไปเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์เราต้องรีบใช้ใช่ไหมในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องมีเวทนาความเสวยอารมณ์คือเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าความเป็นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าท่านกลับมาเป็นของประเสริฐทุกขังอริยสัจจังเวทนาก็สภาวะเวทนาไม่จีรังจังยืนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นเรานำพิจารณาเวทนานั้นมันไม่เที่ยงเราจะเห็นถ้ามันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ทุกข์แต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปธรรมดาเมื่อเวทนานั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ส่วนมากเราไปติดอยู่ที่สุขนั่นเองถ้าเป็นสุขแล้วก็ว่าสุขเวทนาถ้าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรการพิจารณาธาตุขันธ์ของเราจะให้เกิดประโยชน์จิตของเราในขณะนี้เวทนาจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วอย่างไรให้มานำมาพิจารณามันเศร้าหมองเพราะอะไรเหมือนเสื้อผ้าของเราเศร้าหมองเพราะอะไรเราจะทำอย่างไรเบื้องบ้านเรือนของเรามันเศร้าหมองเพราะอะไรเป็นเหตุต้องหาอานามากำจัดมาทำให้สะอาดเสียมันนี่ก็เกิดแต่เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสเพราะทำประเภทใดถ้านำมาพิจารณาก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยเรื่องการพิจารณาของจิตธรรมที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลให้พิจารณาอย่างรอบคอบที่กุศลคือความไม่ฉลาดนั่นเองบางทีอาจจะฉลาดแต่ยังเจือด้วยกิเลสมันก็เกิดโทษเหมือนกันเราต้องฉลาดคือความฉลาดในการทำฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดเมื่อเราพูดดีทำดีคิดดีต่างคนต่างมีความดีญาติโยมก็มีดีสามีก็มีดีบุตรก็มีดีพระก็มีดีเนนก็มีดีเอาดีมาบวกกันอย่างเราพากันทำความสงบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นเนี่ยคือฉะนั้นให้พากันตั้งใจนะจุดในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าศีลจึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะพิจารณาถึงความเศร้าหมองของจิตบางทีจิตทั้งเรามันเศร้าหมองเพราะเราล่วงเกินศีลความว่าฉลาดด้วยความฉลาดอยู่ตรงนี้เรากับความฉลาดทำให้เกิดผลบุญหรือว่าปุญญเจปุริโสกริยากริยาเทนังปุณัพพุนังเมื่อมันฉลาดก็ถ้าจะทำบุรุษสติจะทำบุญใช้ก็ทำบุญนั้นบ่อยๆทำความพอใจในบุญนั้นสุโขปุญญสอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้และเราต้องรู้เข้าใจว่าบุญเท่าก่อนล้นมากแล้วบุญก็คือความสุขเราก็แปลว่าอย่างนั้นก็เป็นความจริงเมื่อเป็นความจริงสุขถ้าจะว่าละเอียดออกไปก็คือความสะอาดความสะอาดของจิตนั่นเองเมื่อความสะอาดของจิตก็เป็นเหตุให้สิ่งอื่นสะอาดด้วยทำให้เกิดความสุข
ความสุขทำให้เกิดความสะอาดเราพิจารณาธรรมทบทวนไปอย่างนี้เหมือนเราพิจารณาร่างกายที่ว่าเป็นกรรมฐานนั่นนะกรรมฐานที่ว่าแกซาโลมานะฆาทันตาตะโจฉันจะพูดกลับไปกลับมาเพื่อให้มีความชำนะชำนิชำนาญเราจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งยอมได้ความจริงแล้วอัตภาพร่างกายของเรานั้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็ไม่แตกอะไรเหมือนกับรุ้งฝังศพศพไม่รู้กี่ประเภทเอามาฝังไว้ในร่างกายของเราเราก็ว่าเป็นอาหารความจริงก็เป็นศพแต่พองั้นศพมันไหลซึมออกมาหมักหมมไว้ในร่างกายของเราถ้าพิจารณาแล้วน่าสิสิเอียนยิ่งนักไหลซึมออกมาตามทวารทั้งเก้าเกิดนักสังเวชสลดใจเราเอาธาตุเอาขันธ์ของเขามาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ผู้มีความฉลาดก็ยังตัวไม่ทำบาปทำกรรมอาศัยที่เขาทำแล้วก็ยังพลอยรักษาธาตุขันธ์ไว้เพื่อให้สร้างคุณงามความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยอย่างนี้เป็นพื้นเป็นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติจะเป็นเกซาโลมานะฆาทันตาตะโจสิ่งต่างๆที่เมื่อมันอาศัยสัตว์หลายประเภทมาฝังในร่างกายของเราเสื่อมทราบออกมาถึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องชำระล้างอยู่ตลอดมีสมาธิทั้งว่าอยู่กับโรคอย่าหลงโรคอยู่กับธรรมอย่าหลงธรรมอัตภาพร่างกายของเรานี่เป็นทั้งโลกเป็นทั้งธรรมโลกเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นไม่ใช่ว่าโรคอย่างเดียวยังเป็นโรคอีกโรคคือเป็นโรคเดียวนี่โรคอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะความเกิดเป็นเหตุนี่โรคความเกิดแล้วก็โรคมาก้อนโรคอันนี้จะเกิดโรคซ้ำเติมอีกโรคที่ร้ายแรงเดียวนี่โรคมะเร็งวันหนึ่งได้ไปที่พระบาททำพุโอ้โหโรคลุ่มล้อมเห็นคนยังไม่เข็ดไม่เบื่อน่าสังเวชสลดใจเต็มไปโรคต่างๆนั่นแหละเพราะประมาทเลยโรคก็ลุมล้อมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำพวกเรามีโอกาสอย่างนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีเอาหาความดีใส่ตัวให้ได้ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราได้พิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายสังขารของเราไม่เป็นของจีรังยั่งยืนก็พยายามดูความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่ามันเป็นของจริงอย่างแน่นอนเป็นของที่เราไม่อยากได้ก็ได้ในของปรารถนาแต่ได้แล้วจะทำอย่างไรมนุษย์สมบัติความถึงพร้อมที่จะมากล่าวทางตนว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเสียสละปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดนั่นเองเมื่อเราได้หลักธรรมอย่างนี้มาประดับใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากเวรทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนี้ให้พ้นทิฏฐมาว่านี้ให้พ้นคือนี้ด้วยการพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้จนไม่กลับมาเกิดอีกบางคนก็อยากเกิดไม่อยากเกิดก็เกิดถ้ายังมีเชื่ออยู่ดังนั้นถ้าพอจะเป็นไปได้ใช่พ้นทุกข์พ้นร้อนในชาติที่ก็รีบเร่งเขาธรรมะว่าเกินการเกิดไปบ่อยเป็นทุกข์นะ
ไม่ได้เกิดอะไรเกิดความโลภในขณะนี้ก็เป็นทุกข์เกิดความโกรธก็เป็นทุกข์เกิดความหลงขณะนี้เอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนั้นธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่เราพยายามอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงถ้าเราจับปรับได้อย่างนี้ความเกิดความโลภแต่คนเราโดยมากไปส่งเสริมมันโกรธขึ้นแล้วนึกว่าเราแน่นึกว่าอันธพาลเกิดอันธพาลขึ้นนึกว่าเขาคนนั้นเก่งความเก่งอันธะในคนอ่อนภาระของคนอ่อนคนเขาปัญญานั่นเองงั้นที่ในมงคลสูตรอเสวนาจะภารานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตจึงเป็นมงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่พวกท่านทั้งหลายถือว่ามาบูชาบูชาท่านแยงบอกเป็นสองประเภทคืออามิชบูชาบูชาด้วยอามิชนี่คือของที่เราได้มาอาหารหวานข้าวต่างๆดอกไม้ธูปเทียนเรามาบูชานอกจากนั้นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าการบูชาอย่างยิ่งอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามวินัยนั่นเองพวกท่านทั้งหลายเมื่อพอสรุปแล้วจึงว่าธรรมวินัยไม่อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่อัตภาพร่างกายของเรานี่แหละอยู่ธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์นี้ทั้งเป็นโรงงานผิดทุกข์เป็นโรงงานผิดธรรมถ้าคนตั้งใจรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เรารีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมจะต่อเนื่องก็จะเกิดได้มีความสุขความสบายเราจะข้ามคนจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธายะตรติโอขังบุคคลจะพ้นจากห่วงมหันต์อันใหญ่ได้คือกามกิเลสต่างๆนั้นก็เพราะความเชื่อเองแล้วก็รู้ว่าเราเป็นอยู่ต่างๆกันก็เป็นเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมสัตตังสัตเตวิปัชชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันเราจะเห็นได้อย่างที่คนเกิดมาบางคนก็มีรูปสวยรวยทรัพย์บางคนก็ยากจนอนาถาก็เป็นเพราะกรรมนั่นเองแต่ว่ากรรมนั้นจำแนกตมาเคยเปรียบเคยคิดเคยนั่งรถไฟแต่ก่อนแค่นั่งรถไปก็พิจารณาเป็นธรรมไปชั้นที่หนึ่งการแต่งตัวก็เรียบร้อยการจะพูดจะจาจะทิ้งจะวางของอะไรก็เรียบร้อยแต่พอมาชั้นที่สามเปลี่ยนแปลงไปการพูดการจาก็หยาบไม่มีสัมมาคารวะเมื่อคอยไผ่บางทีก็จะมีแต่เหี้ยแต่สัตว์เศรษฐีจะสัตว์นรกพูดกันอย่างนั้นนี่คือความจำแนกถ้าถามว่ารถขบวนนั้นถึงพร้อมกันมาถึงพร้อมกันแต่ต่างการกระทำวาระนั้นไม่เหมือนกันถามว่าคนที่อยู่ชั้นสามไปนั่งชั้นหนึ่งได้ไหมได้แต่เขาไม่อยากไปเพราะกรรมจำแนกไว้อย่างนั้นคนอยู่ชั้นหนึ่งก็ไม่อยากมาชั้นสามเพราะมันต่างกันนี้จะเปรียบเทียบว่าในบริเวณนี้เราบริเวณวัดเราสิ่งต่างๆเอามาปลูกไว้ถ้าเอามาพริกมาปลูกก็จะเผ็ดเอาไว้มาปลูกก็จะหวานเอาสะเดามาปลูกก็จะขมอะไรต่างๆเหล่านี้เอามะนาวมาปลูกก็จะเปรี้ยวถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เหมือนคนเราอยู่ร่วมกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่มีปัญหาอยู่กันอย่างสบาย
เรารู้จักประเภทถ้าใครอยากได้เปรี้ยวไปเอามะนาวต้องการขมก็เอาสะเดาก็ล้วนจะเป็นประโยชน์ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิตอย่าได้คิดทำคำชั่วให้มัวหมองมาดีไปดีเพราะธรรมจำคุ้มครองจิตผุดผ่องสงบดีเพราะมีธรรมถ้าเรามีธรรมแล้วอยู่สบายครอบครัวก็สบายเพราะงั้นท่านสอนให้มีศีลศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจารักษาใจสมาธิหมายถึงความสงบปัญญาท่านวางหลักไว้ในมรรคมีองค์8ก็รวมลงแล้วก็มีศีลนั่นเองสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์สมบัติทั้งภายในภายนอกเนี่ยมันทรัพย์ที่จะมายกขึ้นเมื่อกี้ทรัพย์ภายในก็ดีทรัพย์ภายนอกก็ดีก็เพราะศีลสีเลนะนิพพติงยันติบุคคลจะดับถึงความดับทุกข์ดับร้อนได้ก็เพราะศีลดังนั้นศีลจึงมีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมการที่เราได้รับความสบายเพราะมีความสงบเรียกว่าสมาธิในที่เราสวดมนต์นั้นอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นได้แก่ศีลมัชเชกัลยาณังงามในธรรมกลางก็ได้แก่สมาธิสมาธิแปลว่าความสงบแปลว่าความตั้งมั่นคิดดูแล้วกันของที่มีความมั่นคงสิ่งต่างๆที่เราก่อสร้างมีความมั่นคงเป็นอย่างไรนั่นแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ก่อสร้างมั่นคงคนเรามีธรรมะอยู่ในใจมีความมั่นคงก็เกิดเป็นสมาธิเกิดความสงบความสงบภายนอกความสงบภายในหรือว่าสงบกายกายไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามก็เรียกว่ากายสงบวาจาสงบไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเลวไหลเรียกว่าวาจาสงบกระเวนเวรมณีเว้นจากเวร5ประการปริโยชานกรายานังงามในที่สุดก็คือปัญญาเพราะงั้นเราต้องพากันมาอบรมให้เกิดปัญญาอยู่เสมออย่าให้เผลอปัญญาเราส่งเสริมประเทศใดถ้าเต็มไปด้วยนักปราชญ์เต็มไปด้วยของปัญญาเราเข้าใจว่าพวกท่านทั้งหลายส่งเสริมให้ลูกหลานจะเสียจะถูกปัจจัยเสียเงินเสียทองภายนอกเพื่อให้ลูกหลานได้มีปัญญาเพราะปัญญานั้นเป็นทรัพย์ก็ยอมเสียเพราะงั้นอัตภาพร่างกายของเรานี้ตมาอยากเปรียบเทียบเหมือนธนาคารชาติธนาคารชาตินั้นเราหาเงินหาทองไปฝากวัตถุภายนอกแต่ที่นี่ธนาคารชาติคือความเกิดของเรานี้เราจะหาอะไรมาฝากความเกิดมาแล้วหาบุญหากุศลหาสติปัญญามาฝากไปเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ระเบิดได้ตามสบายเราจะไปสวรรค์นิพพานก็เพราะอันนี้ก็งามในที่สุดปริโยชนกายานังคือมีปัญญาเรามีปัญญามาฝากไว้ธนาคารชาตินี้เป็นยังไงเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความดีเราเกิดมาแล้วหาแต่ความดีใส่ไปยังปัญญาความรับรู้ว่าท่านหลักใหญ่ๆที่ในมรรค8เรียกว่ามีศีลสมาธิมีปัญญานี่แหละปัญญาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะไปทางไหนปัญญานี่สำคัญอย่างยิ่งเราต้องพากันอบรมแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากปันใดเราก็มาท้อถอยครูบาอาจารย์ของเราทำเป็นตัวอย่างทำเอาชีวิตเข้าแลกอย่างหลวงพ่อสนองไปมีสาขาหลายอย่างเพื่อช่วยประชาชนประกาศศาสนา
ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

เด็กท่านก็คงเด็ดเหนื่อยท่านเป็นหลักชัยเป็นครูที่สำคัญอย่างยิ่งจะมาเห็นแล้วได้ยินตัวอย่างเห็นวัดสาขาที่ท่านไปทำวัดที่ตรงนี้เป็นจุดสูงกลางประชาชนรุ่นหลานเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดพลังอย่างยิ่งมีความสำคัญกำลังที่เราหลักนั่นคนเราต้องมีกำลังจะสร้างอะไรก็มีกำลังกำลังในทางพุทธศาสนาท่านก็วางมีหลักไว้กำลังกายกำลังทรัพย์เราเป็นที่รู้กันกำลังในทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ยิ่งใหญ่คือกำลังพละกำลังนั่นศรัทธาพละดังที่กล่าวแล้วกำลังคือศรัทธาวิริยะพละกำลังคือความเพียรละหลังไม่ให้บาปเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนเราเพียรระวังรักษาเสื้อผ้าแล้วถือบ้านเรือนของเราไม่สกปรกเมื่อสกปรกแล้วก็ทำความสะอาดทำหนองนั้นนะเพียรละบาปแล้วเพียรเจริญกุศลเพื่อเจริญกุศลที่ยังไม่ฉลาดให้ฉลาดเพียรรักษาคุณงามความดีไว้นั่นนะเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นกำลังอันหนึ่งวิริยนะทุกขวัจเจติบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรทั้งสี่ประการนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบไว้มีในตนสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วสมาธิภาระกำลังของสมาธิคือความตั้งมั่นดังกล่าวแล้วดังธรรมภาสิทธิ์บทถึงว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดเถิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นผลต่อเนื่องกันในวงการกุศลแล้วทำความร่วมกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมันสงบเหมือนเรานั่งอยู่นี่ถ้ากายสงบจะฟังคนอื่นคนพูดอะไรก็ได้ชัดเจนทางใจของเราสงบปราศจากวิวรณ์เครื่องสมองทั้งหลายก็พิจารณาดูกันแล้วกันปัญญาความรอบรู้ก็มีจุดใจใหญ่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้อย่างนี้นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังนั้นให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาธรรมะอันเทศมากล่าวนี้อันใดที่เป็นประโยชน์ก็นำไปเพื่อปฏิบัติต่อเนื่องกัน

ั้งแต่ตัวเองทั้งประเทศชาติบ้านเมืองของเรากำลังต้องการความสว่างสวยอยู่นี้เพราะงั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่มาได้มาอธิบายธรรมในวันนี้โดยย่ออาจจะไม่ประติดประต่อกันเรื่องทรัพย์ภายนอกสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ตลอดถึงทรัพย์ภายในความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีความสะดุ้งความรายกลัวต่อบาปรู้จักการฟังการเสียสละและก็มีปัญญาทั้งเกียรติเป็นทรัพย์ภายในถ้าเราพ้นขวายตั้งใจพืชปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปเพื่อสันติสุขคือความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาและโดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกโทกโรคภัยพบแต่แสงสว่างในธรรมของพระเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนดังแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้ว

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอแสดงความเคารพกับคณะครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมทุกรูปและก็ขอเจริญพรในศรัทธาประสาทะของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการฟังธรรมและนั่งสมาธิของตนทุกๆคนคิดว่าโยมนั่งฟังกันมาเป็นเวลานานไม่ทราบว่าเจ็บปวดเมื่อยล้าแขนขาเข่ากันบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าโยมท่านใดรู้สึกว่าปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขอให้เปลี่ยนท่าทีเพื่อการบรรเทาความปวดเมื่อยนั้นๆให้มันทุเลาลงเพื่อโยมใดจะได้มีกำลังต่อสู้กับการปฏิบัติตามความประสงค์ของตัวเองที่ตั้งใจในคืนของวันพระที่เข้ามาปฏิบัติถือศีลอุโบสถแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินั่งสมาธิอธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนหลับแล้วก็จะนั่งอยู่ด้วยความตั้งใจถึงแม้จะเปลี่ยนท่าเป็นง่วงนอนสับประงกก็แล้วแต่เขาแต่ใจจริงๆจะไม่ขอนอนก็จะนั่งพูดถึงเรื่องนั่ง สมัยก่อนมีสาวกพระพุทธเจ้าตั้งใจจริงบรรยากาศโยมทุกคนที่ตั้งใจนั่งอยู่ในขณะนี้โดยท่านคำนึงถึงตัวของท่านเองหลังจากที่ท่านได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอวันหนึ่งไปเจอคนจำนวนมากเขาถือธูปเทียนดอกไม้เครื่องสักการะแล้วก็ถือน้ำปานะไปด้วยเป็นจำนวนมากก็เลยแปลกใจว่าเขาเหล่านั้นไปทำอะไรกันพอสอบถามได้ความว่าพวกเขาไปฟังธรรมที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็เป็นลานทำแบบอย่างนี้ก็นึกถึงตัวเองว่าเออคนจำนวนมากไปขนาดนี้การฟังธรรมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจะต้องมีค่ามีประโยชน์มากแม้เราเองก็ควรจะไปฟังธรรมด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็ไปกับพวกเขาแต่เหตุที่ไปที่หลังเพื่อนในสถานที่บริเวณประทับของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยหมู่คนที่เรียกว่าพุทธบริษัทจำนวนมากเต็มไปหมดเลยด้านนานานี้ไม่มีที่นั่งแต่เขาก็นั่งอยู่ท้ายสุดนั่น ก็มองโดยตานี่ก็ไม่รู้จักหน้าตาเป็นใครแล้วแต่โดยอำนาจบารมีของพุทธเจ้าที่ท่านรู้ว่าวันนี้มีบุคคลผู้มีศรัทธาเริ่มที่จะมาฟังธรรมในวันนี้แต่เขานั่งอยู่ไกลนู้นเนื่องจากมาข้างหน้าไม่ได้ด้วยอำนาจอภินิหารจากบุญบารมีของพระพุทธเจ้าที่เกิดมาเพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์สงเคราะห์สัตว์ที่มีสติปัญญามากมีสติปัญญาปานกลางและมีสติปัญญาน้อยให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์คือโลกนี้ดูเหมือนว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์แต่คนจำนวนมากที่มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นแล้วจะกลับมองเห็นว่ามันเป็นสุขอีกด้วยทั้งที่แวดล้อมไปด้วยทุกข์รอบด้านเขามองไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่าตาของเขาไม่ดีสติปัญญาของเขาก็ไม่ดีเขาเพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่กับการที่ความเป็นอยู่ของเขาอาจจะเต็มไปด้วยความแข็งแรงความไม่มีโรคมัวเมาในวัยในชีวิตแต่มัวเมาลุ่มหลงอยู่กับอาการที่ไม่ตายก็นี่ก็ยังไม่ตายมัวเมาในวัยมัวเมาในชีวิตก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเสื่อมเรื่องสิ้นที่มันมีอยู่ประจำคิดไม่ออกแต่ท่านผู้นี้เห็นเขาไปก็เลยไปดูแต่พระพุทธเจ้ารู้ผู้นี้เป็นคนที่มีปัญญาบารมีเขามีสิทธิ์จะรู้ธรรมแล้วเขาก็มีศรัทธากล้าถึงแม้เขาจะเริ่มต้นมาจากศูนย์เริ่มต้นในวันนี้แต่เขามีกำลังบารมีพระพุทธเจ้าแสดงตนเหมือนกับว่าที่ท่านผู้นี้ไปนั่งอยู่นั้นอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าเหมือนก็อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่หน้าเขานั่นเองอายุตั้งไว้เลยในขณะที่พระองค์แสดงธรรมพระองค์แสดงเพื่อประสงค์ที่จะมุ่งหมายโปรดบุคคลผู้นี้ตั้งใจมุ่งหมายโปรดให้เขารู้ให้เขาเข้าใจในฐานะที่เขาเป็นเศรษฐีเป็นคนมีทรัพย์มากเป็นพ่อค้าใหญ่และก็มีปัญญามากพระองค์ก็เลยพูดถึงเรื่องทานเรื่องการบริจาคทานเรื่องการรักษาศีลว่าบุคคลที่บริจาคทานด้วยใจบริสุทธิ์ยุติธรรมหวังให้ความเป็นสุขแก่บุคคลอื่นด้วยความสุขของตัวเองและคนที่ดูแลตัวเองรักษาศีลรักษาปกติของกายและวาจาที่มีอยู่โดยปกติที่มีกายที่ไม่ใช่กายเบียดเบียนมีวาจาไม่ใช่วาจาที่มีไว้สำหรับพูดเบียดเบียนเขามีไว้พูดเหมือนกันแต่เขาพูดให้คนรักไม่ใช่พูดให้คนเกลียดคือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวไหลไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเหล่านี้พูดแล้วทำให้คนเกลียดคนที่มีปัญญารู้จักรักษาศีลเขาไม่พูดแล้วการทำอะไรทำให้คนน้ำตาตกทำให้สัตว์เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนทางร่างกายทำให้ตายหรือทำให้เจ็บตัวอะไรก็แล้วแต่พิกลพิการเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนของรักของชอบใจของคนอื่น สิ่งเหล่านี้เมื่อคนรักษาดูแลแล้วรักษาแล้วดีแล้วจะทำให้เขาผู้นี้ขึ้นสู่ที่สูงในที่สูงในที่นี้หมายถึงไปตามอำนาจของจิตสูงจิตของคนที่รักษาศีลเนี่ยเป็นจิตที่เมตตาไม่ใช่จิตเบียดเบียนเขาก็เรียกว่าจิตสูงคือจิตมนุษย์จิตของมนุษย์เป็นจิตที่เมตตาไม่ใช่จิตโหดร้ายไม่ได้มีจิตที่จะเบียดเบียนทำให้คนอื่นลำบากเขาจึงมีกายสะอาดเขาจึงมีวาจาสะอาดเขามองไปที่การกระทำของเขาเองตลอดเวลาของคนที่ให้ทานและคนรักษาศีลเนี่ยเขาจะหาความบกพร่องในตัวไม่ได้จากการกระทำของเขามองทั้งวันเขาไม่มีบาปมองหาบาปไม่เจอในตัวของเขาด้วยการกระทำของเขาเขามองหาคำพูดที่พูดไปทั้งวันทั้งวันกับเป็นคนใหญ่ก็ดีกับเด็กทั้งหญิงทั้งชายไม่เคยพูดให้ระคายหูเขามองไม่เห็นคำพูดที่ทุจริตของเขาเขาก็มองเห็นกายสะอาดมองเห็นวาจาสะอาดคนที่มองดูกายของตัวเองสะอาดปราศจากบาปพิจารณาดูการพูดของเอ็ดของตัวเองที่ปราศจากบาปเพราะคนนั้นใช้สติควบคุมใช้สตินึกรู้ดูก่อนที่จะพูดเขาจะพูดกับใครก็จะพูดเรื่องอะไรเขาคิดก่อนว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขไหมมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไหมมันมีประโยชน์ไหมทำแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรคนมีสติคิดอย่างนี้ก่อนถึงจะทำคนมีสตินึกรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พูดเขาจึงเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยปัญญากีดกันบาปทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาที่เขากำลังทำและในเวลาที่เขากำลังพูดมันจึงไม่เกิดบาปไม่เกิดบาปแล้วเป็นไงใจเบาหาบาปไม่เจอภูมิใจหาบาปไม่เจอในตัวแล้วสบายใจการภูมิใจโล่งใจสบายใจนั่นแหละเขาเรียกอารมณ์ดีอารมณ์ดีในที่นี้มันดีอยู่ที่ใจของเราเองของผู้กระทำเองแต่อารมณ์ดีในที่นี้ทางธรรมะเขาเรียกอีกอันหนึ่งว่าสังสักขะคือสวรรค์โยว่ามันจะเป็นสวรรค์ได้ไหมที่เราทำความดีด้วยการกระทำด้วยคำพูดของตัวเองมองแล้วหาบาปไม่เจอไปเจอใครที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนนิยมไว้วางใจสบายใจไหมอารมณ์ดีไหมถ้าในหมู่บ้านของเรามีคนประเภทนี้เยอะๆหมู่บ้านของเราจะเป็นอย่างไรถ้าในครอบครัวของเราทั้งครอบครัวมีแต่คนประเภทนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งใหญ่ความเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรจะล่มเย็นไหมจะมีความสุขไหมจะมีความปลอดภัยไหมเมื่อมีความสุขมีความปลอดภัยเพราะการทำอย่างนี้แล้วจะชื่อว่าสวรรค์ไหมสวรรค์อันนี้ที่สวรรค์แท้คือสวรรค์ในอกมันไม่ใช่นรกในใจถ้าคนไม่มีสติทำอะไรไม่คิดไม่ใคร่ครวญให้ดีแต่ก่อนแล้วหลงไหลพลาดพลั้งไปในทางต่ำพูดก็โกหกทำก็เบียดเบียนอยู่ก็ไม่เป็นที่เดือดร้อนกลางวันก็ต้องอยู่ตรงนี้คืนนี้ต้องไปอยู่ตรงนู้นนรกเกิดขึ้นในใจไหมความร้อนเกิดในใจมันนั่นคือนรกแต่คนที่มีทานมีศีลไม่มีนรกไม่มีความร้อนเขาจะมีแต่ความเย็นเย็นเย็นเย็นพระพุทธเจ้านั่งพูดแบบเนี้ย ท่านผู้นี้ก็นั่งฟังคิดเออจริงถูกเรื่องพุทธเจ้าพูดจริงน่าฟังฟังแล้วสบายใจมีความสุขคิดตามไปก็เห็นเป็นความจริงพอพูดถึงอย่างนี้ก็พูดถึงสวรรค์ไงนี่แหละสวรรค์บนดินเมื่อสวรรค์บนดินมันมีสวรรค์บนฟ้ามันก็มีถ้าสวรรค์บนดินเรายังสร้างไม่ได้แล้วสวรรค์บนฟ้าที่คอยท่าเราจะมีที่ไหนได้ชั้นดาวดึงชั้นตุติตานิมมาปรณิมไม่มีเกิดหรอกเพราะเราทำสวรรค์บนดินไม่ได้สวรรค์บนดินคือสวรรค์ในกายในใจตรงนี้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมลักษณะเรื่อยๆไปพอคนนี้ฟังไปฟังไปท่านก็บอกอีกว่าถึงแม้สวรรค์อันนี้จะเกิดขึ้นในกายในใจก็ตามถึงแม้สวรรค์บนฟ้าโลกหน้าจะมีรอคอยอยู่ก็ตามแต่บนสวรรค์นั้นยังมีพิษมีภัยยังมีพิษมีภัยอย่างไรญาติโยมทั้งหลายลองวิเคราะห์ดูให้ดีตรงเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราทำกายดีแล้วทำวาจาดีแล้วมีใจเมตตา

นิทานแล้วก็มีความสุขส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งไม่สามารถจะแก้ได้ไม่สามารถจะแก้ได้อย่างไรเพราะคนรักษาศีลดีขนาดไหนให้ทานมากขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปลบล้างความแก่ได้จะไม่ไปลบล้างความเจ็บได้ไม่ไปลบล้างความตายได้แล้วอีกอันหนึ่งการที่คนมีสติรักษาเพียงภายนอกคือกายมีศีลใจมีทานเท่านั้นมันยังน้อยเกินไปเพราะกายมีศีลเรียบร้อยแต่ใจอาจจะโกรธได้เพราะการระวังแค่กายอย่างเดียวยังไม่ถึงจิตใจพระองค์จึงบอกว่าการรักษาศีลให้ทานขึ้นสวรรค์ได้จริงแต่บนสวรรค์ยังมีปัญหาปัญหาเรื่องกายที่เกิดปัญหาที่ไปสร้างรูปนามให้มีปัญหาที่ไปสร้างเบญจขันธ์ให้มีเมื่อเบญจขันธ์มีอยู่ในที่ใดความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในที่นั้นของบุคคลที่ยังไม่รักษาใจให้บริสุทธิ์เต็มร้อยเป็นเพราะอะไรเพราะมันแก่ห้ามไม่ได้เพราะมันเจ็บห้ามไม่ได้เพราะมันตายห้ามไม่ได้แล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากลูกจากหลานจากของที่รักจากคนที่ชอบจากทรัพย์สินมรดกมากมายนี่ไม่พอพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นสวรรค์ยังมีความทุกข์เทวดาบนสวรรค์ยังหล่นลงมาจากพระทันเทนเมื่อสักครู่นี้บนสวรรค์ยังหล่นลงมานะหล่นลงมาเพราะอะไรหล่นลงมาเพราะหมดบุญเทวดามีบุญหมดบุญเทวดาก็หล่นลงมาแต่หากว่ามีเวรกรรมที่ทำไว้ลึกๆก็เวรกรรมก็ส่งผลในลักษณะที่ตกต่ำต่อยต่ำต่อยต่ำทั้งทางกายต่อยต่ำทั้งสุขภาพต่อยต่ำทั้งความเป็นอยู่อาจจะเป็นความอัปลักษณ์ก็ได้อาจจะเป็นความยากจนก็ได้อาจจะเป็นความโง่เขลาก็ได้เพราะฉะนั้นเพียงศีลและทานอย่างเดียวถึงจะได้ดีก็จริงแต่ยังมีทุกข์อยู่บนสวรรค์เทวดายังทะเลาะกันอยู่ยังมีอยู่ถ้าจะให้บริสุทธิ์จุติธรรมเที่ยงแท้และแน่วแน่ตรงตรอสิ่งที่โยมทั้งหลายต้องการที่สุดคือเนกขัมมะโยมเข้าใจคำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะแปลเขาว่ามีจิตใจสละออกจากกามทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมาถึงเนกขัมมะก็ถือศีล8แต่มันถือศีล8มีอันหนึ่งที่เด็ดเดียวพรหมจรรย์ข้อที่3อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันนี้ไม่ขอเกี่ยวกองเรือกามคุณไม่ขอเกี่ยวข้องเรื่องความเป็นคู่เมื่อความเป็นคู่ไม่มีก็อยู่โดดเดี่ยวพออยู่โดดเดี่ยวโอกาสมากโอกาสมากที่จะสร้างความสงบโอกาสมากที่ใครจะไม่มาค่อยมายุ่งเกี่ยวจะอยู่คนเดียวเงียบๆตรงไหนก็ได้อยู่คนเดียวเงียบๆด้วยประโยชน์อะไรประโยชน์ที่จะห่างไกลออกมาจากสังคมในสังคมที่เต็มด้วยความวุ่นวายมีทั้งคนดีและมีทั้งคนผ่านเดี๋ยวนี้คนดีค่อนข้างจะน้อยแต่คนอันธพาลค่อนข้างจะมากแต่เรายังไปคลุกคลีเป็นคู่อยู่กับสังคมตรงนั้นโอกาสที่จะถูกผลกระทบมีสูงเนกขัมมะจึงมาอยู่แบบโยมเห็นไหมอยู่แบบโยมนี่โยมลองมองสิแม้แต่ร่างกายโยมมองเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายของโยมเวลานี้ขาวบริสุทธิ์สะอาดมากเลยผ้าขาวที่โยมใช้อยู่ในขณะนี้มันเป็นเครื่องหมายของนักบวช
มันเป็นเครื่องหมายของโพธิสละละกามไม่เกี่ยวข้องด้วยกามการไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่โอกาสที่จะรักษาใจให้ลึกซึ้งลึกซึ้งตรงไหนลึกซึ้งตรงที่ว่าทำสมาธิอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้ามาแสดงตรงนี้เสร็จแล้วบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มากมายทั้งมีสิ่งที่ดีและก็มีสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่เรียกว่าสมบัติและทั้งสิ่งที่เรียกว่าวิบัติคนจะมีทั้งสมบัติและวิบัติอะไรมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการไปตามใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของบ้านเรือนแม้แต่กระทั่งตัวของเราเองเป็นที่รักอย่างสุดขีดก็ไม่สามารถเอาไปได้ไม่มีสิ่งใดตามเราไปได้นอกจากสิ่งทั้งหลายต้องถูกทอดทิ้งพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เศรษฐีพ่อค้านั่งฟังนิ่งเลยโอ้จริงๆนะพระองค์พูดจริงมากเลยเราเป็นพ่อค้ามีทรัพย์สินมากได้รับมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่เป็นจำนวนมากเราก็มีพี่น้องแค่สองคนสมบัติเป็นจำนวนมากนั้นเราใช้สอยก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นและเราก็ยังทำมาหากินตามค้าขายตามประเพณีธรรมเนียมหรือตามอาชีพของพ่อแม่ที่มอบไว้ให้เงินก็มีมากมายสมบัติก็มีมากมายแต่เอาไปไม่ได้แม้แต่กระทั่งร่างกายของตัวเองก็เอาไปไม่รอดเราจะต้องละเลิกทิ้งสิ่งเหล่านี้หาสิ่งที่เป็นสมบัติชั้นสูงที่เราสามารถเอาไปกับตัวเราเองได้สามารถจะติดตามเราไปได้สิ่งนั้นคือบุญสิ่งนั้นคือสติปัญญาเมื่อคิดอย่างนี้เสร็จเขาก็มีศรัทธาเต็มร้อยเต็มแล้วก็คลานเข้าไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้ามีแต่ความซาบซึ้งในรสพระธรรมเห็นความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแสดงโดยตลอดข้าพระองค์ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ข้างนอกบางอย่างที่พระองค์ว่าเอาไปไม่ได้ข้าพระองค์ขอบวชขอพระพุทธเจ้าจงบวชให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดคิดแล้วใช่ไหมคนที่จะทำอะไรอะไรต้องคิดนายคนนี้เขาคิดดีแล้วเขามองดูร่างกายตัวเองแล้วว่าเราอายุมากแล้วกำลังก็ถอยลงตาก็มัวลงหูก็ตึงหนังก็หย่อนหลังก็โกงมนุษย์ก็เหล่านี้อยู่ใกล้ๆดินแดนของความตายก็ไปทุกขณะข้าวปลาอาหารที่เคยกินดีกินอร่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่อร่อยอาหารบางอย่างก็กินไม่ได้แล้วหมอก็ห้ามอาหารบางอย่างที่เคยชอบหมอไม่ห้ามก็กินไม่ได้แล้วเพราะฟันไม่มีญาติโยมทั้งหลายถ้าเราฟังด้วยคิดด้วยนึกด้วยเราก็จะเข้าใจอะไรได้ดีคนนี้เขาคิดอย่างนี้แหละเขาจึงบอกว่าร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เอาไปได้คือปัญญาที่เราเรียกกันว่าบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยมันคือความดีที่ทำด้วยปัญญาญาติโยมทั้งหลายที่โยมมาบวชเนี่ยโยมไม่ได้มาง่ายเลยนะจะมาบวชนี่มายากนะต้องสั่งต้องเสียต้องเตรียมการหลายอย่างบางคนเตรียมแล้วเตรียมอีกคิดแล้วคิดอีกยังมาไม่ได้เลยเนี่ยมาทำความดีตรงนี้ทำยากเขาตัดสินใจว่าเขาต้องบวชพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ามีอะไรมีพี่มีน้องอยู่กับใครเขาก็บอกว่าเขามีน้องอยู่ถ้าจังนั้นไปบอกน้องก่อนไปบอกน้องก่อนแล้วค่อยมาเขาก็กลับไปหาน้องเขาบอกว่าน้องเอ๋ย

สมบัติของพ่อที่แบ่งให้เราคนละครึ่งของพี่ทั้งหมดเวลานี้ขอให้เป็นหน้าที่ของน้องดูแลรับผิดชอบพี่ไม่เอาแล้วน้องก็ถามว่าเอาทำไมพี่ไม่เอาล่ะพี่จะไปไหนที่ไม่เอาเขาบอกว่าเขาจะไปบวชน้องใจเสียเลยเพราะเขารักพี่เขามากไงก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งบวชเลยนะพี่ยังแข็งแรงพี่ยังว่องไวพี่อยากจะทำบุญอย่างไรก็ได้สมบัติของพี่ก็ดีสมบัติของน้องก็ดีเป็นสมบัติของพ่อที่แบ่งให้พี่จะต้องการทำบุญทำทานอะไรก็จงเอาไปจะซื้อจะขายหรือจะเอาสมบัติที่มีอยู่แล้วทำบุญทำทานแค่ไหนก็พี่อย่าบวชเลยอย่าพึ่งบวชเลยถ้าพี่บวชเหมือนกับน้องนี่ไม่มีที่พึ่งเขาบอกว่าเวลาพ่อตายน้องก็มีพี่เป็นเหมือนพ่อต่อมาแม่ตายน้องก็มีพี่เป็นเหมือนแม่เวลานี้พ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็ตายไปแล้วน้องก็มีพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งพี่ด้วยถ้าพี่ไม่อยู่น้องจะอยู่กับใครอย่าบวชเลยพี่ถ้าพี่จะบวชขอให้อายุมากกว่านี้หน่อยอายุมากกว่านี้หน่อยหายอายุมากๆแล้วค่อยไปบวชตอนนี้ยังหนุ่มยังไม่ต้องบวชพี่ก็ว่ายังไงไม่ได้น้องเอ๋ยร่างกายของคนเรามันแก่ไปทุกวันมันเปลี่ยนไปทุกวันร่างกายนี้แก่ไปทรุดโทรมไปเพราะชราว่าไม่ควังเพราะชราว่าไม่ควังบุคคลอันมีเลี้ยวแรงอันชรากำจัดเสียแล้วจะประพฤติธรรมได้อย่างไรความตั้งใจของเขาเด็ดเดี่ยวขนาดนี้ก็บอกว่าน้องร่างกายของคนเราเป็นไปตามอำนาจของชรา ว่าไม่ฟังขอไม่ได้ต่อรองไม่ได้ให้สินจ้างรางวัลให้สินบนก็ไม่เอาเขาแก่ไปตามทางของเขาเราขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาก็แก่ไม่ขอเขาก็แก่ขอเขาก็เจ็บไม่ขอเขาก็เจ็บขอเขาก็ตายไม่ขอเขาก็ตายบุคคลมีกำลังร่างกายอัญชลากำจัดเสียแล้วจะประพฤติทำได้อย่างไรจะมานั่งก็นั่งไม่ไหวจะฟังธรรมหูก็ไม่เอื้ออำนวยจะอ่านหนังสือธรรมะก็มองไม่เห็นจะไปทานอาหารจะเดินไปตรงไหนก็สะเปะสะปะเป็นภาระของคนอื่นยิ่งเพิ่มความรุงรังให้กับตัวเองมากแล้วจะประพฤติทำอย่างไรพี่ไม่เอาแล้วน้องจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่พี่ไปแหละเห็นไหมโยมอะไรเป็นแรงบันดาลใจเขาปัญญาที่เขาคิดได้เป็นแรงบันใจว่าเป็นแรงบันดาลใจเขาว่าเขาแก่ชราร่างกายแก่ชราแล้วมองอะไรก็ไม่สนุกแล้วฟังอะไรก็ไม่สนุกแล้วกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วจะเดินเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็เดินยากแล้วแต่สมัยก่อนๆโยมเคยคิดไหมโยมมีกำลังมากๆใครชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกสนุกเอาไปไหนไปกันพอผ่านมาอีกหน่อยชวนไปไกลๆต่างจังหวัดไม่ไปเพราะอะไรไปถ่ายก็ลำบากไปหนักก็ลำบากไปเบาก็ลำบากเดี๋ยวมันก็เบามองอะไรก็ไม่เห็นขึ้นรถก็ยากลงรถก็ยากเดินไปก็เหนื่อยไม่ไปดีกว่าแล้วไปไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอยู่ใกล้ๆบ้านพอนาน

ก็มายังไม่ตายปีสองปีเดินไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ไม่ไปแล้วอยู่แต่ในบ้านอยากจะเดินออกก็เดินออกมาที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปนั่งเก้าอี้ข้างบ้านพอนานเก้าอี้น้อยหน้าบ้านก็ไม่ลงมาแล้วอยู่แต่บนบ้านอย่างเดียวพออยู่บนบ้านอย่างเดียวพอนานเข้าไปอีกหน่อยอยู่บนบ้านไม่เดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำเข้าห้องครัวพอนานเข้าไปอีกหน่อยห้องน้ำก็ไม่เข้าห้องครัวก็ไม่เข้านั่งอยู่เฉยๆบางทีก็นอนอยู่เฉยๆห้องน้ำก็ต้องเอามาไว้ข้างที่นอนห้องครัวก็ต้องเอามาไว้ข้างที่นอนยอมเคยนึกไหมเนี่ยห้องน้ำเอามาไว้ข้างที่นอนหม้อข้าวมาไว้ข้างที่นอนก็ยังพอตักกินได้ก็ยังดีพอตักไม่ว่าลูกก็มาตักให้แม่ตักให้ย่าตักให้ยายตักให้ป้อนให้ป้อนให้พอป้อนเคี้ยวไปได้คำเดียวกลืนแล้วคำที่สองไม่อ้าปากแล้วจิตใจไม่รู้เลื่อนลอยไปไหนตาก็ไม่ค่อยอยากจะลืมแล้วแขนก็ไม่ยกขึ้นไม่ไหวขาก็กระดิกไม่ได้อ้าปากสิแม่อาปากสิยาไม่อาปากเอาช้อนไปเขี่ยๆเอาอาขาบใส่กลืนสิยากลืนนะแม่ไม่รู้เรื่องเลยอ้าปากแล้วก็ไม่หุบปากข้าวก็คาอยู่ในปากกลืนนะแม่ลูกช่วยแม่ได้ต้มข้าวลูกช่วยแม่ได้อยากจะช่วยแม่ซักผ้าลูกช่วยแม่ได้ยกให้แม่นั่งลูกช่วยแม่ได้ตักข้าวใส่ปากแต่แม่จ๋าแม่ลูกกลืนข้าวแทนแม่ไม่ได้ใช่ไหมลูกกลืนข้าวแทนแม่ไม่ได้ไปตามหมอไหนเขาก็บอกว่าสันหน้าฉันก็กลืนให้ไม่ได้เหมือนกันลูกหลานหลายคนก็บอกว่าใครจะกลืนให้ได้ฉันเกิดมาไม่เห็นมีใครกลืนข้าวแทนใครได้และเป็นไงมือที่กำค่อยๆแบแรงกำไม่มีมีแต่แรงแบแบแบแบแบข้าวก็ไม่กลืนตาก็ไม่ลืมหายใจประดักประเดิดในความรู้สึกเรียกร้องให้เขาช่วยแต่ปากพูดไม่ได้ในขณะนั้นถ้ามีเทวดามารอรับก็น่าจะชื่นชมแต่ต่างหากว่ามีเปรตศาสตร์มาคอยขับเขี่ยวเคี้ยวฟันอยู่ก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะคนบางคนเทวดามารับนะอาการนอนตายอย่างสงบนิ่งนะบางคนยักษ์มาแยกเขี้ยวคำรามนะถือกระบองด้วยไปไม่ไปก็ฟาดนะเขาก็ดิ้นสิตาเขามองไม่ลืมไม่เห็นหรอกแต่จิตเขารู้ว่ายักษ์มันมาตีพอตีเขาก็ดิ้นน่ะคนที่ทุรนทุรายนั่นแหละนิมิตหมายบอกถึงความยุ่งยากลำบากในขณะที่เขาอยู่นี่มองเห็นไหมนึกรู้ไหมฟังธรรมเขาบอกว่าดวงตาเห็นธรรมเรายังไม่มีดวงตาขนาดเห็นธรรมแบบนี้แต่พอนึกออกไหมว่าภาพหนึ่งที่เราเคยเห็นเพื่อนกันภาพหนึ่งที่เคยเห็นคนแก่ภาพของคนหนึ่งเขานอนตายอย่างสงบแต่ภาพอีกภาพหนึ่งทุรนทุรายเรียกร้องอาตมาไปเห็นมาแล้วเห็นที่ไหนที่ชุมพรโรงพยาบาลชุมพรนะไปเยี่ยมคนป่วยพอไปเยี่ยมคนป่วยเ
ครั้งหนึ่งก็มีคนเอาคนไข้มาหมอเขาก็รับแล้วเขาก็ตรวจเรียบร้อยก็จัดห้องให้อยู่ไม่ห่างไกลก็ห้องที่อาตมาไปเยี่ยมพออยู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวคนนั้นก็เดินมาดูเดี๋ยวคนนี้ก็เดินมาดูเสียงเอ็ดอึงอยู่ข้างในอาตมาก็นึกว่าเอ้ยเขาไปดูอะไรกันนักหนาแล้วมีเสียงเอ็ดอึงแอบไปมองข้างหน้าต่างเป็นไงโยมเขาทำอย่างนี้นะขออภัยนะนี่นะมือนะชนอย่างนี้นะชาร์ตไอ้เหลืองพูดด้วยนะชาร์ตไอ้เหลืองชาร์ตไอ้เหลืองต่อรองเลยร้อยละสามร้อยละหกว่ากันไปเขาพูดเองเออเองเขามือนี่เลือดแดงหมดเลยเลือดไหลไอ้คนเฝ้าเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าบอกแล้วว่ามึงอย่าทำถ้าโยมอาตมาก็ถามโยมก็ทำอะไรเกิดมาไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงแต่ไก่ชนแต่ไก่นี่ไม่ใช่ประสงค์ที่จะไปขอนแคะใครนะแต่เอาเรื่องจริงที่เห็นมาเล่าให้กวางน่าสงสารไหมเอาอีกลายหนึ่งแล้วกันนะเอานี่คงจะเอาอีกลายหนึ่งนะอีกตรงนี้อีกนิดหนึ่งอีกลายหนึ่งอีกลายหนึ่งรู้จักกันนานแล้วกินแต่เหล้าเมาเจอทีไรก็อ่อแองงอแงไม่เคยมีสติสตังอะไรเลยแล้วก็ห่างกันไปหลายปีไม่ได้เจอกันวันนั้นมานั่งรถเจอกันไปหน้าเขาเอ้าเขาไม่เมาเลยแล้วหน้าตาสวยงามแต่งตัวเรียบร้อยเข้าไปถามว่าโอ้แทบจำไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เขาก็บอกว่าผมเลิกแล้วก็หมายความมาเลิกกินเหล้าเลิกสัมมาเลเทเมาแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเลิกอันนั้นเสียเขาก็หลายควางเลยเขาบอกว่าเขาทำมากินอยู่กับเพื่อนอาชีพที่ทำมาหากินเวลาเมานั่นแหละชวนกันไปซื้อวัวซื้อควายแล้วก็มาเชือดเขาไม่ได้เชือดเพื่อนไม่เชือดแต่เขาช่วยจับมั่งเอาเนื้อไปขายมั่งทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานมาระยะหนึ่งเพื่อนป่วยพอเพื่อนป่วยเป็นโรคไอพอระยะหลังมันไอทีเดียวเลือดพุ่งออกมาเลยเลือดพุ่งเจ็บในอกเจ็บในคอเขาก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลนี่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วก็เอาไปรักษาเข้าห้องพยาบาลอย่างว่าพอเข้าไปสักพักไออีกแล้วเลือดพุ่งอีกมันเสียงมันร้องเหมือนวัวเลยทั้งโรงพยาบาลร้องเหมือนวัวเลยไม่ได้ร้องแบบคนเลยนะร้องเหมือนวัวพอร้องเหมือนวัวได้ยินเสียงร้องดังคนก็เข้าโรงพยาบาลเต็มหมดเลยคนอยู่ข้างโรงพยาบาลเอ้ยใครเอาวัวมาเชือดเอาวัวมาฆ่ามันอะไรกันมันแปลกประหลาดอ่ะมันดังมากเลยอ่ะหมอก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอย่าเอาไว้ที่โรงพยาบาลเลยนะมันมีปัญหาเอากลับบ้านเถอะก็เอากลับบ้านก็โรงพยาบาลเขาไม่รักษามันมีปัญหาก็ให้เอากลับบ้านไปนอนอยู่ที่บ้านรักษาหลายวันก็ไม่หายไอ้ก็เลือดออกอยู่อย่างนั้นแหละเจ็บปวดทรมานมากเลยมาวันหนึ่งเขาก็เรียกลูกของเขาให้มาใกล้แล้วลูกถามว่าพ่อจะเอาอะไรเอามีดขอมีดให้พ่อลูกก็ไม่รู้นี่ขับไปครัวก็หยิบมีดหั่นผักมาให้พ่อเนี่ยมีดพ่อจะเอาทำอะไรล่ะไม่ใช่เล่มนี้มีดไม่ใช่เล่มนี้ที่พ่อจะเอาอะเล่มไหนอะเขาชี้ไปข้างขวามีดที่เคยเชือดคอควายคอวัวนั่นติดแล่เนื้อนั่นแหละหยิบมาให้พ่อทีหยิบมาให้พ่อทีเอาลูกนี่ฐานะพ่อต้องการก็หยิบมาให้อ่ะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใครหยิบก็หยิบ
พอหยิบมาแล้วเป็นไงโยมเขามาถึงเขามาจับไว้ใส่มันยังก็ทำท่ามันยังก็พระจะเทศนั่นแหละเอามีดใส่มืออธิษฐานว่ายังไงไม่มีใครรู้ขมุบขมิบอยู่ครู่หนึ่งก็ปล่อยมีดพอปล่อยมีดตัวเองก็หงายท้องพลึงตายเลยที่เล่านี้ไม่ใช่นิทานยกเรื่องมาเล่านะเอาความจริงมาเล่าจากการที่ตมาไปเห็นมาเอาอีกเรื่องหนึ่งก็ได้อีกเรื่องหนึ่งในพรานคนนี้ชอบฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสัตว์มากเลยวันหนึ่งอาหารในครัวไม่มีเช้ามืดยังไม่มีอาหารในครัวเลยอ่ะเผอิญไก่เถื่อนมันขันอยู่ก็ถือปืนไปเลยจะไปยิงไก่แม่นมากเขาอะเชื่อมือแล้วเกินเป็นพลานก็ด้อมเข้าไปเช้ามืดยังไม่สว่างไก่มันมีเห็นหรอกค่อยๆไปพอไปเห็นตัวไก่อยู่บนกิ่งไม้อะไก่มันไม่เห็นพลานพลานฉลาดไปไม่รู้ไก่ไม่รู้พอไก่มันโกงคอขันแกก็ยิงเลยเปรี้ยงไก่บินแกนึกน้อยใจตัวเองว่าเอ๊ะลักษณะนี้เราไม่เคยยิงผิดเลยอ่ะวันนี้ทำไมยิงผิดได้ไก่บินน่ะยิงผิดแกว่าอย่างนั้นแกก็สังเกตว่ามันบินไปไม่ไกลเท่าไหร่มันก็ลงเสียงมันลงดินก็แปลกใจแปลกใจก็เลยเดินเที่ยวหาก็ไม่เห็นมันยังไม่สว่างมากอ่ะนะเดินเที่ยวก็มันบินตกอยู่เลยไม่ไกลแถวนี้เนี่ยมันไปไหนพอสว่างก็มองไปมองมาไปเห็นหางไก่อ่ะมันลอกออกมาจากไอ้กองขยะกองหญ้าแห้งหญ้าแห้งนะอุดเข้าไปในนั้นแกก็ไปจับหางแล้วก็ดึงออกมาออกมาดูอะไรรู้ไหมมีหางมีปีกมีขามีขนพร้อมแต่หัวไม่มีโยมไอการที่มันกำลังโกงคอขันก็กระยิงหัวพอดีเลยอะหัวไม่มีเลยความแม่นของแกพอเห็นไก่หัวขาดมานึกโอ้โหมันไม่มีหัวเลยสักนิดเดียวมันยังบินไปได้ขนาดนั้นแล้วมันบินไปขนาดนั้นมันตกลงมาแล้วมันยังวิ่งเข้าไปในกอหญ้ากำบังตัวของมันได้อีกขนาดนี้โอ้โหความตายเป็นภัยที่น่ากลัวทุกชีวิตกลัวตายแต่เราไปทำลายสิ่งที่เขารักตัดสินใจทิ้งปืนเลยโยมหยุดและทำไมรู้ไหมหยุดก็ปลูกพริกปลูกผักปลูกมะเขือขายพอปลูกมะเขือขายตมาก็ขึ้นรถอีกแหละนั่งรถไปแกก็ถือพริกถือมะเขือของแกไปขายก็ถามไปไงอะโยมไปขายมะเขืออ้าวทำไมอะหล่อยควางอีกเนี่ยหล่าแบบเนี้ยมันยังไงไอ้วัวนั่นแหละเห็นไหมโยมไม่ใช่เรื่องเขียนขึ้นมานะเรื่องของความจริงนะนี่คนที่ตายแบบทุรนทุรายมันฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปมากเหลือเกินในความรู้สึกพอสติมันขาดสัญญาอดีตมันก็โผล่ออกมาสัญญาคือความจำเราจำอะไรได้เราจำอะไรของเราได้ที่มันมากในชีวิตเราอ่ะเมื่อสติขาดกำลังถอยไอ้ตัวนั้นมันจะโผล่ออกมาแต่หากว่ากุศลผลทานมีมากในชีวิตในความรู้สึกการปรากฏการของอานิสงส์ผลบุญก็จะปรากฏออกมาท่าทางของเขาก็จะสง่ากล้าหาญไม่หวาดไม่เสียวไม่เกรงไม่กลัวแล้วก็อยู่แบบสงบพร้อมตายอ่ะเขามองเห็นการตายเป็นความสุขเหมือนกับคนบอกมานี่ไปไหนฉันเอารถมารับ
ราชรถมานี่ไปอยู่กับฉัน

ฉันนู้นฉันแต่นู้นฉันนู้นโอ้โหแล้วเราโยมโดนแบบนั้นเต็มใจตายเลยอ่ะเต็มใจตายเลยตายแล้วไปกับรถเทวดาไปชั้นไหนชั้นไหนก็เลือกเอาเขาเขียนชั้นดุสิตชั้นนิมมาชั้นอะไรก็ขึ้นไปถ้าหากเป็นเช่นนั้นของโยมภาพนี้ปรากฏแก่โยมโยมจะเต็มใจตายไหมขณะที่บดักบดเดิดอยู่ตรงนั้นน่ะโยมตายปุ๊บโยมก็ไม่ต้องกินข้าวโยมไม่ต้องอาบน้ำโยมไม่ต้องตากแดดร้อนโยมไม่ต้องตากลมหนาวสบายไหมที่อยู่ชิ้นใหม่ของโยมสถานที่ใหม่ของโยมเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความสวยงามสง่างามภูมิใจเหลือเกินเพราะกุศลผลบุญแน่แท้ที่มีสิ่งเหล่านี้รองรับชีวิตหลังจากตายเต็มใจตายพอใจตายตายด้วยความสบายก็ไอ้คนหนึ่งที่มันต้องตายด้วยความประดักประเดิดเห็นอะไรรู้เปล่าเห็นภัยอย่าเอาฉันไปอย่าให้ฉันไปใช่ฉันไปไหนดูบัตรเดินทางหน่อยสิไม่บัตรเดินทางนะโยมขอดูหน่อยสิอ๋อมาชักมาดูโอ้บัตรดำปีเลยไม่ใช่บัตรขาวบัตรดำโน้นทางบัตรดำของคุณไปทางโน้นพอมองไปโอ้โหเป็นเหวลึกข้างล่างมีแต่ควายกลัวไหมบัตรดำอ่ะบัตรดำมันก็ตรงกับใจดำไงใจดำคือใจโหดร้ายมือไวใจเลวขี้ปดหมดสตินี่อย่าสร้างนะโยมนะใบดำนะบัตรดำนะไปสู่ที่ทุกข์นะสร้างแต่บัตรขาวคือสุจริตพูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีไปสู่ที่ดีมันยังโยมมานี่แหละเห็นไหมโยมมาดีใช่ไหมโยมจะตายแบบชนิดที่เต็มใจตายพอใจตายตายด้วยความมั่นใจไม่หวาดไม่เสียวนี่แหละนายคนที่นั่งพุทธเจ้านั่งฟังพุทธเจ้าเทศเขาคิดอย่างนี้แหละเขาถึงยกสมบัติให้น้องเขาอะเพราะอะไรเข้าไปไม่ได้ไงนาก็เยอะเกวียนก็เยอะวัวก็เยอะเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเต็มไปด้วยเพราะชราว่าไม่ควังขอไม่ได้แล้วแม้แต่ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปได้พุทธเจ้าก็บอกว่าสวรรค์ไงนิพพานไงกุศลไงนี่คือสิ่งที่เป็นสมบัติสามารถพาไปได้เพราะเป็นของละเอียดคนตายไม่มีมือถือโยมที่เอาไปไม่ได้อะถ้ามีมือถือก็คงจะเอาไปบ้างเอาไปไม่ได้เพราะไม่มีมือถือแต่ทรัพย์สินของโยมต้องใช้มือถือทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นไหมกระเป๋าเอ่ยห่อยาเอ่ยยาสีควันเห็นไหมต้องใช้มือถือทั้งนั้นเลยใช่ไหมโยมต้องทำสมบัติชนิดที่ไม่ต้องใช้มือถือสิสมบัติที่มันเก็บไว้ที่ใจอ่ะเห็นไหมสมบัติที่เก็บไว้ในใจอ่ะไม่ใช่สมบัติใส่กระเป๋าไม่ใช่สมบัติฝากธนาคารใส่ไว้ในใจเวลาโยมตายเขาเผาแต่ร่างกายเท่านั้นเขาไม่ได้เผาใจหรอกเพราะอะไรเพราะใจโยมไม่ตายใจไม่ตายใจยังมีโอกาสที่จะไปถือกำเนิดนะแต่ไม่ได้ไปเกิดนะใจไม่ได้ไปเกิดนะไปถือกำเนิดเหมือนอะไรเหมือนคนมีบ้านจะเป็นเจ้าของบ้านแต่เกิดรถชนบ้านพังหรือไฟไหม้บ้านแต่ไม่ชนเจ้าของบ้านไม่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านวิ่งหนีออกไปได้เขาไปไหนรู้เปล่าซา

บ้านใหม่บ้านหลังใหม่แต่คนเดิมคนเก่าแต่บ้านหลังใหม่ใจนี้ก็เหมือนกันเป็นใจเดิมแต่ได้กายใหม่กายใหม่ถ้าว่ากายใหม่นั้นสร้างด้วยใจที่เป็นปุญญาภิสังขารสังขารที่ได้ใหม่เกิดจากบุญกุศลบุญกุศลสร้างใหม่เขาจะสร้างสวยสร้างงามสร้างดีแต่ถ้าหากว่าใจนี้พกไปอปุญญาภิสังขารคือไปปฏิบัติดำบาปไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาสร้างสร้างดีก็ไม่ได้เขาก็สร้างให้เขาสร้างให้เป็นยังไงไม่ถูกใจก็ต้องอยู่

ให้เขาสร้างให้เป็นยังไงไม่ถูกใจก็ต้องอยู่ดินแดนที่ต้องอยู่ของคนบาปไม่อยากอยู่แต่ต้องอยู่คุณจะไปอื่นไม่ได้คุณมีบัตรนี้ต้องอยู่ตรงนี้เขาบังคับเลยอยู่ตรงนี้ต้องอยู่เพื่อชดใช้บาปกรรมจนกว่าจะสิ้นจะนานเท่าไรแล้วแต่ที่ทำไว้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนโยมนั่งฟังโยมคิดนะนึกอยู่ที่ตัวนะวันนี้ฉันพูดอะไรไปกี่อย่างวันนี้ฉันพอใจอะไรบ้างวันนี้ฉันไม่พอใจอะไรบ้างพอใจครั้งหนึ่งก็เมื่อวุ่นเกิดขึ้นนะไม่พอใจครั้งหนึ่งก็วุ่นเกิดนะว่างเป็นบุญไม่ใช่เหรอวุ่นเป็นบาปใช่ไหมวุ่นอยากได้มันก็บาปอยากแบบอยากได้ไงวุ่นไม่พอใจเกลียดชังมันก็บาปไม่พอใจมันก็วุ่นเท่ากันเป็นบาปด้วยกันเพราะฉะนั้นโยมถือการปฏิบัติชนิดที่อกกริดเข้มงวดโดยการนั่งเนสัจจิกคือจะนั่งปฏิบัติทีนี้จะหาก็ปล่อยให้นั่งตามลำพังเป็นไงรู้เปล่าหลับหมดแหละไม่หลับก็อ่อนเป็นหยอดไม้แหละบางทีก็ก้มหัวโขกพื้นบางทีก็นั่งอิงต้นไม้เอาต้นไม้เป็นสรณะพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งต้นไม้ขำดีไหมขำเนาะพึ่งต้นไม้เนาะแต่ที่นี่ไม่เป็นไรเพราะพระมาเป็นเพื่อนไงนี่กัลยาณมิตรโยมรู้เปล่านี่กัลยาณมิตรนะโยมเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยใช่ไหมโยมมีความสุขก็สุขด้วยโยมมีความทุกข์ก็ทุกข์ด้วยโยมอดนอนก็อดด้วยดีไหมใช่นี่แหละเอามาเป็นเพื่อนไงเดี๋ยวหมดชุดนี้ไปเอาหลวงปู่มาอีกแล้วสามหัสมาเป็นเพื่อนชงเชงชงเชงไปตลอดตีสามนู่นน่ะทรมานคุณแก่เปล่าแก่แล้วยังมีน้ำใจนะโยมยังมีใจให้โยมนะมาเป็นเพื่อนเพราะอะไรทำไมมาเป็นเพื่อนก็แน่นอนไม่ล้มก็เอ็นนั่นแหละที่มาเป็นเพื่อนดีแล้ว เอาเล่าต่อเนสัจฉิเล่าต่อนะทีนี้ยังไงรู้ไหมเขาขอให้น้องเขาอนุญาตน้องไม่อนุญาตไม่อนุญาตฉันก็บวชไปหาพุทธเจ้าพอบวชเสร็จปุ๊บนั่งคิดอย่างเดียวว่าเออเราบวชตอนแก่เนาะกำลังก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีแต่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากได้บุญมากๆแล้วจะทำวิธีไหนเนาะในพุทธศาสนานี้พุทธศาสนานี้จะทำบุญชนิดไหนที่มันได้บุญมากที่สุดเขาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในพุทธศาสนาที่อุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชพระเนรเข้ามาเนี่ยมีกี่เรื่องมีกี่อย่างทำอะไรบ้างพุทธเจ้าบอกว่ามีสองอย่างอย่างที่หนึ่งทำอะไรอย่างที่หนึ่งคือศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเรียนรู้เรื่องศีลมีกี่ข้อมีกี่อย่างมีกี่ชนิดรักษาแบบไหนแบบไหนธรรมะมีกี่ข้อพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างในศีลในสมาธิในปัญญาควรจะทำอย่างไรมันจะเกิดก่อประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเขาเรียกว่าคันธธุระธุระคือการเรียนรู้ฝึกฝนดูนี่อย่างหนึ่งบทแล้วไม่ใช่ไปทำไหลไถนาไม่ใช่ไปบอกหวยไม่ใช่ไปหมอดูไม่ใช่นะไม่ใช่ธุระพุทธศาสนานั่นน่ะคิดเองทำเองอีกอันหนึ่งธุระที่สองคือวิปัสสนาธุระอย่างที่โยมค้นคว้ากันอยู่เนี้ย

วิปัสสนาธุระคืออะไรวิปัสสนาธุระคือทำจิตใจให้สว่างแจ่มแจ้งรู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมการรู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมในทีนี้คืออะไรคือรูปนามร่างกายเนี่ยก็บอกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงนี่คือวิปัสสนาธุระปัญญาตัวนี้จะเป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนาปัญญาเหมือนกับปัญญาที่ถูกพัฒนามาอย่างเยี่ยมพัฒนามาอย่างดีถ้าเป็นมีดก็ชนิดที่เรียกว่ารับมาอย่างคมกริบเลยจะฟันจะฟาดอะไรก็ได้ผลปัญญาที่ถูกพัฒนาดีแล้วว่องไวสว่างสวยดีแล้วจะมองเห็นรู้ร่างกายปัญจขันธ์รูปนามที่ประกอบอยู่นี้เป็นสภาวะที่แท้จริงคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นอะไรโยมว่าในปัญจขันธ์นี้จริงๆมันเป็นอะไรแต่ทำไมไม่จริงมันเป็นอะไรไม่จริงมันก็เป็นคนไงแต่จริงๆมันก็คือธาตุไงปรมัตถธรรมกับสมมติบัญญัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิปัสสนาธุระที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาปัญญาให้มันสว่างสวยทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครแล้วไม่มีปัญญามีทุกคนแต่ปัญญาขั้นไหนล่ะปัญญามีหลายขั้นปัญญาขั้นโลกฉลาดเหมือนกันนะแต่ฉลาดเรื่องโลกเรื่องซื้อเรื่องค้าเรื่องขายฉันเก่งมากขุงข้าวต้มแกงเก่งมากทำได้ดีมากประกอบอาชีพหลายอาชีพฉันทำได้หมดเลยฉันคล่องมากเลยนี่ปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาระดับล่างระดับต่ำปัญญาที่ผสมสัญญาเขาเรียกว่าปัญญาระดับรากหญ้าที่ก็พูดกันในสังคมนะระดับรากหญ้าหลักหญ้าแสดงว่าต่ำๆไงแต่เมื่อเรามีปัญญาระดับรากหญ้าต่ำๆเป็นเชื้อสายอยู่สามารถที่จะพัฒนาให้มันแก่กล้าสูงส่งสว่างไสวกว้างไกลได้มากเหมือนอย่างเรามีมีดหรือขวานก็ได้ที่มันทื่อๆไปตัดไม้ก็ไม่ได้หั่นผักก็ไม่ได้แล้วทำไงพัฒนามันหน่อยเอาไปรับไปถูหินถูซ้ายถูขวาถูแล้วก็มือลูบๆดูหน่อยขมยางถ้าไม่ขมถูต่อถูจนคมกริบผ่าอะไรก็ได้หั่นผักหั่นแตงหั่นมะเขือได้คล่องใครว่องไวนั่นคือมีดที่ถูกพัฒนาปัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาปัญญาระดับต่ำก็สามารถที่จะพัฒนามันได้ให้มันสว่างสวยกว้างไกลสวยงามมองเห็นไกลลึกถึงมองทั้งข้างนอกและมองทั้งข้างในมองทั้งข้างนอกคือกำหนดข้างนอกมองข้างในกำหนดข้างในกำหนดข้างนอกรู้ทุกอย่างความเสื่อมความเจริญของโลกของสังคมมองเห็นหมดเลยตามเหตุตามผลมองเข้าไปในร่างกายในรูปร่างเห็นหมดเลยร่างกายภายในมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีตามีอะไรต่างๆเนี่ยมีแล้วมันมีอยู่อย่างไรรู้ด้วยมันสวยหรือไม่สวยมันงามหรือไม่งามมันหอมหรือไม่หอมมันน่ารักหรือไม่น่ารักมองเห็นชัดเลยมองเห็นกายภายในด้วยปัญญาอย่างชัดเจนนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนาธุระพระองค์นี้แกฟังอย่างนี้เสร็จแกก็คิดว่าโอ้ถ้าเราจะไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ตาไม่ดีจะเรียนหนังสือก็ไม่ไหวจำก็ไม่ค่อยได้เมื่อเราบวชตอนแกต้องการบุญกุศลใหญ่กุศลมากวิปัสสนาธุระนี่จะเหมาะเพราะไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องใช้อะไรมากนอกจากใช้กำลังความเพียรใช้สติสัมปชัญญะและความเพียรซึ่งมันเป็นของมีอยู่แล้วไม่ต้องไปยืมใครมา
ไม่ยอมไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วและจะทำที่ไหนเมื่อไรตรงไหนก็ได้หมดเลยเขาก็เลือกเอาวิปัสสนาธุระเสร็จแล้วเป็นไงขอให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเรื่องการทำวิปัสสนาให้แจ่มแจ้งพอเขาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเราอยากจะไปหาที่สงบสำหรับบำเพ็ญวิปัสสนาธุระเป็นทางสายตรงเพื่อออกจากทุกข์ให้รู้จักทุกข์เห็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามเห็นปัญจขันธ์ตามความเป็นจริงของสภาวะนี้เวลานี้เรามีรูปมีนามมีปัญจขันธ์มีสติมีปัญญาแต่ไม่สามารถจะรู้แจ่มแจ้งในทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ขอปฏิบัติถึงความดับทุกข์เราไม่สามารถจะรู้ได้เราจึงดับทุกข์ไม่ได้เราดับความแก่ไม่ได้เราดับความเจ็บไม่ได้เราดับความตายไม่ได้เพราะปัญญาเราไม่มีหรือมีปัญญาระดับล่างดับไม่ได้เราจะไปหาที่พักแล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนาในที่ที่เหมาะสมเป็นที่สปายะใครจะไปบ้างผมไปด้วยองค์นั่นไปด้วยองค์นี้ไปได้30องค์ไปด้วยความศรัทธานะไปด้วยความตั้งใจนะก็พากันเดินไปหาที่ทำกรรมฐานจำพรรษาทำกรรมฐานก็เดินไปพระที่มีศรัทธามีความมุ่งมั่นจริงๆหวังที่จะการบวชออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยนะท่านจะมีสติของท่านอยู่ตลอดเวลานะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยดูตัวดูกายดูใจดูมารยาทดูความผิดความถูกของท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านเดินไปตามทางที่จะไปหาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเดินได้จังหวะพอดีนะห่างกันพอดีแถวตรงเงียบไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงคุยคนเห็นเดินพระเดิน30องค์นี่โอ้โหทำไมท่านถึงมีระเบียบขนาดนี้ทำไมท่านเรียบร้อยขนาดนี้ทำไมท่านมีสติงดงามอย่างนี้ศรัทธาเกิดอยากถวายสังฆทานอยากถวายทานอยากจะช่วยก็ไปนิมนต์ท่านมาแล้วก็ถวายอาหารคนถวายอาหารกับพระที่มีลักษณะอาการเช่นนี้ได้บุญมากนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญท่านอยู่กับสติความเป็นอยู่ของท่านใช้สติทำลายกิเลสตลอดเวลาเมื่อกิเลสในใจลดน้อยลงมากเท่าไรก็เป็นฐานรองรับผู้ที่จะทำบุญทำทานคนที่หว่านพืชผลลงมาเพื่อจะให้ทานได้บุญจะได้บุญมากกับพระที่ปฏิบัติแบบนี้เขาจึงเรียกว่านาบุญไงชาวบ้านพากันรวมตัวเอาอาหารมาถวายแล้วก็ถามท่านว่าพระคุณเจ้าที่เดินกันมาตามทางนี้ความหมายประสงค์จะไปไหนพระท่านก็เลยบอกว่าจะไปหาที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติธรรมหรือจำพรรษาอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านรู้ว่าท่านมาจำพรรษาว่าพระคุณเจ้าเจ้าข้าถ้าหากเป็นเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าจำพรรษาอยู่ในใกล้หมู่บ้านนี้พวกฉันได้พระคุณเจ้าเป็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้จะได้สมาทานศีลอุโบสถจะได้ให้ทานจะได้บุญได้กุศลสำหรับชาวบ้านในหมู่นี้การดูแลเอาใจใส่ของพวกฉันในหมู่บ้านนี้จะรวมตัวกันจะไปทำสถานที่อยู่ให้เหมาะสมแก่ท่านแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์คือความเหมาะสมของท่านอะไรที่กันแดดที่กันฝนไม่ได้ทำก่อรู้อะไรหรอกตำเพิงอะแบบง่ายๆกันแดดกันฝนอยู่สบายกันลิ้นกันยุงเขาก็ชวนกันไปทำพระท่านก็จำพอทำเสร็จพระก็อยู่พระก็ท่านนึกว่าโอ้เรามาแสวงหาความสงบแสวงหาสถานที่สปายะสำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากกิเลสตัณหาออกจากสารทุกข์เราได้สถานที่แบบนี้คือ1ได้ญาติโยมที่มีศรัทธาดูแลเอาใจใส่ด้วยความศรัทธา
ได้อาหารสำหรับประทังชีวิตเพื่อความสะดวกสบายแก่การปฏิบัติธรรมได้สถานที่สงบสงัดไม่ห่างไกลหมู่บ้านจนเกินไปมีทั้งหมอมีทั้งยาเราสามารถที่จะอาศัยสิ่งเหล่านี้สภายะเหล่านี้แล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้รับคนหน้ารับพอรับเสร็จแล้วก็เขาก็นำไปสู่สถานที่พักจำพรรษาก่อนที่จะจำพรรษาท่านประชุมก่อนประชุมกันว่าท่านทั้งหลายหัวหน้าเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายเรานี่ออกบวชมาจากบ้านทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งความเป็นคฤหัสถ์ออกมาบวชปฏิบัติธรรมนี้ตามเพื่อประสงค์อะไรชีวิตของพวกเราทั้งหลายผ่านพ้นวัยแข็งแรงมาถึงป่านชนี้แล้วเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสอนเรามายังไงยังไงยังไงจำได้แล้วจะต้องปฏิบัติตามท่านทั้งหลายจะปฏิบัติภารกิจการทำสมณธรรมของท่านเป็นอย่างไรด้วยกิริยาอาการอย่างไรพระทั้งหลายที่มาก็บอกว่าผมจะตั้งใจปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสี่อย่างยืนเมื่อยก็นั่งบ้างนั่งมากนักเมื่อยก็นอนบ้างทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อยก็เดินบ้างจะเจริญสมณธรรมด้วยวิริยาบทสี่แบบนี้ว่าอย่างนั้นแต่หัวหน้าผู้นำที่ชักชวนมาบอกว่าเรารับปากต่อหน้าพระบรมศาสดาว่าจะพยายามทำความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เหือดแห้งให้บรรลุพ้นจากวัฏสงสารกับผมจะขอทำวิธียืนเดินนั่งไม่นอนตลอดเวลาที่ปฏิบัติอยู่นี้จะยืนเดินนั่งไม่นอนก็ตรงกระโยมที่อยู่ตรงนี้เนสัตชิกเห็นไหมโยมเก่งไหมใครสอนโยมเนี่ยหรือคิดเอาเองมันจะนั่งไม่นอนเนี่ยเยี่ยมนะจริยวัตรพิเศษเลยนะเผากิเลสนั่งแล้วก็อย่าหลับนะห้ามหลับถ้าหลับแล้วมองอะไรไม่เห็นหรอกแต่โยมนั่งโยมไม่หลับโยมมองเห็นนะเห็นทีนี้เห็นอะไรเห็นอาการของกายด้วยความรู้สึกโยมอาจจะนั่งหลับตาแต่มาเข้าใจแต่รับข้างนอกก็ลืมข้างในนะไม่ใช่รับทั้งนอกหลับทั้งในนะถ้าหลับทั้งนอกหลับทั้งในมองไปก็รู้ได้ยังไงโยมรู้ไหมว่าหลับนอกหลับในหลับแบบไหนเห็นไหมนอกก็หลับในก็หลับไม่ถูกทางนะนั่นนะไม่ถูกทางนะถ้าถูกทางเนสัจจิกต้องหลับนอกลืมในลืมตาในใครรู้จักตาในบ้างตาในมันมีลักษณะยังไงเอ้าใครรู้ไหมตาในตาแบบไหนตานอกคือตาเนื้อตาในคือความรู้สึกนึกคิดหรือเรียกว่าสติปัญญาก็ได้คนที่นั่งหลับตานอกลืมตาในหมายความว่าตานอกเขาหลับตาในเขาลืมแต่ไม่ใช่ลืมธรรมดานะไม่ใช่ลืมส่งไปตามกระแสลืมตาในมีสติแต่ไปคิดถึงลูกคิดถึงร้านคิดถึงบ้านคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงรายได้คิดถึงรายเสียแบบนั้นไม่ได้นะลืมเหมือนกันนะลืมแบบนั้นไม่ถูกพอหลับตาปุ๊บโอ้ยหลานมาวิ่งจุกจิกอยู่ในหัวใจนุ่นบ้านไม่รู้ท่าไหนนะเนี่ยทิ้งมาหลายวันแล้วนะเนี่ยแต่มาเคยแนะนำโยมนะว่าโยมชายโยมมาปฏิบัติธรรมนะเวลาโยมออกจากบ้านนะโยมอย่าหันหน้าออกนะเข้าใจไหม
ข้างหลังโยมมาโยมอย่าหันหน้าออกมานะถอยหลังออก

ถอยหลังออกนะและทำมือแบบนี้พวกแกอย่าตามฉันมาพวกแกทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉันนะอย่าตามฉันมานะฉันไปวัดฉันไม่ได้ไปเที่ยวถอยออกมาถอยออกมาให้พ้นเขตบ้านแล้วค่อยหันหลังสั่งใครรู้เปล่าสั่งหมาสั่งแมวสั่งไก่สั่งต้นไม้ต้นกล้วยต้นไม้ประดับใช่ไหมแล้วก็สั่งลูกสั่งหลานสั่งเหลนเองจะทะเลาะกันก็มาย่าไม่ว่าหรอกแต่อย่าตามย่ามานะเขาว่าไงว่าย่าคิดดีแล้วเหรอพวกฉันไม่เคยตามย่าไปเลยสักทีแต่มีแต่ย่าแล้วมาชวนไปใช่ไหมโยมย่ามาตามฉันไปตามหมดแหละตามบ้านทั้งหลังก็ตามมาได้ย่านะมาอยู่วัดตามบ้านทั้งหลังมาไว้ในนี้มีเปล่าที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีบ้านทั้งหลังมาตั้งอยู่ในนี้เปล่าตัวก็แค่นี้ทำไมบ้านหลังใหญ่เบลอใส่ไปได้นกประหลาดเนี่ยประหลาดไหมประหลาดแท้เลยนะเอาฟังนะฟังต่อไปเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหม เขาไม่นอนนั่งนั่งหลับตาอย่างแล้วก็ลืมตาในพิจารณาถึงเรื่องที่พุทธเจ้าสอนมาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสานึกรู้ดูนั่งโยมดูนั่งนะนี่วันนี้บอกให้รู้นะจำไว้แล้วไปดูที่อื่นก็ได้เอากลับไปดูที่อื่นก็ได้นั่งตรงไหนดูตรงนั้นแต่โยมต้องดูนั่งนะอย่านั่งดูนะแต่มารู้โยมชอบนั่งดูไม่ชอบดูนั่งนั่งดูไหมฟ้าว่าไงนั่งดูมันดูทีวีนั่นแหละนั่งดูมันดูนั่งดูทีวีดูละครนั่นแหละเขาเรียกนั่งดูนั่งแล้วก็ดูไปด้วย กินขนมไปด้วย คุยกันไปด้วยนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะไม่มีเมื่อยเลยไม่เมื่อยโยมเชื่อไหมว่าไม่ใช่ไม่เมื่อยมันเมื่อยนะแต่โยมไม่รู้พอทำท่าจะเมื่อยโยมก็เปลี่ยนท่าแล้วเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืดขาเดี๋ยวไหวแขนเดี๋ยวยกแขนเดี๋ยวหันหน้าหันหลังได้บิดคอเลยรู้สึกเหมือนว่านั่งตลอดเวลาดูละครตั้งสองชั่วโมงไม่เมื่อยเลยทำไมถึงไม่เมื่อยเพราะอิริยาบถต่างๆที่โยมขยับเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปบรรเทาความปวดแต่โยมไม่รู้จึงเหมือนไม่เมื่อยโยมเคยเห็นคนนั่งเล่นไพ่ไหม เนั่งทั้งวันเลยนะข้าวแทบไม่ทบต้องกินนะนั่งได้นะเอาเล่านิทานนิดหนึ่ง มีโยมคนหนึ่งนะวันนั้นวันพระแบบนี้คนก็ปฏิบัติธรรมกันเยอะนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่ก็สาวโบสถด้วยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแกเผอิญแกก็มาธุระอะไรไม่รู้แกเข้ามาดูเห็นก็โอ้ยแม่ฉันเห็นแล้วฉันศรัทธาจริงๆอยากมาอยู่วัดจะมารักษาศีลอยากมานั่งสมาธิแต่อาจารย์ฉันมันเป็นเวรเป็นกรรมฉันนั่งเขาไม่ได้ขาไม่ดีเอวไม่ดีสารพัดกับพลานางไปอย่างนั้นเลยนะก็นั่งคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่พังก็กลับไปพอกลับไปเป็นไงคนที่เขานั่งอยู่รักษาอุโบสถนะเขามาบอกอาตมาว่าอย่าไปเชื่อมันนะที่มันพูด

ว่ามันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อะมันนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนไม่โยนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนมันนั่งได้อาหมดเวลาแล้วนะเอาไว้ต่อใหม่แล้วกันจักรบาลยังไม่จบใช่ไหมกลัวโยมจะหลับซะก่อนแล้วแก้ปัญหาเอาไว้หลับต่อแล้วกันถ้ามีโอกาส สุดท้ายนี้ตมาขอฝากโยมไว้ตรงนี้วันนี้วันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันอัฐมีบูชาเราก็ตรงกับวันพระพอดีเราจึงตั้งใจมาทำความดีให้กับตัวเองไม่ได้มีใครบังคับให้มาอาจจะมีคนชวนหรือไม่ชวนฉันก็มาเพราะฉันมีปัญญาคิดว่าฉันจะตายอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มใจตายตายกับบุญตายกับความดีแต่ถ้าฉันไม่เอาใจใส่ฉันจะต้องตายด้วยความทุรนทุรายน่ากลัวฉันจะไม่ตายแบบนั้นจะตายด้วยบุญแล้วให้บุญพาไปบุญพาฉันไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นสถานที่สงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วจะพยายามทำให้ดีที่สุดจะทำความเพียรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็เนสัจฉิกด้วยอาตมาขออนุโมทนาสาธุตรงนี้โยมทำสิ่งที่ดีแล้วขอฝากไว้ว่าเวลาโยมสมาทานศีลโยมก็รักษากายวาจาไม่โหดร้ายมีสติไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเลวไม่ขี้โปดไม่หมดสติแล้วโยมทุกคนที่นั่งอยู่นี่ล้วนแล้วแต่คนที่มีความสุขทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีความสุขจะต่างกันบ้างก็สุขมากสุขน้อยเท่านั้นเองถึงจะสุขมากสุขน้อยอย่างไรโยมก็มีน้ำใจดูเห็นไหมเดินมาใส่ใส่ใส่ใส่เขาเรียกว่าแบ่งความสุขไงใส่แบ่งความสุขไงฉันมีความสุขนะฉันแบ่งความสุขให้นะเนี่ยเดี๋ยวที่เอามาความสุขมาให้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเขาเรียกให้ทานสละความสุขของตัวเองกว่าจะได้มาเหนื่อยนะเนี่ยแต่มันเหลือกินเหลือใช้ทำบุญบ้างให้ทานให้ความสุขให้ความสุขก็ยอมจะได้ความสุขไงให้ขนมโยมก็มีขนมให้ผ้าโยมจะมีผ้าโยมสร้างศาลาโยมจะมีบ้านอย่าสาธุแบ่งความสุขนะทุกคนมีใจเมตตาทุกคนมีศรัทธาบริจาคเขาเรียกบริจาคทานด้วยรักษาศีลบริจาคทานด้วยแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำคือสบายใจนั่นคือสวรรค์ในอกแล้วก็ดับนรกในใจด้วยดีไหมสร้างสวรรค์ในอกมาทับนรกในใจไม่ให้นรกมันผุดขึ้นให้นรกมันแห้งไปก็บุญทับโยมก็จะมีความมั่นใจในชีวิตของโยมแล้วก็โยมก็มีศรัทธาวันนี้ไม่ได้ชวนนั่งสมาธิมากเพราะได้แต่คุยฝากความรู้เอาไว้ใช้ที่บ้านนั่งดูกับดูนั่งกลับไปดูนั่งอาตมาแนะให้ดูนั่งนะไม่ใช่ให้นั่งดูนะนั่งดูอะไรมาก็รู้หมดเห็นหมดงัวควายใครมาจากไหนรู้หมดเพราะนั่งดูทรงใจออกนอกเขาเรียกว่าสมุทัยสร้างเรื่องวุ่นทั้งนั้นเลยเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเขาเรียกว่ามรรคศีลสมาธิปัญญาเข้าใจนะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเหมือนกับดูนั่งความรู้สึกไปอยู่กับนั่งเขาเรียกก็อยู่กับศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าหากว่าทรงนั่งดูออกไปอยู่กับกิเลสตัณหาจะเอายังไงจะพัฒนากิเลสตัณหาหรือจะพัฒนาสติปัญญา
ท่านพัฒนาสติปัญญาก็ต้องดูในคือดูนั่งถ้าจะพัฒนากิเลสตัณหาก็ดูนอกส่งออกไปข้างนอกนั่งดูจะมาขอฝากให้โยมทุกคนจงพยายามทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนตามที่โยมปรารถนาสุขใดปรารถนาใดที่เป็นเหตุโยมมุ่งหมายในการออกมาปฏิบัติธรรมในทุกรูปแบบโดยความปรารถนาใดประสงค์ใดเจตนาใดขอความปรารถนาขอความประสงค์ที่โยมตั้งใจของโยมนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

คนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

ธรรมสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสมมาสมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดหลวมๆ

ะให้ถูกตัวกันนะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเอง

ให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทธลมเข้ากำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นเพิ่งว่านิวรณ์นี้ดับไปแล้วใจจึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสมัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ใดแนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะ

ทำให้มีปิติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปิติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

สติสมัชฌะความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกขัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือที่เราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรจริงดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ซึ่งธรรมอันดีซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงเมื่อถึงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังหุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานกรรมฐานนี้ห้ากองหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่นะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำออกจากทุกข์

ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิและรับจะรู้ความจริงพวกเรากำลังเล่นแนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะหยุดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกที่นี้สินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยศีลคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นศีลทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเฉยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีมันให้มากเพราะเหมือนยังก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะศีลสมาธิเนี่ยเป็นพระไกรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แหละวิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้นี่เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเวเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาอุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำไปก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบาน

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราที่แหละคือนิพพานได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นอนในธรรมคำประสงค์ประมามะก็เกิดขึ้นกับปฏิบัติเปิดขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมั่นผู้มีเพียรมีมั่นก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นกับจิตกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้

ิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธแสดงจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะ

ไม่มีขึ้นรากับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาของนอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าธรรมกินนอนมันก็เข้าธรรมทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมามันก็เข้าไปในถ้ำมันก็นอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำนะก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมูนั้นก็นอนไม่หลับแล้วหมูมันความสว่างคือว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเคลนมาถูกมันเข้าถูกมันเข้าเพชรมันถูกเคลนโกรนมันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสวยอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสัพพการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็จแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดพบขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราขี้เกียจไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ตัวไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาปฏิการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นธรรมนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้

นี่จึงเรียกธรรมตธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณาตา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขา

0: ราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสท

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามพระราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดพระราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาณโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและคำบรรยายธรรมในรายการชมรมศิลปากรวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาบรรยายในครั้งแรกในรายการธรรมะทำอย่างไรจะทำใจให้เป็นสมาธิยืนยาวนานหรือว่าทำอย่างไรจะให้ใจของเราสงบอย่างมั่นคงถ้าเรามาพิจารณาความจริงจากใจของเราแล้วนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าใจคนเหล่านั้นสงบได้ยากเพราะอารมณ์กระทบสิ่งภายนอกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันมีสิ่งที่มาทำให้เราต้องรับรู้เรียกว่าอายตนะภายนอกแล้วก็ส่งมาถึงอายตนะภายในแล้วก็เข้าไปถึงใจถึงจิตเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นเจตสิกที่เข้าไปปรุงทำให้ใจนั้นดีใจเสียใจเป็นทุกข์สงบและไม่สงบตลอดวันตลอดคืนเว้นอยู่เวลานอนหลับ ธรรมชาติของใจคนเราเนี่ยทำได้ยากเรื่องความสงบเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้ฝึกมาแต่เริ่มต้นฝึกความไม่สงบเสียจนเคยฉะนั้นคนก็เลยมีแต่ความปรุงแต่งคิดนึกการปรุงแต่งคิดนึกก็เป็นการสร้างอารมณ์และก็เก็บมาเป็นทุกข์ที่หลังฉะนั้นลักษณะความคิดของคนเราเนี่ยที่จะแก้ได้ก็คือต้องรู้จักการฝึกทีนี้การฝึกก็มาเจอนิวรณ์อีกการมาเจอนิวรณ์ห้าเนี่ยก็สกัดกั้นไม่ให้ผู้ฝึกเนี่ยสงบอีกทีนี้ถ้าเราไม่มีอุบายที่จะทำให้ข้ามนิวรณ์ได้ก็ยอมแพ้ไม่ฝึกต่อไปหรือว่าหยุดอยู่แค่นั้นดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าการฝึกใจให้สงบให้มั่นคงได้จะทำอย่างไรทีนี้การทุกวันนี้เขาก็สั่งสอนกันหลายครูหลายอาจารย์การสอนสมัยนี้ก็เป็นการสอนสำหรับระบบสำนักก็คล้ายๆกับเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยพุทธเจ้าก็สอนระบบสำนักเหมือนกันแต่สำนักของพระพุทธเจ้านั้นเป็นกลางที่ทุกสำนักนั้นต้องขึ้นแก่สำนักของพระพุทธเจ้าจะสอนด้วยวิธีใดจะเป็นอสุภกรรมฐานหรืออนาปานุสติหรือกสิณสิบหรืออนุสติสิบจะสอนด้วยวิธีใดก็สุดแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาลงเอยตรงที่อานาปานุสติหรือมหาสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4นี่เป็นหลักของการปฏิบัติธรรมเป็นทางองค์มรรค8เป็นทางพ้นทุกข์และดับทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีมากครูอาจารย์ทำให้พวกเราเนี่ยลังเลสงสัยไม่แน่ใจในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเข้าไปถึงบางทีเราก็อาจจะมั่นใจเช่นเราเข้าไปถึงรูปนามเข้าไปเห็นรูปนามเกิดดับไปเห็นสภาวะจิตที่มันปรุงแต่งแล้วสามารถเราไปละกิเลสและอารมณ์นั้นให้ดับได้เรียกว่าประหารมันได้เช่นโทสะจริตโทสะเกิดไม่พอใจในการเห็นและในการกระทำหรือในการได้ยินแต่เรามีวิปัสสนามีสติเข้าไปรู้เท่าทันสามารถละความปรุงแต่งคิดนี่คือโทสะนั้นได้นั่นเมื่อเรารู้ว่านี่แหละทางดับทุกข์เรารู้ว่าการปฏิบัติของเรานะเข้าไปถึงทางดับทุกข์แน่นอนแล้วเพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนมักโกรธแต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้ทันความโกรธเราสามารถไปรู้เท่าทันอารมณ์หรือเท่าทันจิตโทสะจริตพอมันจะปรุงแต่งหรือมันจะคิดนึกหรือมันปรุงขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอปรุงแต่งเข้ามาเรารู้ทันจิตเราก็ดับทันทีนั่นเขาเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาเกิดมีญาณมีปัญญารู้ทันใจตัวเองสามารถดับความโกรธได้ถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราก็เชื่อว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะเมื่อก่อนเราโกรธไม่หยุดบางทีก็หงุดหงิดตลอดวันแต่พอมาได้อารมณ์กรรมฐานแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ทันความโกรธเราได้รู้จิตเห็นจิตเราได้เรียกอายะธรรมหรือว่ามรรคสัตว์หรือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาเมื่อสัมมาสมาธิสัมมาสติเกิดขึ้นก็เข้าไปรู้ดับเขาจะสติเข้าไปรู้ดับเมื่อดับแล้วก็เกิดปัญญาว่าอ๋อนี่แล้วใช่ทางแล้วความโกรธต้องดับแบบนี้ความโลภต้องดับแบบนี้เช่นเราปรุงอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่พอใจสิ่งโน้นพอใจสิ่งนี้ เรารู้เลยว่านี่เรากำลังปรุงจะเอาอีกแล้วนะนี่เราผ่อนบ้านไปหลังแล้วจะเอาอีกหลังเราผ่อนรถไปคันมันจะเอารถอีกคันเราผ่อนโทรทัศน์ไปเครื่อง

ย้ายเครื่องแล้วพอโน่นพอนี้เองมันโลภแล้วเรารู้ทันเราก็ดับทันทีพอแล้วเท่านี้เราก็เป็นหนี้เป็นสินก็ต้อง15ปี20ปีพอรู้ทันมันละความโลภได้ทันทีแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่มีปัญญาไม่มีสติเอาอีกก็ดีเหมือนกันนะเผื่อไว้ว่ามันเก่าจะได้ใช้ของใหม่เผื่อราคามันแพงขึ้นอีกเผื่อเวลามันขึ้นอะไรเงี้ยก็เผื่อคิดว่ามันจะต้องได้มากมายและดีอาการไม่รู้ทันเกิดความโลภมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ที่หลังเช่นเราไม่รู้ทันความโกรธทำให้เราโกรธแล้วก็ไม่สบายที่หลังแต่ถ้าเราดับจะได้จะทุกข์ไหมไม่ทุกเลยยินดีเฉพาะที่มีอยู่ความหลงก็เป็นทุกข์มากถ้าอธิบายแล้วมันยาวโยมนะเอาย่อๆดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่จบนะความหลงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดใครว่าไม่น่ากลัวน่ากลัวที่สุดเฉพาะเรื่องความหลงบางคนในหลงถึงว่าตายไม่กลัวแต่กลัวทุกข์มันหลงนะโยมนะตายไม่กลัวหรอกแต่ฉันกลัวทุกข์ใจฉันอายทนอยู่ไม่ได้หรอกฉันต้องผูกคอตายกินยาตายฉันผิดหวังสามีมีภรรยามีเมียน้อยฉันทนไม่ได้ฉันตายดีกว่านี่มันหลงว่าเขาเป็นเราเราเป็นเขาเมื่อหลงอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าหลงในการมีทุกข์มากเขาจะต้องเป็นเราเขาจะต้องเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารู้จักความหลงเนี่ยโอ้นี่มันไม่ใช่เราเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่มีใครไปกับเราพอเรามีสติมีปัญญามันยังจะตัดความหลงได้แต่เรื่องตัดความหลงไม่ใช่เรื่องง่ายโยมเป็นเรื่องใหญ่โตมหาศาลมากเลยที่จะกำจัดความหลงผิดได้ความหลงผิดนี่ทำให้คนเราเนี่ยต้องทุกข์ใจกันอย่างมากกินยาตายฆ่าตัวตายทำอะไรผิดเรื่องเกิดจากความหลงทั้งหมดที่ไม่มาปฏิบัติธรรมไม่เห็นธรรมะเป็นทางดับทุกข์ก็เพราะความหลงที่ยังมัวเมานึกว่าแก่เท่าแล้วจึงจะทำสมัยนี้ยังหนุ่มสาวยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ทำแต่หารู้ไหมว่าคนหนุ่มสาวตายก่อนคนแก่ก็มีทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสมาธิกันว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นอุบายเป็นการชำระจิตเป็นการแก้จิตเป็นการรักษาจิตเป็นการชนะจิตเป็นการผูกจิตเป็นการฝึกจิตเป็นการปรับปรุงจิตเป็นการพัฒนาจิตเป็นการยกจิตขึ้นสู่ระดับคุณธรรมและยกจิตขึ้นสู่โลกุตตรธรรมจิตตกต่ำทำยังไงดีเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลแต่เรื่องเก่าแก้ปัญหาหัวใจไม่ตกเป็นคนช่างคิดปุ่งสร้างสับสายอยู่เสมอไปหาหลักเกาะไม่ได้เราต้องดึงรั้งใจของเราให้อยู่กับตัวเองก่อนพอเราเข้ามาฝึกจิตแล้วมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อก่อนเขาด่าเราแล้วเราโกรธทันทียังไม่ทันด่าเราคิดจะโกรธเขาแล้วยังไม่ทันเขาจะไม่ทันเขาจะว่าอะไรเราคิดจะโกรธเขาแล้วถ้ามันว่าโกหกต้องว่ามันแต่พอการฝึกจิตเข้ามาแล้วเนี่ยจิตมันจะวางเฉยมันจะมีเมตตาเข้ามาแทนกลายไปเห็นเป็นธรรมะน่าสงสารสำหรับคนโกรธตัวเราเนี่ยเป็นทาสของความโกรธมานานแล้วเป็นทาสของความเกลียดมานานแล้วเป็นทาสของความทุกข์มานานแล้วเพิ่งมาตาสว่างวันนี้เองที่เราได้รู้จักหักห้ามใจด้วยการฝึกจิตให้มีสมาธิเกิดความมั่นคงเขาด่าเราไม่โกรธเขาจะแสดงอาการอย่างไรที่ไม่ดีเราก็ไม่โกรธต้องได้ผลจากการฝึกเหมือนพระสารีบุตรไปแสวงหาโมกขธรรมเราอย่ายอม

ก็ไปเจอพระอัสสชิเดินบิณฑบาตด้วยอิริยาบถอันสังวรสำรวมเหลือบตาลงต่ำแค่2เมตร4ศอกจะเหลียวซ้ายก็รู้เหลียวขวาก็รู้เดินเหมือนคนที่ไม่มีทุกข์อะไรเลยไม่เหมือนอย่างโดมอย่างโยมอย่างคนเดินมาทำงานใช่ไหมโยมเดินมาทำงานรีบกลัวรถติดไปค้าขายพวกคนมีทุกข์ตรงนั้นใช่ไหมออกงานรีบกลับบ้านอาการอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันนี้เป็นอาการคนมีทุกข์ใช่ไหมรีบไปรีบกลับรีบทำมาหากินเดินใจเนี่ยไปก่อนใจไปถึงงานก่อนไปใจไปถึงบ้านก่อนใจนี่ร้อนหมดกลัว

จไปถึงงานก่อนไปใจไปถึงบ้านก่อนใจนี่ร้อนหมดกลัวเดินอย่างนั้นก็เรียกว่าเดินแบบคนมีทุกข์ต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันถ้าขึ้นรถเมย์ก็เบียดเสียดแย่งกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเดินอาการที่มันเป็นทุกข์ไม่สงบแต่พระอัจฉรินั่นไม่มีอย่างนั้นไม่หวั่นไหวอาหารที่เขาจะให้นั้นก็ไม่กังวลว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ได้มาก็ไม่ได้คิดว่าอาหารดีหรือไม่ดีขอให้เขาให้และถือว่านั่นอาหารบริสุทธิ์เพียงบ้านสองบ้านก็พอแล้วท่านจะไม่มีอารมณ์อะไรที่มันเครือบแฝงทำให้เดินเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังกวีกวาดแบบนั้นไม่มีมีแต่อาการสงบที่ก้าวไปทุกอิริยาบถอันนั้นจับใจจับใจผู้นักปราชญ์เช่นพระสารีบุตรทำให้สนใจว่าสมณะรูปนี้คงมีอะไรแขวงอยู่ข้างในกิริยาข้างนอกจึงออกมาในทางสงบที่เยือกเย็นเหลือเกินเราจะตามไปถามธรรมะจะเดินจำเอาจำเอาพระสารีบุตรไม่ถามพระโยมนะเดินมันโยมรีบมาทำงานเนี่ยเดินรีบกลับบ้านเนี่ยก็ถามได้ว่าทำไมถึงใจร้อนทั้งเองทำไมจะต้องรีบกลับรีบไปก็คงจะตอบเสียงเดียวว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันเวลาคือไม่ได้มีงานเยอะแต่ถามอัสสชิบอกว่าสมณะท่านได้คุณธรรมมาจากใครใครเป็นครูอาจารย์ของท่านบอกเราได้ธรรมะคำสอนมาจากสมณะโคดมสมณะโคดมเป็นอาจารย์ของเราคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบพอได้ยินอย่างนี้สงบเลยสมณะโคดมเป็นอาจารย์ของเราแปลว่าโคดมคนนี้เป็นสมณะที่สงบอาจารย์ต้องเป็นตัวที่สงบอย่างมากที่สุดลูกศิษย์จึงสงบทำอันใดที่อาจารย์สอนท่านขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นบ้างบอกลูกในบวชใหม่ลูกบวชใหม่ลูกไม่สามารถจะแสดงอะไรพิสดารได้เอาเถอะอะไรก็ได้ที่เป็นหัวใจในศาสนาของท่านอาจารย์อาจารย์ชิกก็ถ่อมตัวนะถึงจะมีความรู้จึงเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังถ่อมตัวเรียนมาจากพุทธเจ้าระโยมคนที่เรียนมาจากพุทธเจ้าเนาะไม่มีผิดพลาดเหมือนโยมเรียนวิทยาลัยกับด็อกเตอร์กรมศิลปากรอาจารย์ชั้นหนึ่งในโยมก็มั่นใจว่าต้องเก่งที่สุดแหละในประเทศไทยแต่โยมไม่อวดวิชาความรู้ก็ถ่อมตัวว่าไม่เก่งอะไรหรอกเพิ่งฝึกใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่จริงคนเราก็รู้ว่าต้องเก่งขนาดจบระดับอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่นิสัยของผู้มีคุณธรรมย่อมไม่โอ้อวดย่อมถ่อมตัวเป็นหลักแต่นี้ก็บอกว่าขอให้แสดงย่อๆก็บอกธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาเท่านั้นในภาษาที่บุตรสว่างเลยโอ้โลกนี้มีอันนี้หรอกเหรอสว่างสวยเลยเราเข้าใจธรรมะเราพบทางที่พ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วกราบลาขออาจารย์ของข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนับถือท่านเป็นอาจารย์แล้วบรมศาสดาเราอยู่ที่ไหนกล่าวนั้นบรมศาสดาเราอยู่ที่ไหนรู้เลยว่านั่นคือบรมศาสดาเราบอกอยู่เวทุวันจะขอตามไปเฝ้าแต่ยังมีเพื่อนรักอีกคนหนึ่งยังไม่ได้บอกขอกลับไปบอกเพื่อนรักก่อนพอไปหาเพื่อนเนี่ยโหหน้าตาผ่องใสคนมีธรรมะหน้าไม่ยุ่งนะหน้าตาผ่องใสใช่ไหมเหมือนโยมไม่มีปัญหานะหน้าโยมเบิกบานแต่วันไหนโยมมีปัญหาหน้าตุ่มงอหมองเศร้าตลอดเวลาต่างกับคนมีธรรม

มัติถ้าโยมจะสังเกตครูบาอาจารย์โยมหรือภรรยาโยมสามีโยมลูกโยมหรือคนงานของโยมโยมสังเกตที่หน้าตาจะบอกบ่งบอกว่าคนไหนมีทุกข์แล้วไม่มีทุกข์คนไหนจะมีปัญหาแล้วไม่มีปัญหามันออกมาทางหน้าตาแววตาก็ออกนะโยมนะแววตาคนเรานี้ฉายออกถึงความสุขและความทุกข์และความเศร้าเวลาเศร้าในตามันจะเศร้าจะน้ำตาไหลเวลาโกรธในตามันเขียวขึ้นมาทันทีคือตาแดงออกมาทันทีมันต่างกันใช่ไหมมันจะออกในแววตาและดวงหน้าประกอบกันเหมือนกระจกโยมเหมือนแว่นกระจกพอเราหน้าเราไปส่องจะเห็นชัดว่าหน้าเราเป็นอย่างไรจะส่งมาจากใจที่ขาดสตินั่นใจขาดสติต่างหากจึงเศร้าและโกรธแต่ถ้าผู้ฝึกสติจะไม่ออกมาอย่างนั้นพระสารีบุตรได้รับธรรมอย่างนี้แล้วก็เกิดปีติก็ไปบอกพระโมคคัลลาพอบอกแล้วพระโมคคัลลาก็ได้ธรรมะอีกเรียกว่าโสดาบันโสดาบันรู้จักเหตุเกิดและรู้จักเหตุดับเมื่อรู้จักเท่าทันอารมณ์ของท่านแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าไม่ต้องตกนรกคือไม่ต้องพยาบาทใครแล้วเคยพยาบาทคิดจะฆ่าใครก็ไม่คิดฆ่าแล้วเคยหลงผิดว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงสวรรค์นรกนิพพานไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงก็เลิกคิดเลิกคิดไร้สาระงมงายไร้สาระคิดจะเปลี่ยนศาสนาก็ไม่คิดเปลี่ยนนะไม่เอาแล้วพระรัตนตรัยนี่ประเสริฐที่สุดที่จะช่วยเราคนทุกข์เกิดดวงปัญญาแล้วว่านี่คือธรรมที่เราค้นหามานานแสนนานทีนี้เราจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานคนที่เข้าใจสมาธิเป็นอย่างนี้แสดงออกอย่างนี้ทีนี้สมาธิที่เราทำทำไมจึงไม่ผ่านก็เพราะมีนิวรณ์สกัดกั้นใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งขาดหลักสติปัฏฐาน4บางคนเก่งนั่งบางคนเก่งเดินเก่งอย่างเดียวบางคนเก่งนอนบางคนเก่งคิดคือเก่งคิดเนี่ยสมาธิไม่เกิดเก่งนอนสมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้านอนภาวนาถือว่าได้สำหรับคนแก่แต่เก่งคิดอย่างนี้คือเราจะต้องปรับระบบมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยทำความเพียรเนี่ยเสมอภาคกันไม่ตึงไม่หย่อนเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมงยืนครึ่งชั่วโมงแต่ร่วนแล้วแต่อายาบททั้ง4เนี่ยมาอยู่ที่ใจทั้งหมดคือพยายามที่จะใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยให้อยู่ตลอดวันเช่นโยมทำงานเนี่ยออกจากบ้านโยมก็พุทโธมาเรื่อยเลยหรือหนอมาเรื่อยหรือสมาหลังของโยมมาเรื่อยตั้งแต่ตื่นมาก็ภาวนาเรื่อยจะยันกลับจะทำอะไรก็ให้รู้เท่าทันที่เราทำแต่เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราจะแก้ใจของเราได้เลยพอเราทำสมาธิเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งนิวรณ์จะไม่เข้าครอบงำที่เราปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินพิจารณาจิตที่กินที่ปรุงแต่งคิดนึกพิจารณาธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราและที่หายดับไปกับใจเราทีนี้การที่เราจะฝึกใจเราให้สงบเนี่ยมีนิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นเช่นเวลานั่งแล้วใจคอจะหงุดหงิดพอใจคอหงุดหงิดเราก็ให้กำหนดรู้ที่ใจแล้วว่าคิดหนอคิดหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเนี่ยหรือโกรธหนอโกรธหนอเนี่ยพอหายฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยพอนิพพานอันนี้ดับไปพอความฟุ้งซ่านดับไปจะง่วงพอง่วงเนี่ยไอ้ตัวง่วงเนี่ยพอง่วงหายพอความฟุ้งซ่านหายก็จะมีง่วงพอง่วงเนี่ยหายสมาธิจะเกิดทันทีแต่โยมต้องข้ามง่วงให้ได้ก่อนจึงจะถึงสมาธิตัวง่วงเนี่ยไม่มีฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านไม่มีง่วงฟุ้งซ่านและสมาธิไม่ใช่
ตัวฟุ้งซ่านและง่วงไม่ใช่ตัวสมาธิตัวที่ทำให้เลิกทำก็คือตัวเมื่อฟุ้งซ่านก็เกิดความท้อถอยเมื่อเกิดความง่วงก็เกิดความท้อถอยเมื่อเกิดความปวดเมื่อยก็ให้เกิดความท้อถอยเมื่อเกิดอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดพยาบาทวิตกต่างๆก็ทำให้ท้อถอยไอ้ตัวถอยในตัวอุทธัจกุจจะตัวท้อถอยตัววิจิกิจฉาเราต้องพยายามไม่เชื่อนิวรณ์ทั้งหมดจะเมื่อยจะปวดจะง่วงจะฟุ้งซ่านแล้วก็ทำไปจนถึงตัวง่วงแล้วไม่ท้อถอยพอง่วงแล้วไม่เลิกทำนะนั่นคือสมาธิจะเกิดอุปจารสมาธิจะเกิดทันทีเมื่ออุปจารสมาธิเกิดเราไม่ท้อถอยอัปปนาสมาธิจะเกิดต่อไปจนถึงสมาธิขั้นสูงตั้งแต่คณิกะอุปจารอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธินี่ทำให้รู้ให้เห็นทำให้เกิดปีติอย่างโลดโผนอัปปนาสมาธินี่เป็นเพียงเอาจิตไปพักเท่านั้นเองโยมเช่นโยมร้อนมาหลายวันเหลือเกินโยมหยุดงานพักผ่อนโยมเหนื่อยโยมเมื่อยเหลือเกินโยมหยุด7วันพักผ่อนการทำสมาธิเหมือนกับเราฮอลิเดย์หรือหยุดงานหยุดยังไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นสบายจริงๆโอ้ฉันทำงานมาเป็นเดือนฉันทำงานมาปีพอฉันหยุด7วันนี่เป็นสุขจริงๆเลยอิสระเช่นเราไปพักผ่อนหัวหินไปพัทยาหรือไปปิกนิกอะไรกับลูกกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงหมายถึงว่าเราเครียดมาทั้งหมดแล้วเรามาหยุดการเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิก็เช่นเดียวกับการพักจิตจิตจะสบายพอออกมาแล้วก็จิตก็ทำงานต่อไปจิตทำงานต่อไปแต่ต้องทำงานด้วยปัญญาต้องทำงานด้วยปัญญาแล้วจิตจึงจะเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณต้องหัดพิจารณาสังขารและขันธ์ 5พิจารณาขันธ์ 5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าร่างกายและคนเราทุกคนไม่เที่ยงแปรปรวนไปหมดให้มองแม้แต่ตึกหลังๆนั้นต้องให้พังไปเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมมองบ้านมองเมืองในเหลือแต่ดินน้ำไฟลมมองคนทุกคนให้เหลือแต่ดินน้ำไฟลมแล้วสบายใจถ้ามองคนยังเป็นคนด่าเราว่าเราคนนั้นไม่สบายใจมองตึกทั้งหลังยังเป็นตึกอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ใจการที่ถอนจิตออกมาจากอัปปนาสมาธิก็พิจารณาวิปัสสนาอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงอัปปนาแล้วก็มาพิจารณาอุปจารสมาธิให้เห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้จะสบายใจเลยพอเห็นอะไรเหมือนกับหมอที่รักษาไข้เราหายพอเห็นว่าไข้หายเนี่ยหมอก็สบายคนไข้ก็สบายแต่หมอก็รักษาไม่หายคนไข้ก็จะตายอ่ะทุกทั้งสองคนแต่คนที่ทุกข์มากคือคนไข้จะตายการทำสมาธิที่ได้ผลมากก็คือการเราสามารถละนิวรณ์ห้าได้เหมือนคนไข้ที่ไม่ตายหรือเหมือนหมอที่สามารถรักษาโรคให้หายได้เป็นความสุขอย่างหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องทำข้ามนิวรณ์ห้าให้ได้แล้วจึงจะพบความสุขสงบที่แท้จริงแต่หลักสมาธิจะรักษาให้มันคงได้คือมีความเพียรพยายามเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนจะทำอะไรทำไปเถอะทำอะไรก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้เขียนหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็ได้คิดอะไรก็ได้แต่ให้เรารู้ทุกอย่างที่เราทำหายใจก็ได้นั่งก็ได้เดินก็แต่ให้รู้ว่าเราหายใจรู้ว่าเราเดินรู้ว่าเรานั่งใส่เสื้ออะไรกินอะไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรพูดคุยกับใครใจดีหรือใจไม่ดีสิ่งนี้เท่านั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ว่านั่นแหละการรักษาจิตให้เป็นปกติรักษาจิตให้มั่นคงคือการรู้ที่เราทำอะไรในอริยบททั้ง4พอเข้าใจไหมโยมทำหรือเปล่าทำทุกคนไหมฮะทำโกรธทำง่ายทำเกลียดทำง่ายทำขยันทำยาก
ทำไปนิพพานนะทำยากแต่ทำให้ผ่านนะทำง่ายเดี๋ยวเดียวก็ได้โกรธนะทำผ่านทำง่ายทำไปนิพพานเนี่ยแยกกันหน่อยเดียวโยมทำผ่านไปทางนี้ทำง่ายแต่ทำไปนิพพานทำยากไปนิพพานคือทำให้ดับความโกรธไปผ่านไปเป็นคนผ่านคือทำให้โกรธทำกันอยู่ทุกวันใช่ไหมโยมแต่นิพพานไม่ก็เลยทำทุกวันหรอกกลัวจะไปกลัวมันจะทุกข์จะดับแต่คนหารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกข์จนดับไม่ได้ก็มีนะทุกข์กายเนี่ยดับได้หิวข้าวกินได้หิวน้ำก็อาบน้ำกินน้ำทุกข์กายเนี่ยดับไปตามอิริยาบถทั้งสี่แต่ทุกข์ใจเนี่ยเดินก็ไม่ดับนั่งก็ไม่ดับนอนก็ไม่ดับกินก็ไม่ดับอยู่ในที่ไหนก็ไม่เคยดับทุกข์ใจได้เลยถ้าเราไม่มีหลักปฏิบัติสมาธิต้องมีปัญญาต้องผูกคอตายจึงจะได้ดับบางคนนะโยมต้องกินยาตายจึงได้ดับต้องไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้ดับคิดอย่างนั้นว่าดับเพราะมันไม่เคยดับเลยไม่เคยมีครูบาอาจารย์ไม่มีใครมาแนะแนววิธีการดับทุกข์ตัวเองก็เมื่อทุกข์มากๆก็ต้องไปดับแบบสังขารอย่างนั้นแต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านบอกว่าโวปัสโมสุโขดับสังขารจะได้เป็นสุขหนอท่านบอกดับสังขารและจิตตัวที่ปรุงพอใจไม่พอใจในจิตก็เรียกจิตตสังขารท่านบอกให้ดับสังขารนี่ไม่ให้ไปฆ่าตัวอื่นท่านบอกให้ฆ่าสังขารตัวเองคือให้ฆ่าตัวปรุงตัวโกรธตัวไม่พอใจตัวอิจฉาริษยามีมึงมีกูอยู่ในหัวใจตัวนี้ต่างหากที่ตัวทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนทำให้ใจเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจไม่ดีใจกับคนที่เขาทำความดีเสียใจที่เขาได้ดีอันนี้ใจมันไม่ชอบมีพอใจไม่พอใจอิจฉาริษยาใจดวงนี้ต่างหากที่มันเป็นทุกข์ท่านบอกให้ฆ่าเสียฆ่าใจดวงนี้ฆ่าสังขารตัวนี้ตายแล้วคนทุกข์เลยคนนั้นเป็นพระคนนั้นเป็นสุขการฟังธรรมะก็เป็นการเรียนรู้เท่านั้นเองเหมือนกับเราอธิบายว่าอาหารเนี่ยฉันมาตั้งว่าตัวนี้อร่อยอย่างนั้นนะฉันปรุงอันนั้นนะฉันมีอันนั้นใส่รสเท่านั้นนะนะเหมือนอาตมาเนี่ยเอาเหมือนแม่ค้าแม่ขายเอาของมาตั้งและอธิบายรสให้กินให้ว่าอร่อยแต่ตัวจริงๆแล้วที่จะอร่อยที่จะอิ่มได้นั้นคือตัวคนมาซื้อมาทานมาตักทานแล้วจึงจะอิ่มแต่ไอ้คนที่อธิบายอร่อยเนี่ยมันก็คิดว่าอร่อยแต่แท้ที่จริงคนที่จะได้รับรสอิ่มที่อร่อยจริงๆนั่นคือตักทานการทำสมาธิเนี่ยก็เหมือนกันกับเข้าไปทานเลยที่จะได้มากที่สุดก็คือตัวโยมทำเองปฏิบัติเองนั่นแหละได้ผลมากถึงขั้นอิ่มเลยมีเวลาอีกไหมสักกี่นาทีนั่งสมาธินั่งสมาธิสักเท่าไรดี15นาทีนะโยมจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเครื่องสกัดกั้นให้โยมไม่บรรลุสมาธิและอะไรทำให้โยมได้บรรลุสมาธิเดี๋ยวนั่งแล้วจะรู้เลยนะอย่าเพิ่งหนีออกแล้วจะรู้เลยว่าโยมจะจับนิวรณ์ได้ว่านิวรณ์5ตัวไหนมาเข้าโยมนะหรือว่าตัวง่วงหรือตัวเมื่อยหรือตัวท้อถอยหรือตัวฟุ้งซ่านพอเราทำแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรที่จะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้บรรลุสมาธิทำแล้วจะได้รู้ว่าวิธีทำปฏิบัติเนี่ยจะได้เกิดอานิสงส์แก่ตัวเองอย่างมากแล้วเมื่อรู้แล้วก็เอาไปทำทำครั้งเดียวแล้วติดไปตลอดชีวิตเลยธรรมะข้อนี้นะเอามือมาประสานจับกันเอามือขวามาจับกับมือซ้ายจับกันให้มันสัมพันธ์กันเอาตั้งกระเป๋าให้ดีจะได้ไม่ระแวงตั้งใจให้ดี
แล้วก็ตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาหลับตาน้อมเห็นหน้าตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบน้อมเห็นรูปนั่งรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินึกเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูกระจกเงาจำใบหน้าตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดให้ระลึกรูปตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมมีเส้นผมรอบศีรษะตัวเองพิจารณาว่าเกศาผมผมดำยาวหยาบละเอียดสีใดก็ระลึกเห็นเส้นผมบนศีรษะของเราทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกน้อมเห็นใบหน้าเห็นผมของเราพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยนึกเห็นไททอยแล้วมันส่องกระจกดูอีกบานหนึ่งตามด้านหลังกระจกด้านหลังเห็นไททอยเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณาอติกระดูกข้างหลังเป็นข้อๆเรื่อยไปพิจารณากระดูกเป็นข้อไปถึงกระโปงปืนนั่งเมื่อถึงสะโพกปืนนั่งแล้วก็เลื่อยไปตามลำขาแล้วก็สุดท้ายคือปลายเท้าเล็บเท้าแล้วก็พิจารณาเรื่อยมามีสติพิจารณาเรื่อยจากเล็บเท้าข้อเท้าหัวเข่าเรื่อยขึ้นมาหน้าแข้งโคนขาหัวเข่าโคนขาแล้วก็บั้นเอวสะโพกบั้นเอวหน้าอกนึกน้อมเข้าไปในใจของเราว่าขณะนี้ใจเราเป็นอย่างไรขณะนี้ใจเราสงบก็รู้ใจเราไม่สงบก็รู้นึกอยู่ที่ใจของเราน้อมถึงพระไว้ที่ใจใจมีพระพุทธใจมีพระธรรมใจมีพระสงฆ์น้อมนึกถึงพระไว้ในใจของเราทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยน้อมเห็นพระไว้ในดวงใจของเราทำใจเหมือนดอกบัวบานแต่ใจของเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมแต่ทำใจให้เบิกบานนึกถึงพระไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจปล่อยทำใจละทำใจว่างวางเฉยอดีตที่แล้วมาอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆที่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงอนาคตนึกไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่น้อมเห็นใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ใจเฉยก็รู้ว่าใจเฉย
ทำใจสบายนึกถึงพระ

ละอย่างเดียวไม่ต้องนึกถึงคนอื่นให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจมีสติรู้ตัวทุกลมให้ใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ถ้าใจสงบก็นึกถึงกายใจของเราไว้นึกถึงกายก็สงบนึกถึงใจก็สงบรู้ตัวก็สงบพยายามรู้กายรู้ใจของเราไว้รู้กายว่านั่งอยู่ก็สงบรู้ใจว่าไม่คิดอะไรก็สงบให้รู้อย่างเดียวระลึกอย่างเดียวก็จะสงบการรู้ตัวทั่วพร้อมอาการตามที่สองก็เป็นการรู้แบบมีสติรู้แบบมีสมาธิรู้แบบมีปัญญาที่จะทำจิตของเราเข้าถึงความสงบอย่างมากให้เกิดขึ้นกับใจของเราถ้าใจของเราสงบก็นึกถึงพระเรื่อยไปถ้าใจเรายังไม่สงบก็นึกถึงลมหายใจของเราหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นรู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวรู้ว่าลมหายใจออกยาวพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกที่กระทบลมเข้าออกที่สองจ้องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ตัวของเราจำตัวเองไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุจงเจริญสติในการพิจารณารูปกายสังขารพระองค์พิจารณาลมให้ใจเข้าออกตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืนพระองค์ได้รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีใครรู้ที่ไม่มีใครเห็นไม่มีอะไรปิดบังพระพุทธเจ้าได้ถึงการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นการรู้แจ้งโลกพระองค์ทำอานาปานุสติระลึกลมให้ใจเข้าออกจนได้บรรลุธรรมเมื่อพระองค์เจริญอานาปานุสติตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสว่างพุทธเจ้าก็ได้บรรลุธรรมเรียกว่าธรรมเบื้องต้นคืออานาปานุสติลึกลมเข้าระลึกลมออกจิตใจของพระพุทธเจ้าก็ผูกพันอยู่กับลมจนไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาเจือปนฉะนั้นเบื้องต้นที่เราจะทำสมาธิทุกครั้งเราก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้ลมรู้อะไรก็ได้ที่รู้ตนเองไม่คิดถึงคนอื่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทหายใจสบายสบายไม่คิดอะไรทั้งหมดอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่คิดไปทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองทุกข์เพราะการคิดเรื่องเก่าฟุ้งซ่านเพราะการคิดเรื่องใหม่สุขใจเพราะวางเฉยเป็นสุขใจเพราะมีอุเบกขาสุขใจเพราะวางเฉยการไม่คิดนึกเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของเราและเรื่องของคนอื่นได้นั้นคือสติสมาธิจะเกิดแก่เราจำใบหน้าจำจมูกพิจารณาลมของเราเรื่อยๆว่าลักษณะเข้าออกเป็นอย่างไรนึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกด้วยก็ได้
นึกสว่างจับใบหน้าจับจมูกของเราไว้

เวลาคิดอะไรแล้วก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำใจว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดน้อมเห็นใบหน้าเห็นลมหายใจของเราพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำแต่ตัวรู้อยู่แก่ใจเรา

0: เวลาจะเลิกนั่งเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำใจให้มีแต่เมตตาสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันทำใจให้เป็นมิตรกับทุกคนที่มีทุกข์ด้วยกันก่อนจะเลิกนั่งทำการแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาทีละน้อยละน้อยมาแตะไว้ที่หัวเข่าแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยมาแตะไว้ที่หัวเข่าข้างด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกค่อยๆยกขึ้นมายกมือซ้ายมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะได้สมความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในการทำความดีให้แก่ตัวเราเราจะได้สมความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาละนั่งตามสบาย
1: ฝากไว้ก่อนที่จะมาการบรรยายเลยครับว่าเรื่องการนอนสมาธิไม่มีความถนัดนะมีความน่ารู้สึกมีความกลัวนะถ้าจะใช้วิธีการทำงานในสติรู้กับสิ่งที่เป็นความโดยไม่ต้องนั่งสมาธิจะได้หรือไม
0: ่หมายถึงว่ากลัวใช่ไหม
1: คือไม่ต้องมีความถนัดนะอาจจะมีความเชื่อถือเลยแต่เรา
0: เดี๋ยวไม่กล้าทำในความเป็นจริงการทำสมาธิที่ทำให้คนไม่กลัวเลิกกลัวคนที่

0: เช่นคนกลัวในที่มืดหนึ่งเนี่ยถ้าคนกลัวผีกลัวป่าช้ากลัวในที่มืดเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อก่อนไม่ทำสมาธิเนี่ยจะกลัวมากกว่านั้นแต่พอทำสมาธิแล้วเนี่ยมันเริ่มมีเหตุผลกลัวทำไมกลัวอะไรใครเป็นคนกลัวกลัวอะไรใจมันกลัวเมื่อมันถามเหตุผลว่ากลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยเหตุผลมันจะเกิดขึ้นตอบเองว่าไม่เห็นน่ากลัวอะไรเพราะอะไรๆก็เหมือนเราทุกอย่างคนเราเมื่อถามไปถึงผีแล้วเคยเห็นไหมผีก็ไม่เคยเห็นแต่มันเกิดกลัวไปเองการกลัวใจตัวเองต่างหากใจมันกลัวใจตัวเองแต่เมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีพลังความศรัทธาในพุทธเจ้าความมั่นใจในพุทธเจ้าก็คุ้มครองเราได้การมีธรรมะทำให้เรานึกมั่นใจแล้วเนี่ยจะไม่กลัวเช่นบางคนบอกหลวงพ่อบางคนเนี่ยเอาหลวงปู่แหวนอะไรเงี้ยมาคล้องคอเงี้ยพอมันมั่นใจมันไม่กลัวผีอะไรเงี้ยคือพระอะไรที่ขลังๆตัวเองชอบเงี้ยนั่นที่มาคล้องคอแล้วเกิดไม่กลัวผีนั้นเพราะความมั่นใจนั่นเป็นเพียงมั่นใจในวัตถุภายนอกรูปเหมือนรูปแทนแต่ถ้าเรามั่นใจในคุณธรรมของตัวเราและคำสอนพุทธเจ้าเราจะไม่กลัวเลยแต่ถ้าเรากลัวก็ไม่ต้องนั่งให้พิจารณาเอาให้ใช้ธรรมะบทพิจารณาก็จะหายกลัวเดินพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณาคอยพิจารณาใจที่มันกลัวก็แล้วกันก็อาหารใจเหมือนอาหารกายเหมือนกันถ้าเราทานข้าวได้ทุกวันมันก็ไม่เป็นโรคกระเพาะทานทุกวันมันก็อิ่มเสมอต้นเสมอปลายแต่ถ้าวันไหนผิดเวลาแล้วมันก็หิวหรือถ้าไม่กินสักเวลาแล้วมันก็หิวอาหารกายก็เหมือนกับอาหารใจธรรมะถ้าเราได้ปฏิบัติเข้าไปถึงเนี่ยถ้าเราทำทุกวันใจมันสบายแต่ถ้าเราหยุดสัก3วันหรือ7วันเนี่ยพอมานั่งใหม่ในใจคอหงุดหงิดเลยเราจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยใจคอหงุดหงิดเพราะไม่มีธรรมะแต่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะสบายทุกวันแต่พอเราไปหยุดสัก3วัน7วันพอมานั่งใหม่หงุดหงิดเลยหงุดหงิดที่เราแสดงว่าขาดสมาธิทีนี้เราก็รู้ว่าขาดไม่ได้สมาธินี่ต้องทำทุกวันมันจึงจะสบายมันจึงจะไม่หงุดหงิดเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็เราก็เลยเป็นนั้นว่าเราขาดไม่ได้ต้องทำทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยังไงก็ตั้งจิตให้มันเป็นสมาธิตั้งจิตให้มันรู้เนื้อรู้ตัวรู้ใจตัวเองก็ทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีนิวรณ์หรือจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่ท้อถอยจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสบายในเมื่อเวลาได้ปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าทุกข์ในเมื่อเวลาตัวเองไม่ปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหม
1: เนื่องจากว่าทางแม่ผู้ถามเองก็เขาก็ทางทานก็ไม่ไปนะวันนี้วันนี้หายเจอแล้วเดียวหายเดียวนะแต่ให้หลวงพ่อได้พูดถึงว่าทางทานว่าทำอะไรมีบ้างตอนนี้ในการที่จะให้ความรู้กับทางผู้ฟังที่นี่บ้าง
0: ต้องไปเองต้องไปเองนะอธิบายเลยมันคุยอวดเนาะต้องไปสัมผัสเองคนในที่นี้ก็ไปแล้วเป็น